0: อ๋อดีจังเลยค่ะอ่าฮะ
1: ก็บรรยากาศดีนะครับแล้วก็สบายมากๆ
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ากาศบรรยากาศดีตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บมองไปหลังฉากของห้องพัก
0: ค่ะ
1: เป็นทุ่งนาเขียวขจี
0: ดีมากเขียวขจีเลยนึกภาพออกเลยทุ่งรวงทองเขียวขจีเลยนะค่ะแล้ววันนี้จะพาไปไหนฮะนอกจากทัวร์วัดแล้ววันนี้ใช่ไหมคะ
1: วันนี้ก็จะไปพระราชวังจันทร์นะครับก
0: ็จะไป
1: สามสี่ที่นี่แหละครับแล้วเราก็จะมุ่งไปที่อยุธยากัน
0: ค่ะ
1: วันนี้โปรแกรมตอนเย็นกินล่องเรือหาละ
0: โอ้แหม very very romantic นะร่องเรือเนี่ย
1: ร่องเรือหารักนะที่แม่น้ำเจ้าพระยาอยุธยานะครับก็ได้บรรยากาศนะแล้วก็มิตรภาพดีเยี่ยมนะดีเยี่ยมเมื่อคืนก็อาหารอร่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อร่อยดีทุกอย่างนะครับแล้วก็มีความเมื่อเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาก็จะมีขนมเค้กกล้วยหอมนะฮะขนมเค้กกล้วยหอมกล้วยตากนะครับแล้วก็มีข้าวตังหน้าตัง
0: ค่ะแหมฟังแล้วหิวเลยค่ะหลายคนพลาดโอกาสนะต้องรอทริปหน้านะค่ะอืม
1: เดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปเลาะเนิน350นะ
0: เออไม่เลวนะอาจารย์ดีทีเดียวค่ะ
1: เรามาถึง
0: เรามาถึง
1: ใหม่
0: ครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าก็รวบยอดเสร็จสิ้นกับเรื่องของภัยพิบัติที่มันจากฝีมือมนุษย์น่ะที่มันไม่ธรรมชาตินะครับอาจารย์แล้วเราก็มาต่อวันนี้อาจารย์จะมาเสนอเรื่องอะไรคะที่ให้ง่ายคิด
1: วันนี้ซีรีส์ใหม่นะครับก็คิดโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะก็เลยเราจะพูดเรื่องอะไรดีก็เลยมองว่าตอนนี้อาเซียนมันตัวใครตัวมันอีกแล้ว
0: โอ้ใช่
1: อาเซียนตัวใครตัวมันอีกแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เลยมาอยากจะให้ช่วยกันมองนะครับว่าความเป็นการเป็นภูมิภาคนิยมนะฮะก็เรียกว่า regionalism ของอาเซียนเนี่ยมันเป็นอยู่คืออย่างไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการรวมกลุ่มเนี่ยโดยพื้นฐานนะฮะก็คือว่ามันคือการเพิ่มอำนาจต่อรองเรื่องของคนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละฮะแต่ก็เลยอยากจะมาช่วยกันมองฮะว่าความเป็นภูมิภาคนิยมของอาเซียนณปัจจุบันนี้มันเป็นอยู่คือยังไงหรือเอาเฉพาะตัวเรากับกัมพูชาเนี่ยดัดขากันอยู่ทุกวินาที
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกวันนะทุกวินาที
0: ทุกวินาทีเลยโอ้โหค่ะ
1: ต้องใช้คำนั้นเลยก็คือว่าทำไมมันสั่งสมพลังลบขนาดนั้นจริงไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: การสั่งสมพลังลบหรือว่าดัดแข้งดัดขากันอยู่ตลอดเวลาพูดอะไรนิดอะไรไหนก็คือทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลามันคืออะไรนะฮะรากของปัญหามันคืออะไรแล้วก็เวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องพิจารณาก็คือว่าในการรวมกลุ่มของอาเซียนเนี่ยมันมีประโยชน์หรือไม่มันสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาหรือว่าบรรเทาในความขัดแย้งหรือว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบได้หรือเปล่า
0: ค่ะนี่อาเซียนมันตั้งมาตั้งแต่ปี2510นะจารย์ปีนี้ก็2569ปาก็ไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
1: 59
0: ปีแล้วนะ ปีหน้าก็จะครบ60ปีนะ
1: ปีหน้าก็เกษียณถ้าปีหน้าเกษียณเนี่ยความหมายของคนก็คือว่าเลิกทำการ
0: นะ
1: ฮะเลิกทำการเนี่ยก็คือว่ามันควรจะเป็นกลุ่มอาเซียนอยู่ต่อไปหรือไม่หรือว่าควรที่จะคิดใหม่ทำใหม่คุยกันใหม่นะครับมองมิติใหม่ของโลกที่มันเปลี่ยนไป
0: มันควรจะมองมิติใหม่แล้วกระชับความร่วมมือยิ่งขึ้นแล้วไม่ควรจะมาทะเลาะกันนะเนาะค่ะ
1: ก็นั่นแหละฮะผมนึกตัวอย่างอย่างนี้นะฮะก็ยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้ก็คือถ้าคุณวีระวันจำได้นะฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟพีซ
0: ค่ะ
1: จำได้ใช่ไหม
0: จำได้ค่ะ
1: บอร์ดออฟพีซแต่มันไม่รู้มันจะพีซไปถึงไหนนะ ไปถล่มดิ้น
0: ค่ะ
1: คือโลกนี้มันเป็นโลกที่ตลกนะฮะไอ้คนที่ตั้งบอร์ดออฟพีซก็คือคณะกรรมการสันติภาพเนี่ยกับสั่งเครื่องบินระบุงระเบิดไปถล่มคนอื่น

0: ก็นี่ไงคะตรงนี้เ
1: ออไอ้ตัวนี้แหละฮะมันคือ
0: แล้วยังเปลี่ยนนะอาจารย์เปลี่ยนกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงสงครามด้วย
1: อือนั่นน่ะสิแล้วมันพีคตรงไหน
0: นั่นสิ
1: มันก็เลยต้องใช้คำนี้นะฮะก็คือมีแต่ wording นะฮะมีแต่ form นะมีแต่รูปแบบ
0: มีรูปแบบแล้วก็มีแต่วาทกรรมพูดอะไรออกมาเรื่อยๆค
1: ่
0: ะ
1: แต่วิธีปฏิบัติไม่ใช่เลยแม้แต
2: ่
1: นะครับแล้วทีนี้ในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้ง Board of Peace เนี่ยมีประเทศไหนบ้างครับในอาเซียนที่ไปหนึ่งในนั้นก็คือฮุนมานักไปเสนอหน้าเพื่ออยากจะให้เขามาช่วยตัวเอง
0: ค่ะ
1: อยากจะให้อเมริกามาช่วยกัมพูชาช่วยอะไรช่วยทะเลาะกับไทย นั่นคือ มีคนหนึ่งที่ไปนะไปเสนอหน้าก็คือพาโบโว
0: พาโบโวค่ะ
1: เปเบียนโต้ก็คือ ประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะฮะก็ไปเสนอหน้ากับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะจะอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ดีนะยังไม่จ่ายตังค์นะครับเพราะว่าการไปบอร์ดออฟฟิศเนี่ยถ้าคุณเป็นสมาชิกเนี่ยนะฮะคุณต้องจ่าย 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นะเพื่อรักษาสมาชิกภาพ3ปีคือในวันนั้นน่ะคำนวณว่าทำไมต้อง3ปีก็โดนเรื่องทำก็คิดเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนี่แหละ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอีก3ปีเขาก็ยังหมดวาระ
1: นั่นแหละแล้วก็จะได้มีงานทำต่อมีเงินด้วยก็ลองนึกดูนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศที่ไปเสนอหน้านะฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟฟิศขึ้นที่วอชิงตันดีซีผมจำได้เลยนะวันที่22มกรา
0: ค
1: มนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศจ่ายตังคนละ 1,000 ล้านเนี่ยมันคือ 65,000 ล้าน
0: โอ้เยอะเลยนะอาจารย์
2: ครับ
0: จะถูกสหรัฐหลอกมั้ยคะเนี่ย
1: แล้วคนที่มานั่งจัดการและบริหารก็คือโดนัลด์ทรัมป์แต่คนที่สั่งจ่ายก็คือโดนัลด์ทรัมป์แล้วคนที่เอาเงินไปจ่ายเนี่ยคือลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์
0: ใช่ค่ะ
1: มันตั้งองค์กรอะไรของ
0: มันแน่นอนของตัวเองหมดแฟมิลี่ตัวเองหมด
1: ฮะแล้วยังพูดอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นผู้นำโลกแต่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนชื่อเขานะเป็นผู้นำโลกไม่ใช่โลกโรค
0: โรคผู้นำโรคโรคภัยไข้เจ็บตัวนั้นโรคค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็นั่นแหละครับก็คือหนึ่งนะฮะยกตัวอย่าง
0: เวลาเขาตั้งบอร์ดออฟฟิศเขาไม่ละอายใจเลยเขาว่าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติอยู่แล้วอะองค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นมาก็เพื่อส่งเสริมสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็เพราะ
0: มันซ้อนกันไหม
1: ยังไง
0: คะอะไรนะคะ
1: ก็เขาใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็เลยต้องไปสร้างอันใหม
0: ่
1: ที่เขาสามารถใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: วงการ
0: นี่ไงเออนี่มันอยู่ตรงนี้ฮะ
1: แล้วมันก็ยังมีคนบ้าตามมันแล้วในอาเซียนนะอย่างที่บอกนะครับก็คือคุณมาแนทไปเสนอหน้านะหัวงอกในวัยที่ยังไม่แก่
0: เพราะเขาเครียดไงอาจารย์แก่เกินวัยค
1: ่
0: ะ
1: ไปยืนแล้วก็ก้มหน้าซุกมกไม่มีใครคุยไม่ไปเพราะว่าคุณเป็นสแกมโบเดียแล้วเรียบร้อยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ไม่มีใครก็สนใจใช่เห็นในภาพค่ะหงอยเลยแหละค่ะ
1: อีกคนหนึ่งก็คือซูเบียนโตพาโบโบนะฮะอันนี้ที่ไปเนี่ยไม่มีวาระสั้นเลนนะฮะอันนี้มันก็ยังชัดเจนอยู่พาโบโบไปเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะขอลดภาษีให้โดนัลด์ทรัมป
0: ์
1: เพราะว่าอินโดนีเซียนี่เจอ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ในวันที่ซูเบียนโตไปร่วมบอร์ดออฟฟิศเนี่ยเขาได้รับส่วนลดนะจาก30กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือ19เปอร์เซ็นต์เท่ากับประเทศไทยเท่ากับเขมร
0: ค่ะ
1: นะฮะแต่พอเขากลับมาถึงจาการ์ตาโดนัลด์ทรัมป์ไปถล่มอิหร่านนะฮะซึ่งอิหร่านเนี่ยคือประเทศที่เป็นมุสลิมนะฮะ
0: อ
1: ินโดนีเซียก็เป็นมุสลิม
0: ค่ะ
1: อ้าวดีนะที่ยังไม่จ่ายตังค์ให้โดนัลด์ทรัมป์ไป 1,000 ล้าน นะฮะซูเบนโตก็บอกว่าไม่เอาแล้วบอร์ดออฟพีซนะฮะจริงๆมันผิดคาด

0: ตรงที่ว่าเขาอยากจะได้ภาษี 0% นะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าถ้าไปเสนอหน้าขนาดนั้นเนี่ยเดือนหน้าสามมันก็ยังฟันเรา 19% นะฮะพอเดือนหน้าสามถูกศาลสูงสั่งว่าคุณใช้อำนาจเกินนะฮะมันก็ยังฟันทั่วโลกเนี่ย 15% อำนาจสูงสุดทำได้แค่นั้นอะไรประมาณนั้นนะฮะคือจริงๆโลกเนี่ยมันควรจะเห็นแล้วนะครับว่าการเป็นมหาอำนาจของโลกที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันใช่อเมริกาไห
1: ม
0: เพราะคุณไปรังแกคนทั้งโลกนะฮะทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ารังแกนะฮะเป็นรังแกแล้วเอารัดเอาเปรียบนะฮะตีหัวเข้าบ้านนะครับเอาภาษีไปฟาดหัวอะไรต่างๆนานาแล้วที่สำคัญตัวเองอยากได้อะไรเนี่ยพูดชัดเจนเลยโอ้โหเวลาเห็นอันนี้นะฮะนึกถึงสมัยดูหนังคาวบอยอะนึกออกไหมฮะ
1: คา
0: วบอยก็ตัดสินกันไม่ได้ออกมาหน้าร้านเล่ายิงกัน
1: ใช่หนังคาวบอยอ๋อใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เออจริงๆถ้าโดนัลด์ทรัมป์ทำเหมือนในอดีตก็ดีนะผมว่ามันถูกยิงชายตั้งแต่วันแรก นะฮะคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าแล้วคุณมาแน่นเนี่ยก็เอาทุกช็อตที่ตัวเองอยากจะชนะประเทศไทย นะฮะอยากจะชนะประเทศไทยแต่ด้วยศักยภาพของกัมพูชานะครับไม่สามารถที่จะชนะไทยได
1: ้
0: ก็เลยต้องหาพวกแล้วพวกที่มาเนี่ยก็คือคนที่สามารถช่วยได้ก็คือมีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลกแต่ทุกวันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่อเมริกาที่เป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพแต่มันกลายเป็นว่าเป็นประเทศซึ่งทะเลาะไปได้ทั่วโลกข้าฉันไม่พอใจมันเหมือนพวกนักเรียนหัวหมายแล้วนะ
1: อ
0: าจารย์ทำทุกวันนี้ลืมไปเราต้องเบรกไหมฮะ
1: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย
2: ์สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณบรรุษนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่เรียกว่าเป็นน่ะตั้งบอร์ดออฟฟิศแต่ตอนนี้เห็นบอร์ดออฟฟิศก็ไม่ค่อยมีข่าวคราวมาเลยนะอาจารย์เนาะ
3: ค่ะจริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตั้งหลายอย่างมากนะถ้าคุณวิรวรรณจำได้นะฮะก็คือในสมัยแรกที่เขาขึ้นมาลายเซ็นแรกที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็คือยกเลิก TPP
2: ใช่ค่ะ TPP ฮะฮะ
3: Trans-Pacific Partnership
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะฮะก็มีประเทศสมาชิกอะไรเนี่ยแล้วตัวเองก็คนที่ตั้ง TPP ขึ้นมาในปลายสมัยน่ะก็คือบารักโอบามา
2: ใช่ค่ะเมื่อกี้ดิฉันก็พูดว่าตอนนี้อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็เตรียมแล้วที่จะเข้าไปเป็น CPTPP ลี่หลังจากที่สหรัฐนี่ละคือถอนตัวออกไปเขาก็เลยเพิ่มคำหน้าว่า comprehensive progressive เนี่ยค่ะ trans pacific partnership ค่ะ
3: แล้วมัน progressive ไหมแต่ทาง

0: CPTPP
1: นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการตั้งขึ้นมานะฮะในองค์กรไม่ว่าอะไรในโลกนะครับมันต้องมีผลประโยชน์ร่วมมันจึงจะตั้งกันได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะแล้วทีนี้คนที่ตั้งคือบารักโอบามาแต่คนที่เซ็นถอนตัวออกมาก็คือโดนัลด์ทรัมป
0: ์ค่ะ
1: นะฮะแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศอะไรนะฮะอินโดแปซิฟิก
0: อินโดแปซิฟิกเฟรมเวิร์กค่ะ
1: ก็ฉันต้องใหญ่กว่านั้นนะฮะอินโดแปซิฟิกก็นั่นอย่างนี้นะฮะมันมีสองมหาสมุทรนะครับ
0: อ่าฮะค่ะ
1: ก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียก็ที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิก
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็ใหญ่กว่าคำว่าทรานส์นะฮะแปซิฟิกแปซิฟิกอันนั้นแค่มหาสมุทรเดียวจริงไหมฮะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: พอมันต้องใหญ่ขึ้นมันอะไรขึ้นเนี่ยมันโดยแน่ทำก็คิดว่าตัวเองต้องยิ่งใหญ่ที่สุดนะมันก็เลยต้องมีองค์กรนี้มีกรอบนั้นกรอบนี้แต่จนเท่าทุกวันนี้นะฮะมีคนเข้าสนใจเข้าไปเนี่ยแต่ไม่เคยร่วมมือกันในความเป็นจริงนะฮะก็40กว่าประเทศที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอ้40ประเทศที่เข้าไปเนี่ยไอ้สิ่งที่มันปรากฏให้เราเห็นก็คือว่าล้วนแล้วแต่วิ่งเข้าไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่พอจะร่วมมือกันจริงๆเนี่ยอ้าวอันนี้ไม่ได้แล้วมันส่งผลกับประเทศฉันอันนี้ก็ไม่ได
0: ้ฉันก็ไม่เอาด้วย
1: ก็มันก็เลยไม่มีใครก็คือมีแต่ลายเซ็นมีแต่ลาย
0: มีแต่ลายเซ็นมีแต่ชื่อนะค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าคุณวิลาวันจำได้นะฮะก็คือว่าเพราะมันมีแต่ลายเซ็นเสร็จปุ๊บละจะขับเคลื่อนไปไหนมาไหนทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้สักอย่างใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: เดินแล้วทำอะไรทำได้ไหมฮะจำได้ไหมฮะออกคัส
0: ใช่
1: ฉันเริ่มจากออกคัส
0: ฉันก็เลยมาตั้งกลุ่มเอออสเตรเลียอังกฤษแล้วก็ยูเอสก็เลยเป็นออกคัสค
1: ่
0: ะ
1: ออกคัสเนี่ยมันก็แค่3ประเทศนะครับ
0: ใช่ค่ะและยังมีกลุ่มควอดนะจานคิวยูเอดี
1: ก็พอคุยกันได้3ประเทศแล้วเพิ่มอีกสักประเทศดีไหมอ่ะก็เป็นควอดและได้มากที่สุดก็แค่นั้นใช่ไหมฮะก็พอคุยไปคุยมาเนี่ยเห็นไหมฮะไออเมริกากับอังกฤษก็ทะเลาะกันอีกไปทะเลาะเรื่องเนโตอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะมันก็เลยส่งให้เกิดปัญหาแต่ทีนี้สิ่งที่เราควรที่หนาก็คือว่าตอนนี้อาเซียนเราเป็นอย่างไรนะครับรากเหง้าของอาเซียนการก่อร่างสร้างตัวของอาเซียนในอดีตกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันควรที่จะสังคายนากันได้แล้วสำหรับการเป็น regionalism นะฮะหรือภูมิภาคนิยมของอาเซียนเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้ว
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ทำเหมือนคุณมาแนทไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟฟิศนะฮะไม่ใช่เหมือนซูเบียนโต้ไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟฟิศก็คือด้วยผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองอย่างเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงการเป็นภูมิภาคของตัวเองเลยแม้แต่น้อยนะครับดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทำไมต้องดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสิ่งหนึ่งนะฮะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าการเมืองในอาเซียนเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะฮะในประเทศของใครของมันเนี่ยมันก็ต้องแข่งขันกันใช่ไหมฮะอยากจะเป็นผู้นำเป็นพรรคการเมืองนั้นมีนโยบายแบบนั้นแบบนี้แต่ทีนี้มันกลายเป็นว่านโยบายของการดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแล้วถ้าทุกประเทศเป็นแบบนี้คุณดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแบบนี้มันจะมีความเป็นภูมิภาคนิยมได้อย่างไรจริงไหม
0: เหมือนกับว่าตัวใครตัวมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: มันควรจะเป็น individualism
0: ปักเจกไปละปักเจกชน
1: ปักเจกของใครของมันเนี่ยฉันนี่มันก็ควรไม่ควรจะมีอาเซียนไหมฮะเปลืองงบนะประชุมอาเซียนซัมมิตนี่เปลืองเงินมากนะฮะ
0: ใช่
1: ไม่ได้ถูก
0: เห็นประชุมจะว่าปีหนึ่งก็200-300ประชุมเนี่ยอาจารย
1: ์เยอะมากนะฮะเยอะมากยังเป็นงบประมาณมากเลยก็บางทีเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาเจอกันตามประเพณีไปเลยนะครับ
0: หรือจะเป็นอย่างนี้คะนาโต้ตัวนี้ no action talk only
1: อย่างน้อยที่สุดนะครับนาโต้เนี่ยเขาก็มีชัดเจนนะก็คือว่ารวมกลุ่มกันเพื่อได้เปรียบคนอื่นจริงไหมฮะ
0: อ๋ออ่า
1: ก็มันไม่

0: ่างอะไรกับ G7 นะฮะพอ G7 แล้วก็ G8 นะพอทะเลาะกันก็เหลือ G7 นะครับ
1: ดีดรัสเซียออกไปเหลือ G7 ค่ะ
0: ก็อยู่มาวันหนึ่งว่าเออเรา G7 นี่มันน้อยไปเนาะก็เป็น G20
1: G20 ใช่ค่ะ
0: G20 ก็เปิดเอาประเทศได้พัฒนาแต่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเข้าไปอยู่ด้วยอะไรพวกนี้นะ
1: ฮะ
0: มันก็คือวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันคือวิธีคิดจริงๆอ่ะมันคือ regionalism นะครับ

0: จริงเนี่ยอาเซียนเนี่ยเราไม่เคยสังคายนาที่ผมต้องใช้คำว่าไม่เคยสังคายนาก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ารากของการตั้งอาเซียนที่แท้จริงนั้นเนี่ยคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะครับแล้วคนที่มาแบ็คให้ตั้งอาเซียนจริงๆเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็น
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะก็ตั้งนั่นแหละครับก็คือเริ่มจาก5ประเทศใช่ไหมฮะพอ5ประเทศซึ่งไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์ต่อมาก็มี6ก็คือบูไนเข้ามาเพราะว่าอะไรบูไนเข้ามา1984ก็เพราะว่า
1: ได้รับเอกราช
0: ใน1984บูไนได้เป็นประเทศของตัวเองก็เลยได้เข้ามาใช่ไหมครับแต่ที่มันน่าสังเกตนะฮะคือเวลาเรามองเนี่ยเราต้องมองเข้าไปในส่วนลึกด้วยนะครับปี1995จำได้ใช่ไหมฮะเวียดนามเข้ามา
1: ใช่ค่ะ
0: เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: อาเซียนตั้งขึ้นมาคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์
1: ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ก็รับเวียดนามเข้ามา
0: เป็น1995เอาเวียดนามเข้ามาเวียดนามก็เป็นคอมมิวนิสต
1: ์ค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมอยู่ด้วยกันได้ขนาดว่าทะเลาะกันมาในสงครามเย็นทั้ง20 ปี
1: อ่าฮะ
0: นะฮะถัดมาใครเข้ามาฮะลาวกับพม่า
1: ลาวกับพม่า
0: เหรนก็ต้องมาด้วยกันนั่นแหละ
1: 1997
0: ค่ะนะฮะแต่เขมรตกขบวนไปเพราะอะไรฮะ
1: เพราะเขามีเขมร4ฝ่ายตอนนั้นนะขัดแย้งกัน
0: เพราะมันแย่งอำนาจกันอยู่ในประเทศอยู่ในบ้านตัวเองใช่ไหมฮะพอมันแย่งอำนาจวันนั้นผมยังทำข่าวอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นักเตะมหาเทียมมูฮัมหมัดจริงๆเนี่ยปีนั้นนะฮะ1997เนี่ยมหาเทียมมูฮัมหมัดอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ส่วนตัวฉันจะต้องเป็นผู้ที่ทำให้เป็นอาเซียนเทนอาเซียนเทนก็คือครบ10ประเทศฮะครบ10ประเทศแล้วทีนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลันดาริสกับฮุนเซนแย่งอำนาจกันอยู่ในบ้าน
1: มหาเทียม
0: มูฮัมหมัดก็เลยไม่ให้เขมรเข้ามาในปีนั้นก็เลยเข้ามาได้แค่2คือลาวกับ
1: เมียนมาค่ะ
0: ลาวก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเห็นไหมเข้ามาในอาเซียนโดยที่ไม่ต้องแต่งกายอะไรเลยนะมันผิดวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกแล้วมันขัดแย้งกันอยู่ในตรงนั้นจริงไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพม่าก็เข้ามาผมจำได้วันนั้นผมก็ไปทำข่าวผมก็ถามดร.มหาเทียมมูฮัมหมัดนี่แหละบอกว่าแล้วทำไมเขมรตกขบวน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มหาเทียเป็นนายก20กว่าปีเนี่ยนะฮะวันนั้นดร.มหาเทียมมูฮัมหมัดตอบว่ากัมพูชาไม่เป็นประชาธิปไตย ผมก็เลยถามต่อนะฮะแล้วลาวเป็น
1: แล้วลาวแล้วลาวกับเวียดนามเป็นประชาธิปไตยหรือ
0: แล้วพม่าเป็นไหมนะองค์การซูจียังถูกกักบริเวณ
1: แล้วเขาตอบยังไงครับน่าสนจริง
0: ๆว่ามันเป็นเงื่อนไขและเหตุผลพิเศษ
1: ใช่ไหม
0: จริงไหมคือเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกอะไรล่ะสแตนดาร์ดไม่มี
1: นะ
0: มันอยู่ที่ฉันคิดว่าอันไหนคือที่ฉันคิดมันก็คือสแตนดาร์ดนะครับพอฉันคิดแบบนี้แล้วนั่นแหละครับไอ้ตัวจุดนี้นะฮะขนาดระดับผู้นำเนี่ยยังคิดอย่างนี้ได้แล้วคนที่เป็นผู้ตามในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยแล้วมันจะมีมาตรฐานเดียวกันได้ไหมไม่มีทาง
1: มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยล่ะค่ะ
0: นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของซีรีส์นี้นะครับก
1: ็คือดีค่ะอาจารย
0: ์ก็คืออาเซียนในยุคปัจจุบันนะสถานภาพในเวทีสากล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แตกรังกันหรือยัง
1: อาจารย์ใช้คำว่าแตกรังเลยเหรอเนี่ย ไม่เป็นหนึ่งเดียวเลยนะอาจารย์ค่ะ
0: มีตัวปัตตานีให้อยู่นะครับก็นี่แหละฮะเป็นซีรีส์ใหม่ที่คุยกันนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนทางความคิดว่าการรวมกลุ่มเพื่อเป็นภูมิภาคนิยมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันควรที่จะไปได้มากกว่านี
1: ้ค่ะ
0: นะ
1: แต่
0: ไม่ใช่แค่คำพูดนะฮะคือมีคอนติเนียลครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ปูพื้นเลยตั้งแต่เริ่มแรกน่าสนใจจริงๆแล้วเรามาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
0: ค่ะผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละแล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาพร้อมๆกันไปทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพม

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับสักครู่นึงรับชมการจัดรายการได้สดๆนะครับตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับเช้าวันเสาร์ที่4 กรกฎาคม 2569นะครับเป็นวันที่เชื่อว่าใครหลายคนอยู่หน้าจอทีวีกำลังรอชมฟุตบอลโลกนะครับคู่หยุดหัวใจต้องบอกอย่างนั้นนะครับระหว่างอาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดตอนนี้เป็นช่วงของการต่อเวลาสกอร์เท่าไหร่แล้วนะครับ
0: 2-2ค่ะครึ่งแรกเนี่ยอาร์เจนตินาขึ้นนำไปก่อน1-0จากซูเปอร์สตาร์ของเราเมสซี่ใช่ไหมคะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยแคปเวิร์ดก็มาตีเสมออีกอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จบหมดเวลาการแข่งขันไปเสมอกัน
1: และต่อเวลา
0: ใช่ค่ะก็เป็นอาร์เจนตินาขึ้นนำ
1: ครับแล้วเมื่อสักครู่นี้แคปเวิร์ดตีตามตีเสมอได้แล้วเป็น2-2นะครับถ้าหมดการต่อเวลาเนี่ยนะฮะจะมีการยิงลูกโทษกันคราวนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วนะครับอยู่ที่หัวใจล้วนๆเลยนะครับก่อนจบรายการก็น่าจะทราบผลได้สำหรับคู่นี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายฉบับครับแต่ว่าขอดูเรื่องใหญ่ของบ้านเรากันก่อนเลยเมื่อวานนี้นั่นก็คือการตามต่อคดีเด็ก11ขับรถกระบะของครอบครัวนะฮะไปชนพระธุดงค์มรณภาพไป10รูปบาดเจ็บจำนวนมากนี่แหละครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่ถูกเด็กวัย11ปีขับรถกระบะพุ่งชนและอาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับขณะที่วานนี้ญาติเข้ารับศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวติดตามรายละเอียดเลยนะครับสำนักพระชวังแจ้งครับว่าจากเหตุการณ์รถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนทางหลวงสาย2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปอาพาธอีกหลายรูปตามที่ทราบกันแล้วนั้นนะครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย

0: ครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ Daily News ครับเพราะว่าพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้เลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญแจกันดอกพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็ก11ขวบขับรถเฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์หน้าตลาดนาศีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลตำบลนาศีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารครับณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ครับโปรดเกล้าพระราชทานดอกไม้ตะกร้าถวายพระภิกษุรถชนเจ็บทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.ชี้จ่ายเยียวยาผบ.ชี้เด็กป่วยจริงโปรดเกล้าให้ผู้ว่าอุบลรองผู้ว่ามุกดาหารเชิญดอกไม้ตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุที่บาดเจ็บจากเหตุเด็ก11ขวบขับรถชนทรงรับพระอาพาธไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.แจงประกันภัยจ่ายตาย 35,000 แต่หากตำรวจชี้คนขับผิดจริงได้เพิ่ม 500,000 เจ็บ 80,000 โฆษกพม.แจงเด็ก11ขวบขับรถชนพระขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการประเภท7ส่งทีมสหวิชาชีพเข้าดูแลร่วมทีมจิตแพทย์ทั้งครอบครัวแน่นรัฐมนตรีช่วยดิจิตอลเยี่ยมให้กำลังใจผู้การมุกดาหารระดมตำรวจบริจาคเลือดช่วยนักร้องลูกทุ่งดังก็ไปรับร่างบิดากลับบ้านเกิดครับ
1: ค่ะซึ่งทางญาติพี่น้องของพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะก็ได้เข้ารับศพกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าส่วนใหญ่จะนำไปทำพิธีที่วัดน้ำขุ่นตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหลายคนยังทำใจไม่ได้นะคะร่ำไห้อย่างหนักค่ะด้วยความเสียใจเช่นแม่และน้าสาวของพระโยธินวรรณศรีอายุ21ปีที่มารอรับศพพระโยธินขึ้นรถไปยังวัดน้ำขุ่นขณะที่ศพของพระสงฆ์รูปอื่นถูกนำส่งไปยังบ้านเกิดตามจังหวัดต่างๆก็คือที่อุบลราชธานี6รูปนครราชสีมา2รูปขอนแก่น1รูปและยะโสธร1รูปค่ะนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมพระสงฆ์ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร10รูปในจำนวนนี้อาการสาหัส2รูปพร้อมกับเปิดเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนสูงข่าวที่ออกไปส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายทุกทางทางกระทรวงก็ได้สั่งการให้เฝ้าตรวจสอบหากพบใครที่เกินเลยจะแจ้งเจ้าของแพลตฟอร์มให้ลบเนื้อหาทันทีแม้เด็กจะมีความผิดแต่พรบ.คุ้มครองเด็กยังมีอยู่คนที่เผยแพร่ข้อมูลจนส่งผลกระทบต่อครอบครัวเด็กจะมีความผิดค่ะส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเด็กเนี่ยขับรถเป็นได้อย่างไรและยังมีการแชร์โพสต์ว่าเห็นเด็กขับรถมาส่งยายที่ตลาดเป็นประจำผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดเทศบาลเมืองมุกดาหารสอบถามกลุ่มพ่อค้าที่ขายของอยู่ใกล้กับคุณยายของเด็กนะคะก็ยืนยันว่ายายขายของที่นี่เนี่ยมา10กว่าปีแล้วไม่เคยเห็นหลานขับรถให้ยายแต่อย่างใดค่ะประเด็นนี้ค่ะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นกันนะคะในหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระเหยื่อปิกอัพ11ขวบสลดมรณภาพพุ่ง10รูปในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับเหยื่อรถปิกอัพชนพระธุดงค์ขบวนธรรมยาตราที่มุกดาหารเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพทั้ง10รูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเช่นกันสลดชาวพุทธส่งสุดท้ายขบวนศพพระธุดงค์ที่มรณภาพจากโรงพยาบาลมุกดาหารกลับไปบำเพ็ญกุศลในภูมิลำเนา4จังหวัดอุบลราชธานี101ขอนแก่นและนครราชสีมาค่ะ
0: ส่วนคดีความนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีรายงานว่าเด็กผู้ก่อเหตุอายุ11ขวบ6เดือนครึ่งไม่เกิน12ปีครับจะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ไม่ต้องรับโทษทางอาญาครับไม่มีการติดคุกหรือว่าส่งสถานพินิจเพื่อลงโทษมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพหลังพนักงานสอบสวนทำสำนวนเสร็จจะต้องส่งตัวเด็กให้ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ตามพรบ.คุ้มครองเด็กเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟู

0: จิตใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากเด็กเป็นเด็กพิเศษและอยู่ในอาการช็อกส่วนพ่อแม่และผู้ปกครองครับตำรวจจะสืบสวนเชิงลึกว่าผู้ปกครองมีส่วนประมาทเลินเล่อหรือไม่เช่นวางกุญแจรถในที่ที่เด็กหยิบง่ายหรือว่าเคยปล่อยให้เด็กขับรถมาก่อนหากพบว่าเข้าข่ายจะถูกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับออทิสติก11ปีคดีชนพระ10ศพสอรอดอาญาสอบแม่เช็คไทม์ไลน์ส่งรับสงตายเจ็บไว้ในพระบรมราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนญาติร่ำให้รับศพพระ10รูปกลับไปเป็นกุศลตำรวจเรียกสอบแม่เด็กพิเศษอายุ11ขวบซักไทม์ไลน์เด็กมีอาการช็อกการสอบสวนยังอยู่ในกรอบของสหวิชาชีพขณะที่พม.แจ้งเด็กขึ้นทะเบียนความพิการประเภท7ป่วยออทิสติกต้องดูแลละเอียดอ่อนครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนั้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมศว.พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤทธิชัยอ่อนมิ่งรองอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังผลการตรวจสอบพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตนะคะอธิการบดีมศว.บอกว่าตั้งแต่ที่ทราบข่าวก็รู้สึกตกใจและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากโดยสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบซึ่งเป็นผู้รับงานมาปีนี้เป็นครั้งแรกมอบเอกสารทั้งหมดและแฟลชไดรฟ์ให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งแต่วันแรกส่วนมหาวิทยาลัยก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็พบว่ามีบางประเด็นมีพฤติกรรมส่อไม่สุจริตโดยจะนำข้อสรุปที่ได้ส่งให้ปปช.เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ความจริงปรากฏค่ะทั้งนี้ผลการสอบข้อเท็จจริงพบประเด็นสำคัญหลายส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยก็เป็นการตอบข้อเท็จจริงที่จบแล้วไม่พบการทุจริตส่วนที่2ก็พบความสำคัญที่อาจส่งผลกระทบไปถึงการทุจริตได้ค่ะอธิการบดีมศว.บอกว่าผมขอยืนยันอีกครั้งว่าหากพบคนในมศว.เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตที่ทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายมหาวิทยาลัยจะไม่ปกป้องคนทำผิดแน่นอนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความจริงกระจ่างและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้อย่างถูกต้องค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะยันสำนักทดสอบไม่เกี่ยวโยงมศว.แจ้งผลสอบพร้อมเทียบคะแนนพิสูจน์อนุทินลั่นไม่ใช่ศึกสีน้ำเงินปลัดจ่อวินัยร้ายแรง5บิ๊กสอถอผอ.พิชิตเบี้ยวนัดยังล่องหนเลขารัฐมนตรีพิพัฒน์ยื่นลาออกอนุทินโต้เถงโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินและการเมืองจากนี้ใครผิดก็ร่วมฟาดแทงเน็บอนุทินเป็นมท.1หลายสมัยต้องรู้เรื่องสอบทุจริตชี้ไม่จริงใจเชื่อศึกสายสีน้ำเงินหักกันเองมศว.แถลงผลสอบพบพฤติกรรมสอบทุจริตยานคนในไม่มีเอี่ยวแจงยิปมีแฟลชไดรฟ์2อันท้าเทียบคะแนนแฉต่อคนนอกขอประกาศผลเองพร้อมส่งผลสอบปปช.ลากคนผิดค่ะ
0: ขยายความที่นายกรัฐมนตรีอธิบายว่าสีน้ำเงินไม่เกี่ยวนี่นะครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งสายสีน้ำเงินพร้อมแนะนำให้ทบทวนมาตรการไม่ให้คนสุจริตได้รับผลกระทบนะครับนายกบอกว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการอย่าไปสรุปอะไรอย่างนั้นแล้วตอนนี้มี7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดอยู่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อที่จริงแล้วแต่ถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเอาผิดกับผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

0: เป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่อย่างน้อยนะครับนายอนุทินบอกว่านี่เป็นเรื่องระบบที่ตนยกเลิกไปแล้ว3ปีแต่ตอนนี้ก็มีการสอบแล้วก็ใช้ TOR ถึงได้ยากเพราะเป็น TOR ใหม่แต่เขาก็อุกอาจเข้าไปแก้ในระบบไฟล์คอมพิวเตอร์คงตื่นประหนกเสียจนทำอะไรก็ได้ทำก่อนเหมือนคนกำลังจะจมน้ำการเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือว่าไฟล์อะไรก็ต้องมีวันเวลาไม่พ้นหรอกและตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของ7หน่วยงานครับที่ตนตั้งขึ้นมาให้มีการลงนามกันเป็น MOU ในการปราบปรามและคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดแน่ๆถึงตั้งหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นมาทำงานนะครับถามว่าจะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยที่ตอนนี้ประชาชนมองด้านลบกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งนายอนุทินบอกว่าก็ต้องเร่งซึ่งจริงๆวิธีการสอบต้องยึดกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นประโยชน์มากกว่าความถูกต้องเมื่อเห็นผลเรื่องของประโยชน์และในอดีตคิดว่าสิ่งที่เคยทำสามารถทำได้แต่จริงๆตัวป้องกันในการสอบล่าสุดตาม TOR แทบจะไม่มีคนกล้าเข้ามาโดยให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทำซึ่งเขาก็ทำได้อย่างดีสมัยก่อนข้อสอบตรวจกันที่จังหวัดที่สอบแต่ตอนนี้ตรวจสอบส่วนกลางเก็บไว้มิดชิดแน่นหนาแต่ใน TOR เหมือนเขียนการทำลายข้อสอบหรือว่าชีทว่าจะทำลายทุกปีคงหวังว่าจะปิดอะไรได้นะครับซึ่งนายกเชื่อว่าคงจะไม่รอดละครับถ้าเกิดว่าตรวจสอบเชิงลึกคงจะลากตัวคนกระทำผิดมาลงโทษได้นะครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับทำผิดทุบอย่างเดียวหนูดิดปากเท้งโยงน้ำเงินปลัดมท.ชี้4อธิบดีระทึกอนุทินสวนเท้งโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินการเมืองลั่นไม่ใช่แค่สืบสวนแต่สาวถึงเส้นเงินผู้เกี่ยวข้องย้ำชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้วกท.ไม่ทำตามหึ่มจากนี้พบใครทำผิดทุบอย่างเดียวปลัดมท.บอกกรรมใดใครกรรมมันนะฮะเผย 1-2 วันตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.มีตั้งแต่ระดับสูงลงมาเล็งให้ออกหลักเจ้าออกจากราชการไว้ก่อนระบุยังมีแก๊งร่วมเอี่ยวอีกอยู่ระหว่างตำรวจสอบอีก10คนครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: มดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของ

0: สมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของแอร์สาวที่ไปขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียและถูกจับกลุ่มในความเสียหายในความเป็นประเทศไทยขอให้ทบทวนมาตรการแก้ปัญหาลักลอบขนส่งยาเสพติดในเคสประเทศออสเตรเลียการมีช่องทางพิเศษสำหรับลูกเรือเป็นมาตรฐานสากลทั่วไปหรือไม่เป็นช่องว่างรั่วไหลทำให้ขนยาเสพติดไปได้หรือไม่นะครับที่ประชุมครั้งนี้ครับรับทราบ6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศครับก็ประกอบด้วย1การท่าอากาศยานร่วมกับกรมศุลกากรสตช.จะยกระดับการตรวจสัมภาระและใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นการท่าอากาศยานจะตรวจสอบสัมภาระลูกเรืออย่างเข้มข้นงูอาจจะเข้มงวดจริงจังสารบัญการบินพลเรือนการบินไทยและก็สายการบินต่างๆครับจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดลูกเรือที่รับหิ้วจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกจะตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของผู้โดยสารเพื่อยกระดับแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศสถาบันการบินพลเรือนจะยกระดับตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือและก็สุดท้ายครับให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับลั่นแก้ไม่ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือนายกลั่นกำจัดขบวนการยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางโหวตทำให้ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสนามบินปปส.ขอศาลออกไปจับ2ผัวเมียจังหวัดเลยขยายผลขบวนการยัดไส้เฮโรอีนส่งนอกเผยตัวการใหญ่อยู่ฝั่งเพื่อนบ้าน2รายครับ
2: ทางด้านของนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และนายฐานะโฆษกปปส.นะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่ามีแอร์โฮสเตสเนี่ยอีกคนอื่นอีกนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงค่ะโดยเชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่27มีนาคมที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่นอกจากนี้จากการเปิดปฏิบัติการในพื้นที่รางน้ำเมื่อวานที่ผ่านมายังพบแอร์โฮสเตสอีก1คนเข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างหาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของแอร์มีนาหรือไม่หลังพบเส้นทางการโอนเงินกลับไปยังเครือข่ายเฮโรอีนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเค้นอีก2แอร์สาวรับหิ้วยาโยงคดีมีนาหรือไม่สอบบี้ผัวเมียเชียงคานต้นทางส่งพัสดุเข้ากรุงเจอตัวแล้วคนขับเก๋งรับส่งหนุ่มฮู้ดน้ำเงินอนุทินสั่งเข้มสนามบินเลขาปปส.เผยคนเกี่ยวข้องเพียบเคสแอร์สาวบินไทยขนยาเสพติดชี้มีขาใหญ่2คนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันตำรวจคุมตัวคนขับรถส่งพัสดุถึงแอร์มีนาสอบรับขับส่งจริงอ้างรับงานนอกแอปได้ค่าจ้าง 1,600 บาทแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การหลังพบวันเดียวกันส่งพัสดุ2จุดโชคดีจุดแรกผู้รับส่งพัสดุคืนเร่งแกะรอยคนขับรถและชายเสื้อฮู้ดล่าตัวขบวนการใหญ่นายกระดมทุกหน่วยงานทั่วประเทศขันน็อตเข้มมาตรการเร่งด่วนสกัดขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียขอให้มั่นใจเป็นนายกคนแรกคุมปปส.เองใช้ Zero Trust สุนัขเคนายตรวจยาเสพติดยกระดับความปลอดภัยสนามบินค่ะ
1: ขยายความนะครับเรื่องของการจับชายที่นำยาเสพติดไปส่งให้กับแอร์มีนานะครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจจับชายใส่ฮู้ดขับรถส่งยาให้กับแอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนครับเป็นชายอายุ59ปีชาวอยุธยาประวัติเนี่ยเคยติดคุก20ปีนะครับจริงๆเนี่ยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าติดจริง20ปีในคดีขนยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพเมื่อปี40รับสารภาพนะครับว่ารับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวที่นั่งมาด้วยกันยืนยันว่าไปคอนโดที่แอร์มีนาพักอยู่เป็นครั้งแรกส่วนรถโตโยต้าพาหนะส่งยาพบว่าจอดอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งในอยุธยาครับเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาแล้วเพื่อตรวจเก็บหลักฐานขยายผลต่อไปจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายโอนค่าหิ้วให้กับแอร์มีนาเป็นเงินแค่ 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทโอนให้วันที่แอร์มีนาขึ้นเครื่องนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลข้อมูลหลายส่วนยังเปิดเผยไม่ได้ครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองลงมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเค้นคนขับเก๋งขยายปมผงขาวมีนาซัดผู้ว่าจ้างนั่งมาด้วยยกระดับสกัดยานรกเข้มสัมภาระลูกเรือรวบคนขับเก๋งหิ้วพัสดุส่งคอนโดแอร์มีนาแล้ว

0: บิ๊กจ๋อระดมทีมสืบสวนล็อกตัวพร้อมยึดรถเก๋งได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างขยายผลเครือข่ายตรวจสอบประวัติพบเคยถูกจับกุมลักลอบนำยาบ้า10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับโทษติดคุกเพียง20 ปีเผยคดีนี้เป็นขบวนการขนาดใหญ่ระดับสากลและแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบพบตัวการใหญ่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2 รายรับผิดชอบส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันย้ำไทยเป็นเพียงทางผ่านส่วน2 ผัวเมียไทยและลาวที่เป็นคนส่งพัสดุจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ปปส.เค้นสอบยังไม่ชัดส่งพัสดุให้มีนาหรือไม่ขณะที่ผัวปัดเมียไม่เกี่ยวจ่อออกหมายจับเชื่อผัวพันแก๊งยาที่ชื่อ IP address และ Facebook Rose อยู่นอกประเทศไทยอนุทินลั่นจะใช้สถานะนายกลุยแก้ปัญหายาเสพติดครับ7:53 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะยังอยู่ที่ประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะโปแลนด์เยอรมนียึดกัญชาเกือบ 1.2 ตันซุกตู้คอนเทนเนอร์อิฐส่งตรงจากไทยกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ส่วนที่กำลังร่วมกับทางการเยอรมนีและหน่วยงานความมั่นคงยุโรปเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามทวีปบุกยึดกัญชาล็อตมหึมาน้ำหนักเกือบ 1.2 ตันมูลค่าตลาดมืดกว่า425ล้านบาทโดยซุกซ่อนมาในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งอิฐต้นทางจากประเทศไทยผ่านท่าเรือฮัมบูร์กในเยอรมนีก่อนรวบผู้ต้องสงสัยได้8รายค่ะ
2: เช่นเดียวกับที่อินโดนีเซียครับจับช่อกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักถึง 3.37 ตันครับแล้วก็รวบคนเดินของทั้งหมด12รายพาดหัวข่าวอยู่ในเดลี่นิวส์ครับโชว์อีกยึดกัญชาไทยส่งขายเยอรมนีราคาตลาดมืด440ล้านศาลสั่งขัง8ผู้ต้องหาไทยเฉาโชว์กองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ศุลกากรและก็เจ้าหน้าที่เยอรมันทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเชื่อมโยงระหว่างเอเชียยุโรปยึดกัญชาน้ำหนัก 1.2 ตันซุกซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งประเภทก้อนอิฐมูลค่าในตลาดมืดพุ่ง440ล้านบาทเผยเส้นทางขนส่งจากไทยผ่านท่าเรือไปยังท่าเรือฮัมบูร์กทางตอนเหนือของเยอรมนีก่อนกระจายสินค้าในโปแลนด์ขณะที่อินโดนีเซียนะครับก็ยึดช่อดอกกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักสูงถึง 3.37 ตันรวบคนเดินของ12รายด้วยกันครับ
1: จับปลัดอำเภอรีดเงินค่าโอนปืนค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะผู้เสียหายเข้าร้องปปท.รวบคาที่ทำงานสระบุรีปปช.และปปท.รวมถึงตำรวจบุกรวบปลัดอำเภอพระพุทธบาทคาห้องทำงานที่ทำการอำเภอคดีถูกกล่าวหาเรียกรับ 10,000 บาทแลกออกใบอนุญาตปืนทั้งที่ค่าธรรมเนียมแค่ฉบับละ5บาทผู้ว่าสระบุรีสนองนโยบายนายกเซ็นเชื่อดสั่งออกราชการทันทีอ้างเสื่อมเสียระบบราชการแต่ให้สิทธิ์โต้แย้งโดยยื่นร้องทุกปลัดมท.ภายใน30วันค่ะ
2: ส่วนปปช.เมื่อวานนี้นะครับก็มีการชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธนะครับในการทุจริตเงินทอนวัดนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลินิวส์วันนี้นะครับฟันอาญาวินัยอดีตผอ.พศ.หรือว่าสำนักพุทธปปช.ชี้ความผิดงบ8ล้านวัดไทยเดนมาร์กและอินเดียปปช.ชี้มูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรงอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธพร้อมพวกรวม4รายจัดสรรงบพศ.8ล้านอุดหนุนวัดไทยในเดนมาร์กและอินเดียมิชอบด้วยกฎหมายเตรียมส่งอัยการสูงสุดยื่นฟ้องศาลจี้สำนักพุทธเรียกเงินคืนแผ่นดินด้านนายกอนุทินดันโครงการน้ำแสนล้านแก้ท่วมอยุธยาเดินหน้าแผนบริหารจัดการน้ำฟลัดเวย์อยุธยาย้ำความคุ้มทุนต้องไม่ต้องจ่ายเยียวยาชาวบ้านปีละ 40,000 ล้านก็รวมถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไปด้วยเลยนะครับซึ่งเดลินิวเองก็มีภาพนะครับเป็นหนุ่มรถไถครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมวิญญาณไอ้หนุ่มรถไถขับโชว์ครับระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาโดยเตรียมผลักดันงบประมาณแสนล้านเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากให้แล้วเสร็จโดยเร็วยันคุ้มค่ามากกว่าเยียวยาปีละเป็นหมื่นล้านบาทจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยุธยาครับ
1: ติดตามผลฟุตบอลโลกนะคะมีการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้กัน3คู่ค่ะซึ่งคู่แรกเนี่ยก็แข่งกันไปตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งแล้วนะคะเป็นออสเตรเลียพบกับอียิปต์นะคะคู่นี้ค่ะก็เป็นซาลานะคะสวมวิญญาณผู้นำทัพอียิปต์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เขาทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้สำเร็จค่ะหลังจากดวลจุดโทษชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2นะคะซึ่งก็เสมอในเวลา120นาที1ประตูต่อ1ค่ะส่วนคู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็คืออาร์เจนตินากับแคปเวิร์ดที่เราพูดกันไปนะคะ
2: ครับ
1: ก็เป็นอาร์เจนค่ะ
2: ในช่วงต่อเวลาสามารถ ซัดประตูแคเวิร์ดได้นะฮะก็ชนะไป3ประตูต่อ2ทะลุเข้ารอบนะฮะแคเวิร์ดแหมไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้นะครับแต่ว่ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าเก่งจริงๆนะครับ
1: ค่ะก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เช่นกันนะคะส่วนอีกคู่นึงนะคะช่วง 8:30 เช้านี้จะเป็นโคลอมเบียพบกับกานาค่ะ
2: รอติดตามชมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสำหรับ9ทันข่าวครับคุณศาสิธรสั่งสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสืบจังหวัดเชียงรายยิงปะทะสกัดยาไอซ์500กิโลกรัมด้านแม่จานยึดไอซ์ซุกซ่อนกล่องพัสดุตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมกับตำรวจสภ.เวียงเชียงรุ้งร่วมกันตรวจสอบรถกระบะ4ประตูสีดำทะเบียนจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในรถหลังจากเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนปราบปรามขยายผลยาเสพติดรายสำคัญกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้สืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยผ่านพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งใช้เส้นทางสาธารณะลานปงเคียนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นรถยนต์จำนวน2คันวิ่งตามกันมาอย่างมีพิรุธเข้าเส้นทางหลบเลี่ยงเข้าสู่เขตอำเภอเวียงเชียงรุ้งจึงได้ทำการสกัดและจับกุมระหว่างเข้าจับกุมคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจำนวนหลายนัดเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยิงตอบโต้ประมาณ5นาทีโดยคนร้ายสามารถหลบหนีไปได้1คนและคนร้ายอีก1คนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานกู้ชีพเพื่อนำตัวคนร้ายส่งโรงพยาบาลหลังจากการปะทะเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบภายในรถยนต์พบยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในรถอีกรายเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่จันตรวจยึดยาไอซ์ประมาณ10กิโลกรัมและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนขนาดจุด .22 จำนวน1กระบอกโดยการตรวจยึดครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดกันที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่19ตำบลสีค้ำอำเภอแม่จันจึงไปตรวจสอบพบนางมีซูแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านจึงทำการตรวจค้นพบกล่องกระดาษสีน้ำตาลวางอยู่ริมฝาบ้านด้านนอกของตัวบ้านเมื่อเปิดพิสูจน์ดูพบบรรจุไอซ์ในถุงใบชาน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมเมื่อตรวจในห้องนอนพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจากการสอบสวนทราบว่าของกลางเป็นของนายอาจืออายุ38ปีซึ่งเป็นลูกชายของนางมีชูแต่ได้หลบหนีออกจากบ้านไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางและออกติดตามตัวหานายอาจือตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำplus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการ

ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: บุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect คุณคะโควิด19ยังไม่หายไปไหนนะคะ
1: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด19ง่ายๆแค่
0: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
1: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
0: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
1: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
0: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ร่วมใจป้องกันโควิด19ด้วยกันนะครับ
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
2: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: Mcot Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMcot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ีวิตคนเราบางครั้งบางทีมันก็ต้องมีบ้างที่สู้บ้างที่ผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนที่ไม่ท้อคนที่สู้เท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องนะครับ

ปูนสามเหลี่ยมพร้อเลยหยิบมาฝากเลยก็ทักทายกันครับยังไงก็ขอสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Mcot Radio FM 92.00 อสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาอยู่ด้วยกันครับสำหรับช่วงของภาคเช้าครับเช้าของวันนี้กับวันเสาร์วันเสาร์ไม่เงานะวันเสาร์ที่4กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569 8โมงเช้าครับ8โมงเช้าดูไลน์คุณผู้ฟังยาวๆถึงเชียงวันนะครับอสมทขออภัย5โมงเช้าดิเพราะว่าวันนี้วันเสาร์แหมจะไปอยู่เที่ยงซะแล้วนะครับอ่ะมาอยู่กับคุณฟังแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะครับก็อยู่ด้วยกันตรงนี้เป็นกำลังใจกับคุณฟังเหมือนเดิมนะครับนะเช้าที่บรรยากาศอึมครึมครับเช้าของวันเสาร์เรื่องของฟ้าฝนก็ยังคงเยอะอยู่นะครับในหลายพื้นที่นะครับเหนืออีสานภาคตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ฝน170ของพื้นที่ครับทางฝั่งภาคใต้ฝั่งภาคใต้เองนะครับนะวันนี้ฝน160ของพื้นที่รวมไปถึงภาคกลางนะครับนะฮะมาดูในส่วนอีสานเราฝน170ของพื้นที่เนี่ยที่ไหนกันบ้างครับอีสานเรานะครับก็แถวตั้งแต่นู้นฝั่งเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรอุบลราชธานีแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักมากแถวหนองคายบึงกาฬและนครพนมครับส่วนอีสานล่างของเราวันนี้ไม่มีฝนแต่อย่างใดมีแถวอุบล นะนิดหน่อยนะฮะก็นะครับบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้วันก่อนนี้ฝนร้อยละ80นี่มาไม่ทั่วถึงนะวันนี้ฝนร้อยละ70แต่ไม่มีอีสานล่างก็รอดูฟ้าฝนจะมาหรือเปล่าแต่ดูบรรยากาศแล้วผมว่าไม่น่ารอดวันนี้แต่ก็รอติดตามดูนะฮะหรือว่าพื้นที่ไหนมีฝนฟ้าอย่างไรแจ้งเข้ามาได้นะฮะเมื่อเช้าโทรศัพท์โทรไม่ได้เพิ่งโทรมาได้เนี่ยนะฮะนะก็ต้องขออภัยนะฮะสัญญาณมาแล้วนะนะครับ0446960089รวมไปถึงข้อความผ่านช่องทางไลน์กับเราเพิ่มเพื่อนผ่าน ID กับ ID MCOT FM 92ก็เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังอยากจะส่งกำลังใจเพิ่มเติมเพลงเข้ามาได้ฮะอ๋อพี่สาวแอดไลน์มาได้แล้วเนี่ยฮะหลังจากที่รู้สึกว่าจะแอดไม่ได้มาไปปรับจูนตรงไหนมาเนาะรับเพื่อนเรียบร้อยนะทางฝั่งลำปลายมาที่แอดเพื่อนเข้ามานะครับกับเราทาง ID กับ ID MCOT FM 92ครับขอบคุณคุณเมนะบอกว่าสวัสดีวันเสาร์ครับคุณเป้สวัสดีครับเพลงว้าวของมินตานะคะขอบคุณจ้าขอบคุณมากครับนะฮะกำลังใจที่ส่งเข้ามานะครับทางLINE ID MCOT FM 92นะครับกับเพลงว้าวของมินตราอยากจะฟังก็จัดไปนะครับเอาเป็นว่าเป้ส่งท้ายเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามองดูเวลาเอ้าเวลาหมดจบเพลงนี้พักแป๊บนึงให้ช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ

0: สิ่งยั่วยุเท่าทันต่อเล่ห์กลจะเป็นเกราะป้องกันเราจากขบวนการค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์โทร044-666-551หรือ1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOTแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ใช้ออนไลน์วันละ 7-8 ชั่วโมง
5: ส่วนใหญ่ใช้โซเชียลค่ะ
6: ใช้เล่นเกมครับ
7: เคยมีคนทักมาส่งรูปลามกมาให้หนูค่ะ
8: เมื่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลนำมาซึ่งความเสี่ยงจากภัยออนไลน์

0: ก็ตหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นต่อการหาประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: เพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
2: Your request

0: ำตึกตำตึกหัวใจเพลงของยูกิไหทองคำครับทางฝั่งน้องหงบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้ต่อเนื่องอารมณ์กับวิ่งว่าวครับคัมมอสคอนขุนเดชหรือว่าคัมมอสนี่แหละนะนะครับขอบคุณจากฝั่งวัดดินด้วยนะฮะนะครับเพลงนี้ทำให้เรานึกถึงคำพูดบางอย่างนะครับที่เขาบอกว่าเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อนะครับชีวิตมันมีขึ้นมีลงชีวิตมันมีความเป็นไปได้เสมอเพราะฉะนั้นอย่าหลงระเริงกับสิ่งที่ตัวเองได้รับนะไม่ว่าจะเป็นคำเยินยอนะครับหรือว่าคำชมหรือว่าลาภยศสรรเสริญก็แล้วแต่นะครับนะเวลายามมันหมดเวลายามมันไม่มีมันก็จะลำบากมาไปนะครับกับยูกิหายทองคำตามตึกนะฮะแล้วก็วิ่งว่าวคัมมอสพรขุนเดชนั่นเองฮะเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของชั่วโมงนี้ครับ8โมงครึ่งถึง9โมงเช้านะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะครับเราอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะครับช่วงนี้แน่นอนเหมือนเดิมกับการทักทายสายหน้าไมค์ในช่วงของมือไวจัดให้แต่ก่อนจะทักทายหน้าไมค์ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของฟุตบอลกันนิดนึงนะครับเป็นไงบ้างครับกับการเชียร์ฟุตบอลนะครับกับฟุตบอลโลกนะครับปี2026นะครับรอบ32ทีมสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายของรอบ32ทีมนะครับเมื่อเช้าก็มีการแข่งขันนะครับออสเตรเลียครับโอ้โหอียิปต์นะโมซาร่าโชว์ฟอร์มนะครับส่งผลให้อียิปต์เนี่ยเอาชนะออสเตรเลียในช่วงต่อเวลาในช่วงยิงจุดโทษนะในเวลาเสมอกัน 1-1 แต่อียิปต์เอาชนะออสเตรเลียได้ 4-2 นะฮะส่วนกาบูเวตีเนี่ยใครจะเชื่อฮะประชากรไม่ถึงล้านเนี่ยมีประชากร 530,000 คนประเทศนี้นะโอ้โหแล้วเข้ามาฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยปีแรกด้วยนะเป็นน้องใหม่นะเราทำผลงานได้ดีมากฮะดียังไงแมตช์แรกเริ่มจากการเสมอสเปนนี่ฟอร์มดีนะเสมอสเปนใครว่าเอ๊ะสเปนทำไมเล่นไม่ดีไม่ใช่ฮะกาบูเวติที่เขามาดีจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อเช้าเมื่อเนี่ยเจอกับอาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหเกือบนะอาร์เจนตินามาชนะได้ในช่วงต่อเวลา 3-2 นะครับนะก็ถือว่าโอ้พวกเขาทำงานทำผลงานได้ดีจังเลยอะมีประชากร 500,000 กว่าในขณะที่เรา70คนไม่ใช่70ล้านโอ้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าโอ้สุดยอดมากนะครับแล้วเขาเป็นใครอ่ะนะครับซึ่งก็ต้องว่าแคปเบิร์ดเนี่ยเป็นประเทศนะฮะเป็นประเทศน้องใหม่นะครับในฟุตบอลโลกนะนะฮะหลายคนบอกว่าเอ๊ะแคปเบิร์ดหรือว่ากาบูเวตินี่เขาชื่อเดียวกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่มีประชากรน้อยนะครับในแถวแอฟริกานะครับซึ่งมีประชากรน้อยที่สุดเลยแล้วก็ทำผลงานได้สุดยอดจริงๆนะฮะนะครับอ่ะกาบูเวติชื่อนี้คงได้จำกันอีกนานนะนะครับปีหน้ารอดูว่าจะได้มาลดแล่นในฟุตบอลโลกอีกหรือไม่อย่างไรแต่พวกเขาทำผลงานได้ดีมากฮะเข้ามาฟุตบอลโลกครั้งแรกแล้วก็มาถึงรอบ32ทีมแล้วเจออาร์เจนตินาแล้วเสมอด้วยนะเสมอในเวลามาแพ้ในช่วงทดเวลาเนี่ย 3-2 ส่วนวันนี้คู่สุดท้ายของรอบ16ทีมโคลอมเบียเจอกับกาน่าฮะซึ่งเริ่มแข่งขันอยู่นะฮะแล้วมีถ่ายทอดฟรีให้ชมด้วยตอนนี้โคลอมเบียนำอยู่ 1-0 เตะมาได้18นาทีแล้วอ่ะนะครับนั่นคือเรื่องของฟุตบอลโลกนะเดี๋ยวผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวเป้จะมารายงานให้ทราบในช่วงถัดไปแต่ว่าตอนนี้มี1สายรอแล้วครับอสมทบุรีรัมย์ในช่วงมือไหวจัดให้ครับ
1: ช่วงมือไหวจัดให้
0: ช่วงมือไวจัดใ หนึ่งสายเอาเมื่อกี้มาหลุดเล่ามาแล้วครับเดี๋ยวทักทายกันเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
2: ฟังเพลงไหนครับพี
0: ่ฟังเพลงอะไรครับ
2: เจ้านางเอ๋ยครับ
0: เจ้านางเอ๋ยเสียงนี้คุ้นๆนะ
2: เปลี่ยนพร้อมพงครับพี
0: ่เอาไม่เสียงนี้เสียงนี้พูดอยู่เนี่ย
2: เสียงคุ้นๆใช่ไหมครับพี
0: ่หายไปนานนะเนี่ย
2: ครับผม
0: โอ้สบายดี
2: สบายดีครับ
0: ครับผมมอบพิเศษถึงใครไม่เอ่ย
2: ทุกคนเหมือนเดิมครับพี
0: ่ให้ทุกคนเลยเนาะ
2: ครับทุกเสียงทุกสายนะครับพี่
0: ครับผมขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับนุ่มกระสังเออห่างหายไปวงการไปนานนะนึกว่าทิ้งพี่เป้ซะละวันนี้ก็มาหน้าใบในช่วงมือไวจัดให้เจ้านางเอ๋ยของเบียร์พร้อมพงจัดไปครับ
1: ช่วงมือไวจัดให้ Your request

0: ันพี่ก้อยจะฝ่าเจ้าทางเอ่ยไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรพี่ก็จะสู้เพื่อเธอนะกับเพลงของเบียร์พร้อมปรุงครับขอบคุณมากๆครับสายน้ำใหม่ของเราเวลาหมดแล้วเนี่ยขอบคุณซากอ้อยด้วยนะ
1: นังเอ๋ย
0: ผมเอาอยู่เวอร์ชั่นของกล้องแล้วก็เบิ้ลปทุมราชครับศึกรายการเพชรตัดเพชรนะฮะจากทีมงานคุณอุเทนครับส่งไลน์ก็มา
1: เมื่อวานเร็ว
0: ขอบคุณแน่หนุ่มจอมเปรี้ยจอมพระนะฮะบอกว่าหมวกแคปหมวกเกาะแคปเบิร์ดนี่ครับเป็นเกาะเนี่ยส่วนมากนักเตะเขาไปทำไปเตะอยู่ในยุโรปเขาก็เลยเก่งความรู้แน่นนะขอบคุณมากครับบอกว่าขอบเลงให้สาวประชาด้วยเองนะเมื่อกี้นุ่งสันสันเดี๋ยวเป้จัดให้ฟังนะแต่ว่าตอนนี้มีตั๋วให้คิดฮอดเข้ามาแต่พี่เป้ทางฝั่งกลับเชิงนะแต่พี่เป้เพิ่งเปิดต่ายระไทยไปเพลงแรกเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเป้จัดให้ฟังนะนะครับมาตั้งนานแล้วล่ะเป้ลืมพูดก็ตอนนี้ส่งได้กับซากอ้อยก่อนเดี๋ยวให้ฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักนะ
1: ช่
0: วงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่สองสักครู่ครับ
1: ลานังเอ๋ยขั้นสิทิมปาอายให้เห็นใจกันจักหน่อยอย่าปาทิมคือสากอ้อยบ่หวานแล้วเจ้าโวยนี่ล่ะคำเอ้ยสวัสดีไปเอาบ่อุ่นกุบกุบ

ขณะนี้เวลา 9:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: โดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลสั่งรองรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ยเดือนกรกฎาคมนี้หวังล้นภาระค่าครองชีพของเกษตรกรในช่วงฤดูเพาะปลูกร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือรองรับจำนำของรัฐจากโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอาจฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าปฏิต่อก็รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้เลยร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์กล่าวว่ารัฐบาลมุ่งหวังช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้เกษตรกรทั่วประเทศในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรือยาปราบศัตรูพืชซึ่งเกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือรองรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการ8:00 น.ถึง 16:30 น.รัฐบาลเดินหน้าฟื้นเส้นทางบินตรงหัวหินกัวลาลัมเปอร์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททบูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมฟื้นเส้นทางบินระหว่างประเทศหัวหินกัวลาลัมเปอร์พร้อมต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศอื่นในอนาคตนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามความคืบหน้าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินอย่างต่อเนื่องภายหลังลงพื้นที่เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขข้อจำกัดด้านเทคนิคของทางวิ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบและเพิ่มขีดความสามารถด้านการเชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ท่าอากาศยานหัวหินเคยเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางหัวหินกัวลาลัมเปอร์โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีเที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยวและรองรับผู้โดยสารกว่า 130,000 คนการศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินดังกล่าวอีกครั้งจึงถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินใหม่ในอนาคตช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
7: เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้น

0: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMQuadRadio Go Green
2: MQuad Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขบวนการฆ่ามนุษย์ยุคไก่โตเฮ้ามากกว่าที่คิดการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องดูแลงูดูแลเจ้าของบ่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุรู้เท่าท่านเลกลจะเป็นเกราะป้องกันโตเฮ้าจากขบวนการฆ่ามนุษย์ดีที่สุดพบเห็นเบาะแสหรือต้องการขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์โทรสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนประกันป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

ไรกับเราได้ที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท. บุรีรัมย์ Hey yo, we

0: บายันบาปคันบายันนะครับมันเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวข่อยด้วยตัวคักๆตัวไอ้ข่อยล้มข่อยตายด้วยว่าแต่คักแท้ยังนี่เครียดในผู้สาวทั้งตัวเนี่ยเต็มใจให้ตัวครับไพ่วงสะท้อนครับตัวโลดคันบายันบาประวังเด้อมันสิเป็นบาปเป็นกรรมได้ตัวกันเด้อนะครับก็นั่นครับหนึ่งเพลงประกอบจากตายอรไทยครับตัวให้คิดฮอดครับในนี้ต้องบอกว่าฝั่งกับเชิงนะครับฝั่งกับเชิงบอกว่าแรงมากนะครับที่ไหนก็แรงเดือดเกินปีนี้โอ้ยอ่อนซ้อนหนามทาดิฝนตกมากพ่อหยาเกิดนี่แหละว่าสันมองได้ก็ได้อ่ะนะครับเมื่อนี่ก็อึมครึ้มจนที่ตกประตกทางในเมืองก็ได้ฟังกับเชิงก็อึมครึ้มคือกันเนาะหลายพื้นที่ก็อึมครึ้มฟังแค่นลงมาจังใดโอ้ยอันโทรมาดีเจรับสายสากจะง่อนกันเด้อว่ากันไปได้ครับยี่อ๋อสมรบุรีรัมย์ครับกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วง9โมงถึง10โมงเช้านะฮะนะครับขอบคุณอยากกอดผู้ชายคนนั้นจังเลยแต่ผู้ชายคนนี้ไม่น่ากอดนะครับมันร้อนครับพูดหนักคนนั้นไม่แน่แต่คนนี้ไม่น่ากอดเฮ้ยจะเหม็นเนาะถ้าว่าหนาวนี่กอดเน้นๆได้เลยอุ่นวสันนี่ยีหนอขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงนี้กับเปปริญญาซื่อสัตย์ครับดูไลน์แล้วก็ส่งกำลังใจกับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะฮะช่วงนี้044-696-089นะครับนะก็ส่งกำลังใจเข้ามากับสายหน้าไม้ของเราหรือว่าจะส่งเป็นข้อความผ่านช่องทางไลน์กับเราเพิ่มเพื่อนผ่าน ID กับ ID MCOTFM92 นะครับขอสายคนที่อยากลัดคิวหน่อยทาง044-696-089ช่วงนี้กับช่วงหน้าใหม่ใจสั่งมาได้เลยครับ
1: หน้าใหม่ใจสั่งมา
0: อสมทบุรีรัมย์ครับ044-696-089ในช่วงหน้าใหม่ใจสั่งมาครับเพิ่มเติมเพลงเพราะที่อยากจะฟังเข้ามานะครับก็ยินดีนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่นะครับเลือกเพลงเข้ามาก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับทาง044-696-089ในส่วนของสายหน้าใหม่กับเรานะครับเอ๊ะผมรู้สึกว่าผมโทรดูทำไมมันไม่ติดเออก็แปลกเนาะอ่ะนะครับคุณผู้ฟังก็ลิงก์กลางเข้ามาได้นะนะครับทาง044-696-089เหมือนโทรเข้ามาไม่ได้ฮะไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครโทรมาแล้วไม่ติดต้องขออภัยเมื่อกี้ยังรับสายกันอยู่นะฮะโอ้นะแบบนี้ก็มีนะนะครับเอ้าขออภัยหรือว่าโทรมาลองดูฮะถ้าติดผมก็จะรับเลยนะฮะนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ครับนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งหมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะฮะส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่า2,600,000 บาทครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงลงทะเบียนเข้าสู่ระบบครับเลือก Mcot Super Fan Fanpage นะเลือกรับสิทธิ์นะฮะเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับกับแพ็คเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter ไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond ครับนะฮะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มครับและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan Gมีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกครับจะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมนะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากกันด้วยครับสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะน่าจะเป็นผู้โชคดีมั้งวันนี้
0: ผู้โชคดีหรือผู้โชคร้ายก็ไม่รู้
2: ตอนแรกไม่ติดนะพี่เป้ตอนแรก
0: ไม่ติดนะพี่เป้โทรก็ไม่ติด
2: ใช่สั่นไปบ้างเลยบางทีก็ไม่มีสัญญาณด้วย
0: ประมาณนั้น

0: โอเคอยู่นะ
1: สงสารคนเขากินข้าวอยู่เขาอ้วกเลยเมื่อกี้นี่เอ้านี่เป็นอะไรเนี่ยเอ้าฮัลโหลครับอ้าวโอ้บอกแล้วอย่าบ่นให้เขาอย่าว่าเขาอยู่เลยเขางอนเราน่ะเขางอนเราเขาตัดสายเราทิ้งเลยนะโอ้ยชีวิตน้องชีวิตต้องขอไปน้องไก่มุกด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: โอ้ไม่ทันเขาเนาะ
1: ส้มหล่นเนาะเพียงหยังเจ้าท่านนี่เดี๋ยวเอาทันเพราะว่าเมื่อกี้มันยังไม่ขอเพียงเลย
2: อ๋อส้มหล่นใช่ไหม
1: เจ้าได้ส้มหล่นเนาะเนี่ย
2: โอ้โชคดีมากเลย
1: เอาวันอยากฟังเพลงอะไรวันนี
2: ้ถูกหลอกออกเนาะถูกหลอกออกโรงเรียน
1: ถูกหลอกออกโรงเรียน
2: ครับน่าจะของพิมพามั้ง
1: ทำไมใครใจร้ายจังเลยอ่ะ
2: นั่นแหละสิครับน่าจะพิมพาพรสดีนะครับ
1: เดี๋ยวหาให้ฟังในเครื่องมีแต่ของใครก็ไม่รู้ถูกหลอกออกโรงเรียนของพิมพานะได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้มอบพิเศษเลย
2: ครับทุกคนทุกเสียงสายครับ
1: ให้ทุกคนเลยเน
2: า
1: ะเจอเดี๋ยวของจินตลาเด้อ
2: ได้แล้ว
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับป้าน้ำเป็นตัวครับ
1: ได้เลยครับสวัสดีครับผม
2: ครับ
1: สวัสดีครับโอ้โหมีคนโชคดีมีคนเขาเรียกว่าได้รับส้มหล่นอันบักใหญ่บอกว่าสายแรกหลุดไปใช่ไหมทีมงานปั้นดำเป็นตัวบอกแล้วอย่าไปปวดให้ขึ้นเขาเห็นไหมขึ้นดีเจมันแรงมันก็เลยตัดไปสัญญาณเลยตัดเลยไหมโอ้หัวจีบปวดจริงๆเลยแต่ละมื้อแต่ละเดย์ของพี่เป้ปริญญาเอาไม่ได้เดี๋ยวส่งได้เลยถูกหลอกองเรียนของจินดาราคุณลาบครับเดี๋ยวไงพักป๊าบหนึ่งช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่สองครู่เดียวนะ
3: หน้าใหม่ใจสั่งมา

0: มกะเฮิรตซ์อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลง

0: พริกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
3: สมทบุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

ับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุ๊กอังหลายกับการแต่งตัวของมันมันชันชันปานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปลกบ่สู

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: แค่ลูกที่เด็ดเพิ่นจอดรถมอเตอร์ไซค์ถ่ายอยู่หน้าบ้านจังแต่ดุนแล้วเด้ไว้ไว้เขามันสิบ่ทันหน้าฮะ

0: เดอะสตาร์ดาวบ้านโดดของแม่เอ้ย
1: เดอะสตาร์ของแม่ค่อยดีเป็นเทวดาของอีแม่คือกันอีกอะไรตะหน่อยจนไงนะครับความสามารถครับเดอะสตาร์ของแม่ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับหนึ่งเพลงร้องกับหญิงเวิร์นกับย่าแหว่งครับนุ่งสันสันนะครับเป็นธรรมดาเสมอนี่เสมอหูสันมาเลยจ้าโอ้ยเป็นบุญตาของอายอย่างล่ะเออก่อนนั้นละก่อนกับตากับไส้เบิ่งกันเนี้ยเดียวเขาเนี่ยอย่างอ่ะขาขาผู้สาวสมหน่อยโอ้ยจ้าแมนเจ้าข้อสิหัวว่าเจ้าเหมือนเนี่ยคอยไว้เขาเห็นนะคอยหมวกกันน็อกเนาะหน่อยเฮ้ยเอามันความเอาความจริงมาเบาเด่นได้เจ้าธรรมดาครับกับข่อยมิตรเลืองจริงนะครับก็ว่ากันไปเรื่องเมื่อจริงก็หน้าตาดีนั่นแหละเรามาอยู่ด้วยกันช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังยกที่2ก่อนในชั่วโมงนี้นะ 9:30 น. ถึง 10:00 น. เช้านะครับคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเราครับผมพร้อมกับการลุยในส่วนของภารกิจหน้าที่นะหลายคนก็นะครับยังคงทำงานหลายคนอาจจะพักผ่อนหย่อนใจหลายคนก็ฟังเพลงกับเราอสมทบุรีรัมย์ฟังเพลงไปด้วยผมพร้อมกับการลุยภารกิจไปด้วยก็เป็นกำลังใจให้อยู่ท้องไร่ท้องนาเบิ้งหญ้าเบิ้งเขาโอ้ยเขาหญ้าก็งามก็เขาคือยังหน่อยก็ง่าก็หญ้าเป็นกำลังใจให้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณกำลังใจนะครับนะเมื่อสักครู่นี้นุ่งนันสันนี่จากหนุ่มจอมพระนะฮะมอบพิเศษให้สาวบ้านประชาน้ำแน่นะครับขอบคุณมากครับกำลังใจขอบคุณหนุ่มสมุทรปราการครับส่งดีเกอร์ทักทายเข้ามานะฮะมีข้อความจากคุณอารีนะครับขอบคุณครับคุณพี่อารีครับบอกว่าบอกสองสาวของทองมีมาลัยครับอ่ะเดี๋ยวเป้จะให้ฟังนะครับยังมีชื่อบอนะครับหนุ่มทางหนองขวางนะฮะมีสาวเมืองนนท์สาวเมืองนนท์เอาเวอร์ชันของแคทคัทริยาเนาะจากถนนบุรีรัมย์สุรินทร์ครับพี่สาวลำปลายมาดูว่ามนแค้นครับล่ำลองสายลุ่มฟองวันนองลืมนะมองให้น้องเปลาเปน้ำขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจครับขอบคุณดีที่ตามเลยการให้กำลังใจกับมาเนาะนะครับมีแรงจากป้าบุญเรียนฮะอินบ็อกข้อความมาบอกว่าสาวอุดมใส่ยังคอยฝั่งโซปอลาวอ่ะเดี๋ยวไปหายฟังนะสักครู่หนึ่งขอบคุณมากครับกำลังใจดีส่งเข้ามานะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงหนึ่งเพลงครับจากสิริพรนำไพพงษ์นะฮะนะครับมือเศร้าพ้นเบี้ยงขอมาเรารอบนึงเดี๋ยวมือหนีแล้วพ้นซีเบี้ยงหยิกกองฟ้าเปิดสิริวรรณไพพงษ์อยากกอดผู้ชายคนนั้นจังเลยใจเย็นๆสู้ๆจ้า

อยากกอดผู้ชายคนนั้นจังเลยกอดได้กอดชดเชยความคิดฮอดได้บ่อันนี้บ่ฮู้ว่ากอดได้บ่ถ้าวันกอดปุ๊บผ่อนปั๊บรวดชื่อบ่ครับการต้องดูเงินเนี่ยต่อเดือนเลยก็แล้วกัน

ามจากห่วงคำเดียวว่าจื้อบ่ได้ดอกครับนะฮะเรื่องของความหักอยู่อกหักผิดหวังเสียใจบันไดก็บ่จื้อเริ่มต้นใหม่ได้เสมออยู่ที่ว่าเฮาอยากจะเริ่มต้นมันหรือเปล่ากันเท่านั้นเองบางคนบอกว่าอยู่คนเดียวมีความสุขแล้วบ่แล้วบ่เอาแล้วมันก็แม่นแหละบ่นั้นทุกคนถึกใจพอถึกใจก็จักใดคือเก่าก็ว่ากันไปอันนี้ก็สอยเพิ่นว่าเอาล่ะครับพี่น้องครับป้าบุญเลี้ยนบอกว่าตามจริงบากความมันต่างๆดูแล้วได้เปรียบเพิ่งอ่านมาสั่นขออภัยเด้อไอ้เปรียบบ่ได้เปิดเสียงรั่วซ้ำครับพอดีนะครับเดี๋ยวพี่น้องสิจมก็เลยบางทีขอความมันเด่งออกมามันก็บ่ขึ้นมาให้เห็นนะนะครับก็เลยบ่ได้อ่านทั้งอินบ็อกซ์ข้อความก็บ่ว่ากันเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนทั้งมื้อนี้นะอีก1ชั่วโมงพุ่นนะแต่ว่าตอนนี้ขอส่งให้กับเพลงนี้ซะก่อนท้องมีมาไล่กับบักสองเศร้าจัดไปคำขอครับยังไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักก่อนนะขอบคุณนางเวรราชของเรานะครับใช่ไหมที่กอบเพลงน้องก็ต้องการนี่อย่างก็มาเดี๋ยวจัดให้ฟังครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหลังฟังข่าวกลับมาครับ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับได้แล้วชายใส่ฮูดส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดจับได้แล้วนายอุทัยชายใส่ฮูดสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวโดยจับกุมได้ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นการขยายผลหลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจจับกุมชายวัย59ปีชาวอยุธยาคนขับรถเก๋งที่สารภาพว่ารับจ้างพานายอุทัยลักษณะคล้ายคนต่างด้าวให้ไปส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาส่วนรถเก๋งที่ใช้ขนยาหลังก่อเหตุนำไปดัดแปลงจอดอยู่ในอู่รถที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาเพื่อตรวจเก็บหลักฐานโดยเวลา 15:00 น.วันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าค้นและเก็บหลักฐานยาเสพติดแหล่งกบดานของผู้ต้องหาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วันรัฐหนุนพระนครคีรีขึ้นมรดกโลกพร้อมผลักดันพิพิธภัณฑ์กลางแห่งแรกของเพชรบุรีหลังขุดพบแหวนอักษรพราหมีหลังอักษรพราหมณ์ 2,000 ปีนางที่วันรัฐอิงคนันท์ ส.ส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีดอนยายทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีว่าล่าสุดทีมนักโบราณคดีได้พบแหวนทองคำเพิ่มอีก2วงโดยหนึ่งในนั้นเป็นแหวนตราประทับที่ส่วนหัวแหวนสลักอักษรพราหมีอายุราว 1,900 ถึง 2,100 ปีซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านพบกลองมโหระทึกเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะขุดพบขออภัยค่ะก่อนจะขุดพบเพิ่มกลองมโหระทึกรวม5ใบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ8โครงและคาดว่าเป็นโครงที่9เป็นโครงกระดูกเด็กรวมทั้งเครื่องประดับล้ำค่านักโบราณคดีระบุว่าเป็นสถานที่แรกในไทยที่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากโดยเตรียมของงบประมาณสนับสนุนจากกรมศิลปากรเพื่อทำการขุดค้นศึกษาต่อไปเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงเร่งเครื่องย้ายโครงกระดูกไปเก็บรักษาชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานีและหลังพ้นฤดูฝนจะนำโบราณวัตถุนำมาจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าชมอธิบดีกรมศิลปากรเตรียมผลักดันพระนครคีรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยตั้งคณะทำงานที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อศึกษาผลกระทบอย่างละเอียดว่าการเป็นมรดกโลกจะส่งผลต่อการจัดงานพระนครคีรีที่จัดขึ้นทุกปีและมีผู้ร่วมงานนับหมื่นคนหรือไม่ศูนย์เก็บสิ่งของบรรเทาทุกพังถล่มในเวเนซุเอลาเกิดเหตุอาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงคาราคาสของเวเนซุเอลาซึ่งถูกปรับใช้เป็นศูนย์รวบรวมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงซ้ำสองระลอกตั้งแต่วันที่24มิถุนายนได้พังถล่มลงมาบางส่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบางคันถล่มมีสาเหตุมาจากความเสียหายสะสมจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกข้างต้นโดยดับเพลิงเปิดเผยว่ากำแพงรอบนอกของอาคารได้พังถล่มลงมาแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามอาคารข้างเคียงที่เคยถูกอพยพไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงได้รับความเสียหายเพิ่มเติมด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ทำการกั้นเขตพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยและยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
4: ใส่ออนไลน์มือละ 7-8 ชั่วโมงพุ่นละค่ะส่วนหลายก็เล่นโซเชียลนั่นละค่ะ
5: แซนเล่นเกมครับ
4: เคยมีคนทักแชทมาหาส่งหูปลาโมกมาให้หนูน้ำค่ะ
6: ย่ามเฮาใส่ชีวิตในยุคดิจิตอลซุมือนี่มันก็มักมีแนวเสียงหลายจากไพ่ออนไลน์เครื่องติดเกมการพนันออนไลน์ซื้อลาโมกหรือเป็นแต่ถือตัวให้หักส่วนไปเป็นดาราส่วนไอ้แก่ผาท่าให้เปิดกล้องแนวนี่มันสินำภาพไปสู่การค้ามนุษย์ออนไลน์รูปแบบใหม่เด้อพี่น้องอย่าไปหลงตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้ใครเศร้าไทยเศร้าเก็บเศร้าแช่เพื่อตัดวงจรซื้อล่าหมกอนาจารที่เป็นต้นเหตุของการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจั กรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
8: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ปิดปฏิบัติการซอยเหลือเยื่อขามนุษย์ถึกตัวไปเหตุการณ์แก่งคอนเซ็นเตอร์อยู่แถวชายแดนขบวนการมิจฉาชีพมักใส่ส่งโวทั้งโซเชียลมีเดียประกาศรับสมัครงานอ้างว่าเป็นงานแอดมินงานบริการลูกค้าหรือไอทีมีเงินเดือนสูงมีชีพผลักกล่อมอาหารฟรีแต่พ่อเยื่อเดินทางข้ามแดนไปแล้วกลับถึงหยิบโทรศัพท์ยึดพาสปอร์ตแล้วก็ถูกกักขังไว้ในตึกใหญ่ๆผู้เสียหายตั้งหัวเป็นเสียงเดียวกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทไปตั๋วเช่าบ้านในหลายพื้นที่คันเฮ็ดดอดบ่ได้ตามเป้าก็สิถูกทำร้ายร่างกายข่มขู่หรือถูกขายต่อให้แก๊งอื่นบางคนถูกทรมานจนบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจบ่อยากตกเป็นเหยื่อต้องหูเท่าท่านและป้องกันเจ้าของให้ดีมาซอยกันยุดขบวนการฆ่ามนุษย์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044 6

เป็นยังไงสาวเมืองนอนกับสาวบางโพใส่กันเว้ยเหมือนกุ๊บเต็นกันวนกุ๊บนี่นะฮะอสมทบุรีรัมย์นะจ๊ะไม่ใช่ปับใช่บาที่ไหนเอ่ยร้านเราจะเม็ดเลยให้ฟังนี่ไม่ได้นะคุณผู้ฟังที่ชอบใจกันเลยทีเดียวนะฮะกำลังง่วงๆนี่มันหายง่วงนะฮะนะครับกำลังกินต้มไข่อยู่ก็แค้นไข่นะพูดได้ละยันละผู้บรรทมมาของหันเนี่ยกินต้มไข่อยู่สันอย่าแค้นนะกูแค้นอยู่มันไทยกับเล่าพอกันมึงแค้นใครมึงแค้นไงมาเก็ตไปนะครับโอ้ยนะครับก็บ่แค้นเราก็สมัครเจ้านี่แล้วว่าซั่นอ่ะนะครับ10 โมงนะฮะหรือว่า4 โมงเช้านะครับดูไลน์คุณผู้ฟังถึง5 โมงเช้านะครับนะฮะฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับอึมครึมฮะบรรยากาศดีพี่สาวลำแปลมาบอกว่าฝนตกเปรย์ปลอยฝนตกน้อยโอ้ยเอิญฝนลิ้นกับว่าเออนั่นแหละฝนลิ้นนั่นแหละครับนะครับฝนรินรินฝนตกปล่อยปล่อยขอนอนฟังเสียงฝนได้ล่ะไว้สันจ้าเดี๋ยวน้องจัดให้จ้าแอปไลน์ก็มาแล้วก็นะฮะนะครับขอบเพลงกันได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับบอกสองสาวนะฮะนะครับนะฮะบอกว่าสาวแล้วอาจารย์ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะให้ฟังมีคนบอกคอยพ่อขออาจารย์ละเพราะว่าคอยหุ่งว่าประท่านถ้าอาจารย์ท่านอยู่กับอะไรเดี๋ยวว่าท่านแบบฟังเดี๋ยวฟังประมาณนาทีหนึ่งเนี่ยมันเฮ้ยจะฟังจนเนาะเมื่อก่อนขอเร่งมาก็บ่ได้ฟังดอกการให้ผู้อื่นเสยโดยสั่นเอ้าที่ขออภัยครับคอยหลงทําไมบางทีศิลปินคนเดียวกันก็จะตู้ใส่กันนะฮะนะครับเพื่อความไม่ซ้ำซากนะฮะโอ้ยว่ากันไปนะยังเหลืออยู่ลำล่องล้มฝั่งของน้องเลื่อมเพลงของป้าบุญเรียนล่ะป้าบุญเรียนก็อะไรนะสาวอุดมใสยังคอยมีน้องประตูการนี่ยังจากอันทางอันจากทางฝั่งอันนี้ยังก็เฮ้อนี่ละนะฮะไอ้หัวลาดนี่แหละนะครับแล้วก็มีวันเสาร์วันเสาร์นะจาก2 ชั้นนะนะครับแล้วก็ยังมีนอนฟังเสียงฝนด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวยังไงเป้ทยอยจัดให้ฟังนะเรามาอยู่ด้วยกันช่วงนี้ครับคุณผู้ฟัง10 โมงนะฮะ10 โมงถึง 11 โมงเช้าครับยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งกำลังใจนะฮะบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายคนบอกว่าให้มันตกมาฝนให้มันตกมาพูดถึงเรื่องของการปลูกพืชผักพูดถึงการปลูกไร่อ้อยนะช่วงนี้ลงมันสำปะหลังนะฝนมานะครับลงมันสำปะหลังหรือว่าปลูกข้าวโพดนะครับปลูกพืชผักต่างๆนะจะเป็นบักสีดาหรือฝรั่งนี่ก็ว่าไปบักนัดนะฮะปลูกงั้นก็แล้วแต่นะครับขันมีปัญหาเรื่องของดินแปลงที่ปลูกอยู่ใบไม่โตดอกไม่ออกผลไม่สวยนะครับขายไม่ได้ราคาแค่แกลนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะดินเน่านี่เขาเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นปูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นปูดินให้กลับมามีชีวิตชีวาด้วยเรียกว่าเป็นจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10 หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25 ชนิดครับช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีนะครับที่สำคัญเนี่ยดินเน่า1 ขวดนะครับผสมน้ำสง100-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5-7 ไร่ได้ครับกับโปรโมชั่นครับดินเน่า2 ขวดแถมฟรีดินปลามา1 ซองทั้งหมดนี้ให้คุณจ่ายเพียง699 บาทสนใจโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับนะก็มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100 บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยก็ฝากกันด้วยนะครับผมเพลงจากป้าบุญเรียนครับฟังสปป.ลาวสาวอุดมใสยังคอยครับ

ครับผู้เบาเมืองบุรีรัมย์ก็ยังคอยฝนอยู่ทางวันวัดยินดีมาตกแล้วนะแต่ฝั่งทำไมบุรีรัมย์ห้วยราชของเรายังอึมครึมฝนไม่มาแหมนะฮะรอฝนนะจ๊ะท่านเทวดาจ๋าหรือว่าท่านนางฟ้าจ๋าส่งฝนมาด้วยจ้านะครับเยอะๆจ้าน้ำจะได้เยอะๆนะฮะอย่าให้หญ้ามันงอกกว่าข้าวสิจ้าโอ้ยอ่อนซอนเนาะก็ว่ากันไปนะครับเรื่องของฟ้าฝนนะฮะเขาก็ว่าเพราะใดเนาะช่วงนี้ซุปเปอร์เอลนีโญมันก็ทำให้ฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเท่าไหร่นะฮะฝนเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มาแต่ว่าใจคนไม่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปนะขอบคุณนักฟังณโรงพยาบาลบุรีรัมย์ทาโทรมาถามเรื่องของคลื่นความถี่ของเรามันเป็นยังไงมันช่วงนี้ขอบคุณที่แจ้งเข้ามาครับผมนะฮะคนหน้าตาดีสัญญาณมันกวนก็เลยกวนคลื่นนะฮะสัญญาณของคนจัดหน้าตาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณมากๆที่แจ้งผลการรับฟังเข้ามาด้วยครับผมขอบคุณครับเอาเปิดว่าลมพิษตัวมันกับว่าเหรียญแล้วคือเพี้ยงกันไรล้ำลองสายล้มปองบันห่องเลื่อมผู้ใดเลื่อมอายใจดำเนาะเดี๋ยวจบแล้วพักก่อนแป๊บหนึ่งนะช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ทำไมเราถึงเป็นมากกว่าเครือข่ายวิทยุเราสร้างความสุขของคนทุกภาคด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะเราพร้อมทำงานเพื่อสังคม
1: ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง
0: เราจึงเป็นที่หนึ่งในใจผู้ฟังดูแลด้วยใจใกล้ชิดมากขึ้นด้วยเครือข่ายคุณภาพที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศวิทยุอสมทภูมิภาคเครือข่ายคุณภาพหุ้นส่วนสังคมไทยก้าวไกลไปด้วยกันรับฟังได้ทั่วโลกทาง www.mcot.net/nationwide และแอปพลิเคชัน mcot app

ันเสาร์วันเสาร์ครับลินี่จากทางฝั่งบ้านสองชั้นที่โทรมาตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมากับเพลงวันเสาร์วันเสาร์ไปจัดให้ฟังแล้วนะบอกว่าเอาเวอร์ชันใครก็ได้ผมรู้ว่าพี่ก็ชอบเพลงนี้เวอร์ชันนี้ใช่ไหมผมขอเนี่ยดอใจเลยนะฮะเพราะว่าเคยชมบอกว่าเวอร์ชันนี้เพราะจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเวียงนฤมลครับนะฮะกับเรื่องน้องว่าต้องการนี่อย่างครับหนึ่งสายจากทางบ้านนี่แหละฮะแถวสนวนแถวหัวกัวนี่ใช่ไหมนะครับถ้าที่นู่นต้องขออภัยนะครับผมคิดว่าที่นี่ใกล้ๆกันคนเรานี่นะนะครับบอกว่าอยากฟังจัดให้ฟังนะน้องว่าต้องการนี่อย่างแล้วก็ทางลำแรมมันว่าโอ้เปิดถูกใจมากอ่ะน้องบอกว่าการนี่อย่างกำลังจะขอเพลงนี้พอดีน้องแป้นะฮะทางนู้นฝนก็ไม่ตกรอฝนเหมือนกันโอ้ยพอเหมือนกันนะเมื่อวานนี่พี่ที่เขามาสัมภาษณ์รายการที่อยู่หนองเกียเป้ถามว่าแถวนู้นฝนตกไหมครับบอกว่าโอ้

0: โอ้น้องกี่ก็เหมือนกันปลาเพิ่งมาตกเนี่ยแต่มันก็ยังไม่มีน้ำเหมือนกันโอ้หลายพื้นที่นะแรงมากนี่ขนาดจอมพระนี่ปกติท่วมตลอดนะฮะมาปีนี้ไม่มีน้ำโอ้นะครับ82คนค้น2ใจเอลนินโญฮะซุปเปอร์เอลนินโญมันส่งผลจริงๆเลยก็ต้องรอพายุลูกใหญ่มานะฮะแต่กลัวอย่างนึงมันทิ้งช่วงไปมันไม่ค่อยตกมาแต่พอช่วงปลายฤดูอ่ะฝนมันตกมาแล้วพืชผลทางการเกษตรเสียหายเนี่ยแย่เลยนะอ่ะก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับรวมไปถึงเราท่านนั่นจีนะฮะต้องรอดูเหมือนกันนะว่าถ้าฝนไม่มาน้ำในอ่างเก็บน้ำของเราหรือว่าน้ำที่ใช้ในการผลิตปลาอุปโภคบริโภคของเรามันจะมีหรือเปล่าในช่วงหน้าแล้งปีหน้าอันนี้ก็ต้องลุ้นนะฮะเรื่องของน้ำไหลลงอ่างก็ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันแย่จริงๆอ่ะนะครับอ่ะขอบคุณมากฮะขอบคุณการติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกัน10โมงครึ่งถึง11โมงเช้าครับเบรกสุดท้ายของวันนี้นะคุณผู้ฟังอยู่กับเป้ปริญญาครับแจ้งผลฟุตบอลนิดนึงโคลอมเบียครับเอาชนะกาน่าได้1ประตูต่อ0ตอนนี้หมดเวลาการแข่งขันนะฮะกับฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับหมดแล้วนะฮะต่อจากนี้ไปเราก็จะได้ชมฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายมาดูกันว่าใครเจอกับใครนะฮะเริ่มจากพรุ่งนี้เลยเที่ยงคืนแคนาดาเจอกับโมร็อกโกครับนะครับและ4นาฬิกาพรุ่งนี้ปารากวัยเจอกับฝรั่งเศสครับแล้วก็วันจันทร์นะครับวันจันทร์บราซิลเจอกับนอร์เวย์ตี3ฮะแล้วก็คู่7นาฬิกาของวันจันทร์เม็กซิโกเจอกับอังกฤษนะฮะคู่หวังวันอังคารครับโปรตุเกสเจอกับสเปนนั้นตี2นะแล้วก็คู่7โมงเช้าของวันอังคารก็คือสหรัฐอเมริกาเจอกับเบลเยียมครับและคู่ของวันอังคารก็คือ5ทุ่มเนี่ยอาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์ครับแล้วก็คู่ของวันพุธนะฮะตี3ก็คือสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลอมเบียนั่นคือรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะเจอกันรอบ16ทีมนี่มีข่าวดีว่าเขาถ่ายทอดสดให้ดูกัน6คู่จากแข่งกัน8คู่ฮะโอ้เขาถ่ายทอดฟรีเยอะเหมือนกันนะครับต้องขอบคุณมากๆแต่ว่าผมคงไม่ได้ดูเพราะว่าคู่ดึกฮะผมเป็นคนกลัวผมมีปัญหาเรื่องการทำงานว่าผมทำงานเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะได้ดูไฮไลท์หรือว่าดูแต่ว่าคู่7โมงได้ดูนะฮะคู่7โมงนี่มีโอกาสได้ดูอยู่แต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมเดินทางพอดีไงนะครับอ่ะก็ว่ากันไปฮะนะครับรอบนี้ก็จะดินดูคู่น้อยหน่อยแต่พูดถึงเรื่องของฟุตบอลนะเดี๋ยวฝากกันนิดนึงนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับและร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ Mcot Super Fan Fanpage ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นกับ Mcot Super Fan Starter ไปอยู่ถึง Mcot Super Fan Diamond ครับจะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มเลยนะและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกเนี่ยจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมได้นะสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขกิจกรรมและสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม69นะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแน่ๆครับ
1: Mcot Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์

ฟังเสียงฝนนะครับพื้นที่ไหนที่ฝนตกช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายดูแลตัวเองหรือว่าจะเดินทางไปที่ไหนครับอย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนด้วยเพราะว่าดูบรรยากาศน่าจะมีฝนตกมาหลายพื้นที่อยู่แต่ว่าแถวนี้ยังไม่มีฝนก็มีลมเบาๆนะบางจังหวัดนะนะครับก็เหมือนลมแรงนะนะครับใครเป็นพ่อแรงยกมือขึ้นนะฮะกว่ายก2มือเลยครับโอ้ยนะครับไอ้เป้พ่อแรงนี่ว่ากันไปผู้ใดเป็นแม่แรงยกมือขึ้นนะครับว่ากันไปนะครับพี่น้องครับอสมทบุรีรัมย์ครับอยู่ด้วยกันช่วงนี้เวลาเล่หลังมานะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะฮะคนที่ได้ฟังเพลงแล้วผมขออนุญาตให้คนที่ยังไม่ได้ฟังก่อนไม่ว่ากันนะอย่างสาวแหล่อย่างเงี้ยผมขออนุญาตเปิดผัวสำรองของป่าเชิดให้ฟังด้วยแล้วก็ผมส่งเพลงพิเศษให้คนที่ขอเพิ่มเติมมาแต่คงไม่ได้ฟังแม่มีอย่างนี้ด้วยนะฮะไม่ใช่คิวเจอร์ครับดีเจลีลาครับโอ้ยอย่างนี้ก็มีนะคนเรานะเอาเป็นว่าเราเน้นความสบายใจเราไม่เน้นความเครียดให้คุณผู้ฟังเพลงกับเราก็เน้นความสบายใจนะครับอย่าลืมนะอยากลงโฆษณากับเรา044696089 Line ID MCOG FM 92ทักทายสอบถามก็ได้นะครับโปรโมชั่นพิเศษรอลูกค้าทุกท่านอยู่นะจ๊ะอสมทบุรีรัมย์ของเรานะครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเอาเลยฮะเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวยังไงวันเสาร์เจอกัน 8:00 นถึง 5:00 นนะวันอาทิตย์ไม่ได้เจอกัน1วันคิดถึงกันบ้างนะจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 นถึงเที่ยงวันอสมทบุรีรัมย์กับเป้ปริญญา6วันขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพลังเงียบขอบคุณพลังความคิดถี่ทุกท่านด้วยที่ฟังอย่างเดียวไม่ขอไม่ว่ากันล้อเล่นนะจ๊ะอย่างงอนนะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ไม่ได้เจอกันคิดถึงกันบ้างวันจันทร์เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 11:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปปส.เร่งขยายผลเครือข่ายคดีแอร์โฮสเตสสาวล่าตัวแอดมินผู้ประสานงานปริศนานางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าภายหลังตำรวจจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮูดนำพัสดุไปส่งให้แอร์โฮสเตสสาวปปส.ได้ประสานงานกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญคือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานงานกับแอร์โฮสเตสสาวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและเส้นทางการติดต่อโดยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีข้อมูลว่าเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียหรือไม่รองเลขาธิการปปส.ระบุว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของเครือข่ายลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามประเทศด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าหลังดีเอสไอรับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ส่งมอบตัวนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาจากนั้นพนักงานสอบสวนดีเอสไอเริ่มสอบปากคำผู้ต้องหาจนแล้วเสร็จเมื่อเวลา2นาฬิกาก่อนควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในเช้าวันนี้เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพในส่วนการกระทำที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดและปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสสาวโดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสทเผยผลสอบสวนทุจริตสอบท้องถิ่นชี้มีมูลแก้คะแนนช่วงประมวลผลผลสอบไม่ตรงต้นฉบับเร่งตรวจคะแนนผู้บรรจุแล้ว 15,520 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุว่ากระบวนการสอบและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านพบว่าฝ่ายบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างมีชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายมีประวัติการเข้าใช้115ครั้งรวมถึงมีชื่อบริษัทเอกชนที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาแก้ไขไฟล์ซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับแฟลไดรส์ประมวลผลสอบผู้สอบผ่านภาคกอภาคขอและภาคคอจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอและบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ผู้สอบผ่านภาคกอและภาคขอที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกันตรวจทานรหัสผู้เข้าสอบกับตำแหน่งสอบจำนวนรวมผู้สอบได้แต่ละตำแหน่งจากไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่ได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างจำนวนหลายครั้งทั้งก่อนและหลังเสนอคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอและรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จึงมีมูลอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจะตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกอและภาคขอของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจำนวน 15,520 รายภายใน3วัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect

0: สิ่งยั่วยุเท่าทันต่อเล่ห์กลจะเป็นเกราะป้องกันเราจากขบวนการค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์โทร044-666-551หรือ1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดมันล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ใช้ออนไลน์วันละ 7-8 ชั่วโมงค่ะส่วนใหญ่ใช้โซเชียลค่ะ
8: ใช้เล่นเกมครับ
9: เคยมีคนทักมาส่งรูปลามกมาให้หนูค่ะ
10: เมื่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลนำมาซึ่งความเสี่ยงจากภัยออนไลน์

็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นต่อการหาประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: รีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044-696-089จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ MCOT Radio ช่วง Mad FM
1: คุณกำลังฟัง Mad FM อสมท.บุรีรัมย์ 92.00 MHz ผลิตรายการ

Welcome to Mass FM. สวัสดีกันอีกครั้งคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ Mad FM ทางอสมทบุรีรัมย์นะครับวันนี้เรามาเจอกันในเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมนะครับเสาร์ที่4กรกฎาคมปี69นะครับในช่วงเวลา5โมงเช้าถึงเที่ยงวันทางอสมทกับ Mad FM ครับผลิตรายการโดยแมททีมในช่วงเสาร์นี้มาพร้อมกับผู้นำซึ่งรายการใจดีทั้งธรณีธุรกิจบริการสินเชื่อเงินกู้นะครับเป็นรถวินออโต้ศูนย์น้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์ร้านยิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาครบวงจรนะครับCJ การไฟฟ้าผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ในอำเภอลำปลายมาสแล้วก็งานบุญปิดทองลูกนิมิตที่วัดหลักเขตในช่วงปลายปีนี้เดี๋ยวถ้ายังไงจะนำข้อมูลมาขยายให้ได้ทราบเพิ่มเติมกันนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันมีการปรับลดลงอยู่นะฮะแต่ว่าจะเป็นในกลุ่มของไฮดีเซลพรีเมียมแล้วก็มีการปรับลดลงในส่วนของราคาน้ำมันที่เป็นประเภทของแก๊สโซฮอลหรือเบนซินนะครับแต่น้ำมันตัวหลักๆอย่างเจ้าตัวดีเซล B7 ที่ใช้กันค่อนข้างเยอะราคาเหมือนก็ยังคงโดนตรึงราคาเอาไว้อยู่นะครับทั้งที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้เนี่ยต่ำกว่า70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะครับปั๊มน้ำมันบางแห่งเองก็เริ่มจะแจกน้ำแล้วนะฮะแสดงว่ามันเริ่มจะเหลือส่วนต่างเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ละปั๊มถึงเริ่มมีการแจกน้ำให้กับผู้ที่ไปเติมน้ำมันครบ 1,000 บาทนะครับมันก็เป็นตัวชี้ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันมันลงแล้วล่ะในตลาดโลกแต่ว่าที่แปลกใจคือทำไมกองทุนสำรองน้ำมันในบ้านเรายังไม่มีการปรับลงราคาน้ำมันสักทีนึงประมาณนี้การปรับลงราคาน้ำมันจะขึ้นจะลงเนี่ยมันเป็นมติของคณะกรรมการกองทุนพลังงานนะครับเพราะเขาจะทราบถึงทิศทางของราคาน้ำมันว่าจะขึ้นหรือจะลงหรือควรจะปรับยังไงหรือควรจะชะลอการขึ้นชะลอการปรับอย่างไรนะครับซึ่งทางรัฐบาลเองเนี่ยเท่าที่ทราบข้อมูลมาเนี่ยไม่สามารถจะมีอำนาจไปควบคุมหรือสั่งการโดยตรงได้นะครับฉะนั้นชั่วโมงนี้เรื่องราคาน้ำมันที่เป็นประเภทของดีเซลก็ยังคงต้องจ่ายกันในราคาที่แพงกว่าตลาดโลกอยู่นะฮะแหมคนไทยเรามีตังค์ครับเดือนนี้เป็นเดือนที่2นะครับที่หลายคนคงจะได้รับคนละครึ่งพลัสจากทางรัฐบาลนะครับ 60-40 นะฮะก็เห็นท่านรัฐมนตรีเอกนิติรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเองก็มีการแถลงนโยบายออกมาว่าโอ้ผลงานนี่เงินสะพัดหลายหมื่นล้านในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับจากโครงการดังกล่าวนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาบ้านเราเรื่องร้อนเยอะอยู่นะครับทั้งการโกงข้อสอบเรื่องฟุตบอลโลกเวิลด์คัพในรอบ32ทีมนะครับและหลายคนคงทราบข้อมูลบ้างแล้วล่ะนะครับสตาร์ทเพลงแรกในรายการวันนี้ครับงานจากณต๋อยเศรษฐาศิริฉายานะครับนะเขาเสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะครับเป็นผู้ที่ริเริ่มเกี่ยวกับรายการวาไรตี้มาตามนัดในเมืองไทยก็เป็นรายการวาไรตี้แจกรางวัลแรกๆของเมืองไทยเราในสมัยโอ้โห 30-40 ปีมาแล้วนะครับแต่เจ้าของเพลงนี้เขาไปอยู่โลกใหม่แล้วนะครับและนี่คือเหมือนเคยพี่ต้อยเศรษฐาศิริฉายาครับ

ือนเคยนะครับมาจากพี่ต้อยเศรษฐาศิรชัยยาครับเนื้อหาเพลงแต่งโดยพี่บอยกุศยพงศ์นะครับตอนนั้นพี่ต้อยเนี่ยมาเป็นเกสหรือมาเป็นแขกรับเชิญในอัลบั้มพิเศษของพี่บอยกุศยพงศ์เขานะครับชื่อเพลงก็คือเหมือนเคยแหละครับตอนนี้ใครที่มีหนี้เหมือนเคยมีภาระเหมือนเคยแก้ปัญหาไม่ได้เหมือนเคยคงมีอยู่บ้างเลยเนาะแต่หลายๆคนอาจจะมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายที่ดีขึ้นรวมทั้งเรื่องของภาระหนี้สินที่ลดลงนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีใจด้วยนะครับแต่ใครซึ่งยังคงอยู่ในวังวนของปัญหาด้านการเงินอาจจะเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วก็อาจจะเคยรุ่งเรืองหรือเคยอาจจะมีเงินมากมายแต่วันนี้คือมีเงินมันพร่องไปแบบนี้ชีวิตอยู่ในภาวะการขาดแคลนด้านการเงินอย่าลืมนะครับถ้าวันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านกำลังเดือดร้อนด้านการเงินต้องการกู้เงินเมื่อไหร่อย่าลืมไปธรณีธุรกิจนะครับเขามีบริการเงินกู้แบบลดต้นลดดอกไม่จำกัดสาขาอาชีพของผู้กู้อีกด้วยนะครับเอกสารในการกู้ไม่ยุ่งยากครับใช้แค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านเนี่ยก็สามารถจะไปยื่นกู้ได้แล้วนะครับและพี่น้องท่านใดมีโฉนดมีที่ดินหากต้องการนำไปจดจำนองก็ธรณีธุรกิจก็ยินดีนะครับจะเป็นที่ตาบอดที่แปลงเล็กแปลงใหญ่อย่างไรเราพร้อมในการจะจดจำนองให้พร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายกำหนดอันนี้สบายใจได้นะครับดอกเบี้ยแค่บัตรต้นๆเท่านั้นเองนะครับสนใจกู้เงินจดจำนองโฉนดติดต่อปรึกษาได้ที่ธรณีธุรกิจนะครับ044-601-317สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนบุรีรัมย์ด่วนนะครับทางไปคลองถนนหนองแปบตรงข้ามมินิบิ๊กซีติดทางรถไฟสาขาหนองรองอยู่ถนนเส้นหลังที่ว่าการอำเภอหนองรองนะครับแล้วใครจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าลืมครับที่ CJ การไฟฟ้าอำเภอลำปลายมาสซึ่งคนลำปลายมาสเองจะคุ้นในนามชื่อเดิมก็คือสยามการไฟฟ้าลำปลายมาสนะครับเปลี่ยนชื่อมาได้หลายปีแล้วละฮะในชื่อของ CJ การไฟฟ้าลำปลายมาสนะครับเปลี่ยนแค่ชื่อแต่บริการยังคงให้ความสำคัญกับลูกค้าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับทั้งเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆลดราคาตามฤดูกาลกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการจัดโปรในแต่ละช่วงเวลานะครับและคงมีการเน้นการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ราคาถูกเพื่อคุณผู้ฟังเข้าถึงในการซื้อได้ง่ายลดแลกแจกแถมกันมากมายถ้าไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร้านนี้ CJ การไฟฟ้าลำปลายมาสนะครับเป็นร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความมาตรฐานในการบริการแล้วก็เป็นตัวแทนเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ในอำเภอลำปลายมาสด้วยก็จะมีบริการรับประกันหลังการขายที่เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับ044-661-018นะครับแล้วก็ในด้านของเต้นรถวินออโต้ในช่วงกรกฎาคมนี้เดินหน้าต่อกับโปรโมชั่นแจกแถมกันมากมายจากเต้นรถวินออโต้ซื้อรถที่นี่ช่วยแถมเติมน้ำมันฟรี1ปีแถมล้างรถฟรี1ปีแถมบัตรทานอาหารที่ร้านอาหารตำมั่วให้แล้วก็มีโปรโมชั่นผ่อนดอกเบี้ย 0% ตลอดทุกงวดที่ลูกค้าไปออกรถยนต์ที่เต้นรถบินออโต้อีกด้วยนะครับช่วงนี้รถขายดีมากตั้งแต่จัดโปรนี้มาแล้วก็มีการแถมประกันภัยทุกคันนะครับซื้อรถสักคันนึงยืมไว้ที่วินออโต้นะครับมีรถยนต์ให้เลือกกันครบกับทุกยี่ห้อก็ว่าได้วินออโต้ครับสาขานางรองอยู่ติดรถตัสนางรองสาขาลำปลายมาสตรงข้ามปตท.ลำปลายมาสนะครับแล้วก็สาขาถนนบุรีรัมย์นางรองติดศูนย์ฟอร์ดนะครับใกล้แยกกระสังนี่เองฮะ0989199888นะครับเพลงนี้เป็นงานจากไฮดร้านปอนทะปังในสมัยเมื่อปี3536ดูนะครับฮาร์ดร็อกแรกๆของบ้านเราชื่อเพลงก็คือตัวปลอมครับ

ใครๆก็กู้ได้รู้ยังรู้อะยังว่าวันนี้ธรณีธุรกิจเขามีบริการสินเชื่อเงินกู้โดยการรับจำนองโฉนดที่ดินนส3กหรือจำนองบ้านประวัติก็ไม่ตรวจแบ็คลิสต์ก็ไม่เช็คและยังมีสินเชื่อเพื่อการเกษตรสำหรับพี่น้องเกษตรกรทั้งชาวไร่ชาวนาจะพ่อค้าแม่ขายข้าราชการพนักงานบริษัททั้งร้าน

0: 3317
1: ใครๆก็กู้ได
0: ้ธรณีธุรกิจ
1: แล้วหนูกู้ได้มั้ยคะ
0: เงิบพิเศษวันนี้ธรณีธุรกิจมีบริการสินเชื่อเงินกู้ทั้งแบบชำระเป็นรายเดือนและแบบชำระเป็นรายปีแล้วนะครับสยามการไฟฟ้าเปลี่ยนเป็น 4J การไฟฟ้าเปลี่ยนเพื่อไปได้ไกลกว่าเดิมพบสินค้าราคาดีงานบริการมีคุณภาพจัดส่งรวดเร็วมั่นใจทันสมัยมากกว่าเดิมจะเป็นแอร์หรือทีวี LED จอยักษ์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าตู้แช่เตาแก๊สจะซื้อสดก่อนราคาดีดีหรือจะผ่อนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ CJ การไฟฟ้าเดี๋ยวซ้ายตรงบริเวณสี่แยกแว่นท็อปเจริญติดร้านทองโทร044-661-018วันนี้สยามการไฟฟ้าลำไยมาศเปลี่ยนเป็น CJ การไฟฟ้าสินค้าราคาดีบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้มั่นใจในคุณภาพงานบริการมากกว่าเดิมน้ำดื่มสะอาดคุณภาพดีต้องผลิตจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพศูนย์น้ำดื่มมารวยศูนย์กระจายน้ำราคาถูกบุรีรัมย์ด้วยกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่สะอาดพร้อมมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ให้คุณลูกค้าได้เลือกดื่มอาทิเช่นน้ำดื่มตราเดซันเอเนจีน้ำดื่มตรามารวยแสนสุขน้ำดื่มตราไบโอนีน้ำดื่มตราด็อกเตอร์กันนิกาบริการจำหน่ายทั้งปลีกและส่งท่านใดหรือร้านค้าใดสนใจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำโดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0945416946น้ำดื่มสะอาดคุณภาพดีราคาถูกจากศูนย์กระจายน้ำมารวยน้ำดื่มจากแหล่งน้ำสะอาดในบุรีรัมย์ผลิตโดยคนบุรีรัมย์สดชื่นทุกการดื่มกับน้ำดื่มมารวยดื่มมารวยออโต้ช่วยค่าน้ำมัน1ปี yeah! วินออโต้ช่วยค่าน้ำมัน1ปี yeah! ใช่แล้วครับซื้อรถที่เต็นท์รถวินออโต้วันนี้รับช่วยค่าน้ำมัน1ปี wow! ยังมีอีกยังแถมล้างรถให้ฟรีตลอด1ปีแถมประกันภัยทุกคันฟรีค่าจัดค่าโอนและผ่อนดอกเบี้ย 0% ตลอดสัญญา wow! และยังรับแถมเพิ่มกับบัตรกำนันทานอาหารที่ร้านอาหารตามมั่วสาขาทุกวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์และสาขาทั้งไปสนามพร้อมโปรโมชั่นฟรีเงินดาวที่แบล็คลิสต์ก็ออกรถได้ที่วินออโต้สาขานางรองติดโลตัสนางรองสาขาลำไยมาศตรงข้ามปตท.ลำไยมาศสาขาถนนบุรีรัมย์นางรองติดสวนฟอร์ดใกล้แยกกระสัง0989199888ออกรถทุกคันที่วินออโต้วันนี้เราช่วยค่าน้ำมันตลอด1ปี
2: รถสวยคุ้มค่าราคาถูกใจไปวินออโต้
0: Just show you. อยากได้ป้ายสวยงานไหวไว้ใจได้ต้องที่นี่เลยครับยิ้มดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นป้ายไวนิลผืนใหญ่สะใจป้ายหน้าร้านสุดปังหรือสติ๊กเกอร์เก๋ๆเราออกแบบจัดให้ครบจบในที่เดียวงานละเอียดดีไซน์ดีสีสันสดใสออกแบบป้ายตรงใจลูกค้าแน่นอนจะเป็นป้ายไวนิลป้ายกล่องไฟสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าหรือจะเป็นป้ายตัวอักษรแบบ3มิติลูกค้ามาใช้บริการได้เลยที่นี่ร้านยิ้มดีไซน์

0: านยิ้มดีไซน์ผลิตสื่อโฆษณาที่ทำให้คุณยิ้มได้ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจองลูกนิมิตภูพัฒน์ศรีมาปิดทองฝังลูกนิมิตในวันที่27ธันวาคม2569ถึงวันที่1มกราคม2570ณวัดหลักเขตตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมขอเชิญพี่น้องเหล่าชาวพุทธร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งเจ้าภาพลูกนิมิตเอกเจ้าภาพร่วมลูกนิมิตลูก8ทิศพร้อมทั้งเชิญร่วมบริจาครางวัลสอยดาวร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อพระอธิการบุญเชิดสุทธศรีโลเจ้าอาวาสวัดหลักเขตโทร0862583949กับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดหลักเขตตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์คุณกำลังฟัง Mad FM อสมท.บุรีรัมย์ 92.00 MHz ผลิตรายการโดย Mad Team
2: คุณกำลังฟัง Mad FM อสมท.
0: คุณผู้ฟังอยู่กับแมดได้เฟรมทางอสมทบุรีรัมย์นะครับสัปดาห์นี้ไม่มีการแข่งขันมอเตอร์จีพีนะฮะจะมีการแข่งขันในช่วงสัปดาห์หน้าที่เยอรมนีนะครับสนามล่าสุดที่ผ่านมาที่เนเธอร์แลนด์เองเนี่ยคนที่เข้าอันดับหนึ่งก็เหมือนจะเป็นไอโกอุระนะฮะที่เข้าเส้นชัยได้ในอันดับที่หนึ่งในสนามที่แล้วนะครับถือสุดยอดเป็นนักบิดชาวญี่ปุ่นหรือว่าเป็นคนแรกของเอเชียก็ว่าได้ที่สามารถจะคว้าอันดับหนึ่งได้ในการแข่งขันมอเตอร์จีพีนะครับไม่ธรรมดาครับนักแข่งญี่ปุ่นคนนี้นะครับเห็นว่าฤดูกาลหน้านี่อาจจะไปขับยามาฮ่านะครับก็เราดูว่ายามาฮ่าเนี่ยโคตาโร่ที่เคยเป็นตัวเป้งๆของยามาฮ่าเบอร์20ผลงานในฤดูกาลนี้ดูจะยังไม่โดดเด่นนะครับทั้งเรื่องของมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าที่อาจจะไม่สามารถจะเคนสเกภาพออกมาให้ต่อกรกับทางอัพพีเรียแล้วก็ดูคติได้นะครับก็เลยทำให้ตัวยามาฮ่ากับฮอนด้ารถญี่ปุ่นในชั่วโมงนี้ในสนามมอเตอร์จีพีเนี่ยไม่โดดเด่นนะครับเราดูการปรับเทคนิคใหม่ในฤดูกาลหน้ากับการแข่งขัน MotoGP ที่มีการลดสเปคเครื่องยนต์เป็น 850cc นะครับมาถึงช่วงนี้ขออนุญาตแจ้งข่าวบอบูนจากทางวัดหลักเขตตำบลหลักเขต

อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางวัดจะมีการปิดทองฝังลูกนิมิตในช่วง27ธันวาคมช่วงปลายปีนี้จนถึง1มกราคมปี70นู่นนะครับทางวัดก็มีการบอกบุญเนิ่นๆเพื่อให้พี่น้องชาวพุทธเราได้ทราบข่าวบุญใหญ่ในคราวนี้นะครับท่านใดสนใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองลูกนิมิตนะฮะติดต่อกับท่านเจ้าอาวาสวัดได้นะครับกับท่านพระอธิการบุญเชิดสุทธาศีโลนะครับหมายเลขโทรศัพท์086258 3949นะครับหรือพี่น้องชาวพุทธท่านใดอยากจะร่วมบริจาคบุญก็สามารถจะทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยได้นะฮะหมายเลขบัญชี664869 5242นะครับหมายเลขเฟมอยู่กับเราโดยมีร้านยิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาเครื่องวงจรนะครับใครจะผลิตป้ายโฆษณาต่างๆป้ายอิงเจ็ตป้ายคัตเอาท์ป้ายกองโจรป้ายต่างๆนะฮะป้ายอสังอะคริลิกอย่าลืมครับที่ร้านยิ้มดีไซน์งานป้ายโฆษณาเขาเป๊ะปังมากนะครับมีทีมงานรุ่นใหม่ที่พร้อมดีไซน์แบบป้ายโฆษณาให้มันทันสมัยนะฮะป้ายร้านนี่มันบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของร้านได้นะครับเช่นเป็นร้านอาหารก็มีการใช้รูปอาหารตัวฟอนต์ตัวอักษรต่างๆที่ให้มาดูทันสมัยขึ้นได้นะครับร้านบางร้านนี่ทำแบบเพิงหมาแง่นะฮะแต่มีการติดป้ายข้างทางแบบอลังการเนี่ยมันก็พาให้เกิดความร้าวใจนะครับเช่นก่อนจะถึงร้านอาหารที่เรากำลังเปิดเนี่ยก็จะมีป้ายบอกว่าข้างหน้ามีร้านอาหารอยู่อีกกี่ร้อยเมตรจะเจอแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ป้ายต่างๆมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่บอกเหตุหรือบ่งชี้ถึงสถานะของร้านต่างๆได้นะครับสื่อโฆษณาถือว่ามีความจำเป็นอยู่ไม่ใช่น้อยอย่าลืมไว้ใช้บริการกันที่ร้านยิ้มดีไซน์ป้ายโฆษณาครบวงจรนะครับร้านตั้งอยู่ถนนบุรีรัมย์คนชายติดสี่แยกพัทระของกระโดงนะครับติดกันกับคลองถมแยกพัทระนั่นแหละนะครับเป็นตึกอาคารพาณิชย์ยาวๆสังเกตฝั่งขวามือจะมีป้ายร้านยิ้มดีไซน์ไว้ใช้บริการได้เลยนะครับและในด้านของน้ำดื่มสะอาดทุกหยดสดชื่นทุกขวดต้องน้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์นะครับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มท้องถิ่นบุรีรัมย์บ้านเราคุณภาพดีน้ำที่นี่มีการตรวจสอบคุณภาพอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นคือหนึ่งในเครดิตของทางร้านที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าสูตรน้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์เขาไม่ธรรมดาของแท้แน่นอนนะครับปิดท้ายในช่วงแรกกันด้วยเพลงนี้ครับงานจากทีมงานโลกเบี้ยวเป็นทีมงานที่ออกมาในรูปแบบของคอมเมดี้สักปี 36-37 นู่นนะครับตัวนี้ก็สลายตัวไปแล้วล่ะครับนี่คือเพลงเก่าๆในบ้านเราช่วงที่มีคำว่าโลกาภิวัตน์เข้ามาเริ่มเป็นที่คุ้นหูกันและนี่คือรักโลกาภิวัตน์จากโลกเบี้ยวเดี๋ยวกลางชั่วโมงไปพักสักครู่ต่อช่วงหน้ากับมาในเฟรมทางออ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์ทำไมเราถึงเป็นมากกว่าเครือข่ายวิทยุเราสร้างความสุขของคนทุกภาคด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะเราพร้อมทำงานเพื่อสังคม
2: ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง
1: เราจึงเป็นที่หนึ่งในใจผู้ฟังดูแลด้วยใจใกล้ชิดมากขึ้นด้วยเครือข่ายคุณภาพที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศวิทยุอสมทภูมิภาคเครือข่ายคุณภาพหุ้นส่วนสังคมไทยก้าวไกลไปด้วยกันรับฟังได้ทั่วโลกทาง www.mcot.net/nationwide และแอปพลิเคชัน mcot app

0: ขอฉันร่วมเป็นเจ้าภาพจองลูกนิมิตภูพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตในวันที่27ธันวาคม2569ถึงวันที่1มกราคม2570ณวัดหลักเขตตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมขอเชิญพี่น้องเหล่าชาวพุทธร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งเจ้าภาพลูกนิมิตเอกเจ้าภาพร่วมลูกนิมิตลูก8ทิศพร้อมทั้งเชิญร่วมบริจาครางวัลสอยดาวร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อพระอธิการบุญเชิดสุทธาศรีโลเจ้าอาวาสวัดหลักเขตโทร0862583949กับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดหลักเขตตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
1: ใครๆก็กู้ได้รู้ยังรู้อะยังว่าวันนี้ธรณีธุรกิจเขามีบริการสินเชื่อเงินกู้โดยการรับจำนองโฉนดที่ดินนศ3กหรือจำนองบ้านประวัติก็ไม่ตรวจแบ็คลิสต์ก็ไม่เช็คและยังมีสินเชื่อเพื่อการเกษตรสำหรับพี่น้องเกษตรกรทั้งชาวไร่ชาวนาจะพ่อค้าแม่ขายข้าราชการพนักงานบริษัทห้างร้านก็มีสิทธิ์กู้ได้ธรณีธุรกิจสาขาอำเภอนางรองอยู่ถนนนรงรักษาเขตทางไปโรงเรียนนางรองและสำนักงานใหญ่ถนนบูรำดวนทางไปคลองถมหนองแปอำเภอเมืองบุรีรัมย์044601317
2: ใครๆก็กู้ได
1: ้ธรณีธุรกิจ
2: แล้วหนูกู้ได้มั้ยคะ
1: เงื้อพิเศษวันนี้ธรณีธุรกิจมีบริการสินเชื่อเงินกู้ทั้งแบบชำระเป็นรายเดือนและแบบชำระเป็นรายปีแล้วนะครับสยามการไฟฟ้าเปลี่ยนเป็น 4J การไฟฟ้าเปลี่ยนเพื่อไปได้ไกลกว่าเดิมพบสินค้าราคาดีงานบริการมีคุณภาพจัดส่งรวดเร็วมั่นใจทันสมัยมากกว่าเดิมจะเป็นแอร์หรือทีวี LED จอยักษ์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าตู้แช่เตาแก๊สจะซื้อสดก็ราคาดีดีหรือจะผ่อนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ CJ การไฟฟ้าเดี๋ยวซ้ายตรงบริเวณสี่แยกบ้านทับเจริญติดร้านทองโทร044661018วันนี้สยามการไฟฟ้าลำเปรมาศเปลี่ยนเป็น CJ การไฟฟ้าสินค้าราคาดีบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้มั่นใจในคุณภาพงานบริการมากกว่าเดิม
3: น้ำดื่มสะอาดคุณภาพดีต้องผลิตจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพศูนย์น้ำดื่มมารวยศูนย์กระจายน้ำราคาถูกบุรีรัมย์ด้วยกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่สะอาดพร้อมมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ให้คุณลูกค้าได้เลือกดื่มอาทิเช่นน้ำดื่มตราเดซันเอเนจีน้ำดื่มตรามารวยแสนสุขน้ำดื่มตราไบโอนีน้ำดื่มตราด็อกเตอร์กันดิกาบริการจำหน่ายทั้งปลีกและส่งท่านใดหรือร้านค้าใดสนใจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำโดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0945416946น้ำดื่มสะอาดคุณภาพดีราคาถูกจากศูนย์กระจายน้ำมารวยน้ำดื่มจากแหล่งน้ำสะอาดในบุรีรัมย์ผลิตโดยคนบุรีรัมย์สดชื่นทุกการดื่มกับน้ำดื่มมารวยดื่มมารวย
4: วินออโต้ช่วยค่าน้ำมัน1ปีวินออโต้ช่วยค่าน้ำมัน1ปีใช่แล้วครับซื้อรถที่เต็นท์รถวินออโต้วันนี้รับช่วยค่าน้ำมัน1ปีWow. ยังมีอีกยังแถมล้างรถให้ฟรีตลอด1ปีแถมประกันภัยทุกคันฟรีค่าจัดค่าโอนและผ่อนดอกเบี้ย 0% ตลอดสัญญาและยังรับแถมเพิ่มกับบัตรกำนันทานอาหารที่ร้านอาหารตามมั่วสาขาธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์และสาขาทั้งไปสนามพร้อมโปรโมชั่นฟรีเงินดาวน์ที่แบล็คลิสต์ก็ออกรถได้ที่วินออโต้สาขานางรองติดโลตัสนางรองสาขาลำปลายมาตรตรงข้ามปตท.ลำปลายมาตรสาขาถนนบุรีรัมย์นางรองติดศูนย์ฟอร์ดใกล้แยกกระสัง0989199888ออกรถทุกคันที่วินออโต้วันนี้เราช่วยค่าน้ำมันตลอด1ปี
5: รถสวยคุ้มค่า
6: ราคาถูกใจ
5: ไปวินออโต
7: ้ Just show you
8: อยากได้ป้ายสวยงานไหวไว้ใจได้ต้องที่นี่เลยครับยิ้มดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นป้ายไวนิลผืนใหญ่สะใจป้ายหน้าร้านสุดปังหรือสติ๊กเกอร์เก๋ๆเราออกแบบจัดให้ครบจบในที่เดียวงานละเอียดดีไซน์ดีสีสันสดใสออกแบบป้ายตรงใจลูกค้าแน่นอนจะเป็นป้ายไวนิลป้ายกล่องไฟสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าหรือจะเป็นป้ายตัวอักษรแบบ3มิติลูกค้ามาใช้บริการได้เลยที่นี่ร้านยิ้มดีไซน์ออก

0: คุณกำลังฟัง Mad FM อสมทบุรีรัมย์ 92.00 MHz ผลิตรายการโดย Mad Team คุณกำลังฟัง Mad FM อสมท
1: กลับเข้ามาสู่ครึ่งหลังกับไม่ได้เฟรมทางอสมทบุรีรัมย์ครับเสาร์ที่4กรกฎาคมนะครับอยู่กับเราโดยมีธรณีธุรกิจบริการสินเชื่อเงินกู้ CJ การไฟฟ้าอำเภอลำปลายมาสเต้นรถวินออโต้นะครับศูนย์น้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์ยิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาครบวงจรแล้วก็ขอเรียกบอกข่าวบอกบุญจากทางวัดหลักเขตบุรีรัมย์นะครับในช่วงวันที่27ธันวาถึง1มกราคมปี70อย่าลืมไปร่วมบุญปิดทองลูกนิมิตกันที่วัดหลักเขตตำบลหลักเขตบุรีรัมย์นะครับ27ธันวาคม9ถึง1มกราคม70ช่วงปลายปีนี้นะครับสตาร์ทครึ่งหลังกับเพลงนี้คุณผู้ฟังครับด้วยงานจาก Groove Rider และนี่คือหยุดครับ

ไฟเดอร์นะครับเพลงก็คือหยุดนะครับเพลงที่พยายามบ่งบอกเราให้รู้จักความพอเพียงความพอดีแล้วก็พอใจในสิ่งที่มีอยู่นะฮะรู้จักหยุดรู้จักพอนะครับแต่ชีวิตจริงของคนเรานี่บางเรื่องนี่มันหยุดไม่ได้เนาะมันต้องไปต่อเช่นการทำมาหากินต้องมีเงินมีทองเอาไว้ดูแลตัวเองยามแก่เฒ่านะฮะเอาไว้ส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนกันแล้วก็ให้เขาได้มีอนาคตดีๆนะครับมันเลยหยุดไม่ได้ในการจะต้องดิ้นรนเพื่อสู้ชีวิตนะครับตอนนี้ใครที่พยายามดิ้นรนอยู่แล้วก็ชีวิตมันยังแบบไปยากเหลือเกินเพราะมีปัญหาด้านการเงินเข้ามาเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับต้องการตัวช่วยไหมเล่าแนะนำธรณีธุรกิจนะครับตัวช่วยยามยากใครเดือดร้อนด้านการเงินต้องการกู้เงินไปขับเคลื่อนชีวิตตัวเองกู้เงินไปแก้ปัญหาเรื่องโน่นนี่นั่นกู้เงินไปซื้อปุ๋ยทำนากู้เงินไปซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านหรือต้องการอยากจะซื้อนู่นนี่นั่นแต่เงินไม่พอไปกู้ได้ธรณีธุรกิจเขามีสินเชื่อเงินกู้ที่หลากหลายรูปแบบนะครับกู้เป็นเงินสดเป็นเงินก้อนก็ได้หรือต้องการอยากจะจดจำนองโฉนดที่ดินก็ได้เป็นบริการเงินกู้แบบลดต้นลดดอกนะครับกู้ไปแล้วลูกค้าสามารถจะเลือกชำระคืนได้ทั้งการเลือกจ่ายเป็นรายเดือนหรือว่าจะเลือกชำระเป็นรายปีธรณีธุรกิจยินดีให้ได้กู้กันนะครับและไม่จำกัดสาขาอาชีพในการกู้ด้วยนะครับสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนบุลำดวนทางไปคลองถมหนองแปดตรงข้ามมินิบิ๊กซีติดทางรถไฟสาขานางรองอยู่ถนนเส้นหลังทิวประการอำเภอนางรองนะครับ044-601-317ทั้งเบอร์ ID ไลน์เบอร์สำนักงานเนี่ยเลขเดียวกันนะครับส่วนในด้านของเต้นรถวินออโต้ชั่วโมงนี้โปรแบบมีด้วยเหรอหรือจะเชื่อเพราะวินออโต้แจกแถมมากมายนะครับซื้อรถที่วินออโต้ตอนนี้ช่วยแถมเติมน้ำมันฟรี1ปีลูกค้าดาวรถมาเท่าไหร่เราแถมดาวให้เท่าตัวคุณดาวมา10,000เราแถมให้10,000คุณดาวมา20,000เราแถมเงินดาวให้อีก20,000แบบนี้เป็นต้นนะครับมีการแถมประกันภัยทุกคันมีการแถมล้างรถฟรี1ปีมีโปรโมชั่นผ่อนดอกเบี้ย 0% ตลอดทุกงวดและมีการแถมคูปองทานอาหารที่ร้านตำมั่วอีกด้วยนะครับนี่คือโปรที่เต้นรถบินออโต้มีอยู่ในตอนนี้นะครับฟังทันไหมเนี่ยแถมช่วยดาวเท่าตัวแถมช่วยเติมน้ำมันฟรี1ปีแถมล้างรถฟรี1ปีผ่อนดอกเบี้ย 0% ทุกงวดจนครบสัญญาและมีการแถมบัตรทานอาหารฟรีที่ร้านอาหารตำมั่วเกินคุ้มนะครับซื้อรถที่นี่ของแจกของแถมนี่แม่สุดๆไปเลยนะฮะวินออโต้ทั้งสาขาลำปลายมาสนะครับตรงข้ามปตท.ลำปลายมาสสาขานางรองติดโลตัสนางรองนะครับสาขาถนนบุรีรัมย์นางรองติดสวนฟอร์ดก่อนแยกกระสังนี่เองนะครับติดต่อเจ้าของเต้นเฮียวินใจดีได้ที่เบอร์นี้นะครับ0989199888นะครับ0989199888นะครับแล้วก็ในด้านของเครื่องใช้ไฟฟ้าแวะร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนที่ CJ การไฟฟ้าอำเภอลำปลายมาสเครื่องใช้ไฟฟ้าดีคุณภาพดีราคาถูกนะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่าซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรขึ้นมานี่มีการเคลมประกันมีบริการหลังการขายให้หลายคนซื้อสินค้าผ่านออนไลน์นะครับซึ่งเราไม่รู้ที่ไปที่มาของมันแล้วก็สินค้าออนไลน์บางตัวดีก็ดีไปบางตัวมันไม่ดีขึ้นมานี่ซื้อมาเหมือนทิ้งเงินนะครับเพราะการจะไปเคลมประกันหลังการขายนี่มันลำบากก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์บางครั้งสินค้ามันไม่ตรงปกนะครับซื้อมาแล้วผิดหวังคืนก็ลำบากคืนก็ลำบากยากอีกต่างหากนะฮะต้องการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแวะ CJ การไฟฟ้าลำปลายมาสดีกว่านะครับสิบอกให้ร้านตั้งอยู่ตรงบริเวณใกล้กับสี่แยกเวททับเจริญนะครับเลี้ยวซ้ายออกไปทางแบงก์กรุงไทยติดร้านทอง CJ มีสาขา2ด้วยเปิดอยู่ในโต้รุ่งอำเภอลำปลายมาสนะครับ044-661-018นะครับเพลงนี้ศิลปินมากความสามารถป๊อปแคลรี่บลาบลานะครับชื่อเพลงก็คือคนที่ไม่เข้าตาครับ

0: ังฟังแมท FM อสมทบุรีรัมย์ 92.00 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยแมททีม
1: คุณกำลังฟังแมท FM อสมท
2: ช่วงท้ายรายการกับแมทFMทางอสมทบุรีรัมย์ครับเสาร์ที่4กรกฎาคมปี69นะครับแป๊บๆนี้ก็กลางปีแล้วนะครับเนี่ยเวลาไปไวๆนะครับแจ้งข่าวบอกบุญจากวัดหลักเขตกันดีกว่านะครับเผื่อใครเป็นสายบุญอยากจะร่วมกุศลกับทางวัดในช่วง27ธันวาคม69ปีนี้ถึง1มกราคม70ปีหน้าทางวัดจะมีการปิดทางวัดจะมีการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตเป็นงานบุญใหญ่นะครับณวัดละเขตตำบลละเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็ตลอดทั้งการจัดงาน 5-6 วันเนี่ยจะมีมรสุมสมโภชกันตลอดทั้งงานนะครับทั้งหนังจากมาตังภาพพยนตร์ลิเกโป้ยเซียนนะฮะเฉลิมพลมาลาคำพี่แกก็มาด้วยนะครับแล้วก็มีมวยมันให้ได้ชมกันแล้วก็มีลิเกจากชาตรีรุ่งเรืองศิลป์แล้วก็มีภาพยนตร์ให้ได้ชมกันต้องรุ่งตลอดวันงานด้วยนะครับ27ธันวาถึง1มกราคมใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมบริจาคกับทางวัดนะครับทั้งการเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตต่างๆเนี่ยติดต่อเจ้าอาวาสวัดได้ที่ท่านพระอธิการบุญเชิดสุทธาศรีโลนะครับเบอร์0862583949นะครับหรือไม่ก็สามารถจะร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารแบงก์กรุงไทยได้ชื่อบัญชีวัดหลักเขตนะครับบริจาคเข้าเลขบัญชี664-869-5242นะครับ664-869-5242เผื่อใครอยากจะทำบุญผ่านออนไลน์แบงก์กรุงไทยบัญชีวัดหลักเขตตามหมายเลขที่แจ้งไปนะครับแล้วก็ในด้านของศูนย์น้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์นะครับสะอาดทุกหยดสดชื่นทุกขวดต้องน้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์นะครับนอกจากการผลิตน้ำดื่มจำหน่ายแล้วอย่างที่แจ้งให้ทุกฟังมาตลอดว่าที่นี่เองมีบริการผลิตขวดเปล่าจำหน่ายนะครับเป็นขวดเปล่าขนาด600ซีซีแล้วก็เป็นถังเปล่าขนาด 18.6 ลิตรนะครับแล้วก็มีบริการรับทำแบรนด์น้ำตามที่ลูกค้าต้องการด้วยมีศูนย์ราชการในบ้านเรามีห้างดังในบุรีรัมย์บ้านเราเองมีการว่าจ้างให้ศูนย์น้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์เนี่ยทำแบรนด์น้ำให้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่การันตีถึงเครดิตของทางศูนย์น้ำดื่มมารวยของเขานะครับว่าได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมในการผลิตน้ำดื่มยังไม่พอยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในท้องถิ่นบ้านเราให้ผลิตแบรนด์น้ำเพื่อไปใช้ในการจำหน่ายต่อแล้วก็เพื่อไปใช้ในการอุปโภคบริโภคในส่วนราชการด้วยนะครับศูนย์น้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์ครับโรงน้ำตั้งอยู่ทางไปบ้านหนองไผ่ใหญ่ใกล้กับสามแยกเทศบาลเมืองชุมเห็ดตำบลชุมเห็ดบุรีรัมย์นะครับ0945416946ครับจะทำป้ายโฆษณาอย่าลืมถึงร้านยิ้มดีไซน์นะครับสื่อป้ายโฆษณาครบวงจรครับป้ายโฆษณาทุกประเภทที่มีการใช้งานในบ้านเราจะเป็นป้ายแบ็กดรอปป้ายกองโจรป้ายอิงเจ็ตหรือจะเป็นป้ายอักษรอะคริลิกต่างๆนะครับฉลากสติ๊กเกอร์สินค้าครบถ้วนกระบวนความที่ร้านนี้ยิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาครบวงจรนะครับเป็นหนึ่งในร้านป้ายโฆษณาที่หลายคนให้ความไว้วางใจมีส่วนราชการใหญ่ๆหลายแห่งอย่างเช่นราชภัฏบุรีรัมย์บ้างละขนส่งบุรีรัมย์บ้างละว่าจ้างให้ร้านยิ้มดีไซน์ผลิตสื่อป้ายโฆษณาให้นะครับร้านตั้งอยู่ถนนบุรีรัมย์ประคนชัยติด4แยกพัทระเขากระโดงครับเป็นตึกอาคารพาณิชย์เรียงรายอยู่เยื้องๆกับเขากระโดงก่อนเขากระโดงฝั่งขวามือสังเกตป้ายหน้าร้านยิ้มดีไซน์แวะไปได้เลยนะครับแมทเฟมในช่วงเสาร์นี้เวลาหมดแล้วล่ะครับสำหรับผมช่วงนี้ผมจับตาดูราคาน้ำมันโซล่าว่าเมื่อไรจะลงราคาสักทีเพราะว่าเราใช้กระบะเนาะเราก็ต้องเติมโซล่าแหละก็รอดูว่าเมื่อไรกองทุนน้ำมันใจดีปรับลงราคาให้สักทีลงอยู่ตอนนี้มันก็37บาทเกือบ38นะฮะอยากได้สัก30 31อย่างเงี้ยไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับติดตามกันต่อไปปิดท้ายวันนี้กับเพลงนี้คุณผู้ฟังครับงานจากพี่ป๊อต Modern Dog นะครับและนี่คือเรื่องจริงพรุ่งนี้อาทิตย์มาเจอกันใหม่มิสเตอร์แมทตะวันพานทองทำหน้าที่ผลิตรายการโดยแม่ทีมเสาร์นี้สวัสดีครับ

นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: พัสดุยาเสพติดให้แอมีนาที่คอนโดย่านบางนาเตรียมคุมตัวขยายผลค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาบ่ายนี้สทแถลงผลทุจริตสอบท้องถิ่นระบุพบพิรุธแก้ฝ่ายคะแนน115ครั้งสั่งตรวจสอบย้อนหลังข้าราชการใหม่ 15,560 รายเป็นการด่วน CBI เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบิ๊กจ๊อดใช้หญิงไทยลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติยึดยาเสพติดกว่า132กิโลกรัมมูลค่าทะลุ400ล้านบาทชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมนีอีซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่4กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประเด็นแรกครับเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่ไปให้แอร์สาวหิ้วเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะครับหลังจากมีการขยายผลพบชายสวมฮูดสีน้ำเงินเป็นพลมาส่งพัสดุให้กับแอร์สาวล่าสุดครับรวบตัวชายคนนี้ได้แล้วนะครับโดยความคืบหน้ากรณีแอร์มีนาถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมคาสนามบินเมืองเมลเบิร์นในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนน้ำหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนไปในกระเป๋าสัมภาระต่อมาครับเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจนครบาลแกะรอยล่าตัวชายปริศนาสวมเสื้อฮูดนั่งรถมาส่งกล่องพัสดุต้องสงสัยให้กับแอร์สาวที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ขยายผลจับกุมนายอุทัยชายใส่ฮู้ดสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งสีเทาดำนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้แอร์มีนาได้แล้วนะครับโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีขนส่งสายเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งการซักถามก็ยอมรับว่าเป็นคนใส่ฮู้ดสีน้ำเงินว่าจ้างนายอติราชขับรถยนต์แล้วก็เป็นคนนำกล่องพัสดุส่งให้กับมือนางสาวมีนาเมื่อ22มีนาคมที่ย่านคอนโดบางนาครับซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวในอุทัยตรวจค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาช่วงบ่ายนี้ทั้งนี้การจับกุมดังกล่าวเป็นการขยายผลหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับตำรวจจับกุมนายอติราชคนขับรถพาในอุทัยวัย59ปีและนายอติราชซักทอดว่าได้รับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวนั่งมาด้วยกันไปส่งพัสดุที่คอนโดของนางสาวมีนาส่วนรถยนต์คันนั้นได้เข้าอู่ที่อยุธยาครับขณะที่ตำรวจตรวจสอบประวัติคนขับรถพบเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าได้รับโทษจริง20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายมากรุงเทพเมื่อปี40คดีนี้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการสืบสวนเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนเป็นค่าหิ้วให้กับนางสาวมีนารวมเป็นเงิน 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทได้โอนจ่ายให้ในวันที่นางสาวมีนาจะบินนะครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าหลังตำรวจจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮูดนำพัสดุไปส่งให้กับแอร์สาวปปส.ก็ได้ประสานตำรวจนครบาลเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญก็คือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานกับแอร์สาวซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในไทยหรือว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีชื่อข้อมูลเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้ครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์ขมลเลขาธิการปปส.ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนผู้ที่ถูกจับกุมได้เพื่อยืนยันต้นต่อกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2คนเป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาครับขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบจ้างไรเดอร์และก็แอร์มีคนไทยที่เป็นตัวการใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนการขยายผลของปปส.ในคดีแอร์มีนาครับยังมีการระบุถึงนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาชาวลาวที่จังหวัดเลยหลังสืบสวนพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งครั้งละ 8,000 บาทจ จากผู้ว่าจ้างชาวลาวในจำนวนนั้นไปส่งที่ซอยรางน้ำแล้วก็บางกะปิพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เปิดเผยว่า DSI ได้รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษโดยปปส.ได้ส่งมอบตัวให้กับ DSI ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อ 23:00 น.และเริ่มสอบปากคำโดยสอบเสร็จราวๆ 2:00 ครับขณะนี้ได้คุมตัวไปฝากขังต่อศาลแล้วเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2คนรับสารภาพในส่วนที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาและปฏิเสธเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์สาวมีนาครับ
2: ทางด้านตำรวจนครบาล นะคะได้มีการเปิดเผยถึงแชทนะคะที่แอดมินเพจ Rose คุยกับแอร์มีนานะคะแชทนั้นระบุวัน

0: ที่6มิถุนายนตอน 8:55 นาทีค่ะโรสนั้นทักแชทมาหาแอมีนาว่าจอง9โลค่ะก่อนโอนจองขอดูตั๋วบินก่อนได้ไหมคะลักษณะว่าเป็นการพูดคุยเพื่อจะจองน้ำหนักของพัสดุที่จะฝากหิ้วไปด้วยนะคะพอประมาณ 9:12 นาทีค่ะแอมีนาก็ตอบกลับว่าอันนี้ฝากไปเมลถูกต้องไหมคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการสอบถามกลับไปนะคะว่าจะฝากหิ้วไปที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียใช่หรือไม่ซึ่งโรสก็ตอบกลับมาว่าใช่ค่ะนะคะแล้วก็อีกแชทนึงก็เป็นตัวอย่างพัสดุที่โรสนั้นส่งมาให้แอมีนาดูก็เป็นกระเป๋าผ้าลายไทยระบุข้อความว่ากระเป๋ากว้าง14ยาว16นิ้วแล้วก็ตอบกลับข้อความของแอมีนาที่ถามว่าให้ไปส่งที่ไหนของเมลเบิร์นนะคะโรสก็บอกว่าให้น้องมารับค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยังไปเปิดปฏิบัติการบูรณาการครั้งใหญ่ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติของบิ๊กจ๊อดหัวหน้ากระบวนการชาวต่างชาติผิวสีใช้คนไทยขนลำเลียงเฮโรอีนและโคเคนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยก่อนจะส่งออกไปต่างประเทศและกระจายสู่เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั่วโลกค่ะผลการปฏิบัติระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง1กรกฎาคมนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับผู้ต้องหาได้6คดีรวม13รายเป็นคนไทย7รายไนจีเรีย5รายและโปแลนด์1รายค่ะพร้อมกับตรวจยึดเฮโรอีน110กิโลกรัมมูลค่าประมาณ331ล้านบาทและโคเคน 22.2 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ66ล้านรวมมูลค่าของกลาง400ล้านนะคะทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาจะปิดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐค่ะจากการสืบสวนพบว่าบิ๊กจ๊อดยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นหัวหน้าขบวนการที่ร่วมกับเครือข่ายชาวต่างชาติผิวสีใช้วิธีตีสนิทหญิงไทยผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะก่อนจะเดินทางเข้ามาสารสัมพันธ์บางรายก็ถึงขั้นอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยนะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนจะหลอกหรือบังคับให้หญิงไทยเดินทางไปรับยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านและลักลอบข้ามแม่น้ำโขงกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจากนั้นจึงใช้รถยนต์ของเครือข่ายลำเลียงเข้าสู่กรุงเทพเพื่อส่งต่อให้สมาชิกชาวต่างชาติและบางส่วนก็ถูกเตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตำรวจยังพบว่าขบวนการมีเทคนิคการอำพรางยาเสพติดอย่างแนบเนียนนะคะโดยซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ในถุงขนมถุงกาแฟถุงอาหารสัตว์กล่องผ้าอเนกประสงค์รวมถึงซ่อนในกระดาษจัดส่งเสื้อเชิ้ตค่ะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการตรวจค้นแล้วก็ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ของสนามบินข้อมูลการสืบสวนระบุว่าถ้าเฮโรอีนล็อตดังกล่าวสามารถลำเลียงไปยังประเทศออสเตรเลียได้จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ10ล้านบาทส่งผลให้ของกลางทั้งหมดมีมูลค่าพุ่งสูงกว่าพันล้านบาทนะคะก็เป็นแรงจูงใจสำคัญให้เครือข่ายลงทุนใช้หญิงไทยเป็นเหยื่อในการขนยาเสพติดค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะว่าล่าสุดทางสถ.แถลงนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมเอกชนแก้คะแนนไปถึง115ครั้งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับมีความคืบหน้าคดีโกงสอบครับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.แถลงผลสอบทุจริตท้องถิ่นบอกว่าพบพิรุธแก้ไฟล์คะแนนไปถึง115ครั้งครับกรณีปปช.ร่วมกับตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่นนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้ยอมจ่ายเงินค่าวิ่งเต้นตั้งแต่ 350,000 บาทจนถึง 800,000 บาทและพบสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงครับเมื่อวันที่23มิถุนายนเพื่อตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความโปร่งใสผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกระบวนการตรวจและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านคณะกรรมการพบความผิดปกติที่สอบไปในทางทุจริตอย่างชัดเจนครับโดยไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่สท.ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างก็คือมหาวิทยาลัยที่จัดสอบพบว่ามีชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายและมีประวัติการเข้าใช้งานแก้ไขไฟล์สูงถึง115ครั้งรวมถึงปรากฏชื่อบริษัทเอกชนที่เป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาทำการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังพบประเด็นสำคัญครับก็คือข้าราชการของสท.ได้รับมอบแฟลชดราฟต์ประมวลผลผู้สอบผ่านจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งแฟลชดราฟต์ดังกล่าวไม่ใช่แฟลชดราฟต์ฉบับต้นฉบับที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในห้องทำงานของอธิบดีสท.ครับคณะกรรมการระบุเพิ่มเติมว่าในขั้นตอนการตรวจทานความถูกต้องก่อนประกาศผลสอบพบว่ามีข้าราชการของสท.ร่วมกับผู้รับจ้างตรวจทานรหัสและคะแนนหลายครั้งจึงมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยความร่วมมือระหว่างข้าราชการสท.ผู้รับจ้างและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและเมื่อ26มิถุนายนครับสท.ได้ร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยทำการส่วนตรวจข้อมูลผลคะแนนสอบในแฟลชดราฟต์ต้นฉบับที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยพบว่าผลคะแนนในไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกันกับผลคะแนนในฝ่ายประมวลผลซึ่งผู้รับจ้างเสนอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันประกาศรายชื่อแต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและให้เกิดเป็นความให้เกิดมีความเป็นธรรมนะครับประธานกรรมการกลางในการสอบแข่งขันมอบหมายให้สท.ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 15,560 รายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันก็คือวันที่4นี้นะครับจนถึงวันที่6กรกฎาคมแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้ทางมสว.นำโดยศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีก็ออกมาแถลงนะครับว่าไม่พบข้อสอบรั่วแต่พบคนนอกครับแทรกแซงกระบวนการประกาศคะแนนยินดีให้ความร่วมมือตรวจสอบกับทุกฝ่ายแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าหากนายกรัฐมนตรีใจร้อนก็ต้องไปขอปปช.แล้วก็นำแฟลชไดรฟ์มาเปิดคู่กันเลยครับระหว่างมสว.กับสท.นะครับว่าตรงไหนมีการแก้ไฟล์คำตอบนะครับเห็นใจคนที่สอบได้แล้วคนที่ไปทุจริตก็ไม่ควรมาทำงานคนที่สอบไม่ได้มันไม่ถูกต้องมันน่าจะสั่งการเพื่อเอาแฟลชไดรฟ์มาชนกันว่ามีความต่างกันยังไงครับ
1: มาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะเหตุเด็ก11ขวบขับกระบะชนขบวนพระธุดงค์นะคะที่ริมถนนจังหวัดมุกดาหารมรณภาพถึง10รูปล่าสุดก็มีการนำส่งสรีระสังขารกลับไปยังวัดต่างๆที่พระที่มรณภาพจำพรรษาอยู่ค่ะเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปกลับมาที่วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีด้วยขบวนรถกู้ภัยนะคะมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสมณีวนารามเป็นประธานเดินจูงค่ะโดยสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปก็มีพระภิกษุโยธินวรรณสีพระภิกษุรัสตะทองบุราณพระภิกษุนิคมอังกาพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์พระภิกษุสาครคลังสูงเนินเข้าในศาลาตามอายุพรรษานะคะจากนั้นก็มีพิธีสวดมาติกาตามประเพณีค่ะ โดยวันนี้จะเปิดให้สาธุชนส่งน้ำสรีระสังขารพระทั้ง7รูปนะคะจนถึงเวลาบ่าย3แล้วพอ4โมงเย็นค่ะก็จะมีพิธีส่งน้ำหลวงพระราชทานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานซึ่งการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และส่งรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆราชค่ะที่โปรดประทานผ้าไตรและช่อไม้จันทร์ด้านออยแสงศิลป์ศิลปินและลูกชายของหนึ่งในพระที่มรณภาพจากเหตุครั้งนี้เปิดใจนะคะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือว่าพบกับคู่กรณีซึ่งตนพร้อมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นเพื่อความกระจ่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่ากรณีนี้มีความละเอียดอ่อนทางข้อกฎหมายคุ้มครองเด็กค่ะแล้วก็ขอฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงผู้ปกครองนะคะให้คำนึงถึงวุฒิภาวะของเด็กเป็นสำคัญถ้าเด็กยังไม่พร้อมไม่ควรฝึกให้ขับขี่ยานพาหนะท่านี้สำหรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะทีมแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีกำลังให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งทำการรักษาอย่างเต็มที่ขณะที่พระภิกษุรูปอื่นๆที่อาการดีขึ้นก็กลับมาพักฟื้นอย่างวัดต้นทางโดยมีคณะสงฆ์และทีมแพทย์ร่วมกันดูแลสภาพจิตใจเพื่อบรรเทาอาการสะเทือนใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและวันนี้ช่วง4โมงเย็นนะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเดินทางเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพด้วยที่วัดน้ำขุ่นค่ะส่วนที่โคราชนะคะเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายสรีระสังขารของพระสาครตปะคุโนคลังสูงเนินอายุ63ปีพรรษา5จากโรงพยาบาลมุกดาหารเดินทางมาถึงศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะสำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพจะมีขึ้นในเวลา4โมงเย็นวันนี้นะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามาเป็นประธานในพิธีต่อด้วยพิธีสุกรรมศพจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าตู้พระอภิธรรมพระพิธีธรรม4รูปเจริญพระอภิธรรมและประธานในพิธีทอดผ้าสบงพระราชทานเพื่อถวายเป็นเกียรติแด่พระสาครค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าของ Facebook ชื่อว่าโรเบิร์ตน้ำเต็มคันได้โพสต์คลิปว่าก่อนเกิดเหตุตนเองเพิ่งจะทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ที่ร่วมทุดงในครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตกใจมากแล้วก็เสียใจมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับบิ๊กตูนครับลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเร่งพัฒนาชายแดน3ภาควันนี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยเดินทางไปยังพื้นที่กองป้องกันชายแดนด้านตะวันออกตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับพื้นที่ที่จะลงติดตามก็ประกอบด้วย3กองกำลังหลักๆนะครับก็ได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูและความมั่นคงและคุ้มครองที่ปไตยของประเทศตามแนวชายแดนครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทางนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะดำเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศครับ
1: มาดูเรื่องของการรับน้องกันนะคะความคืบหน้าเหตุเด็กช่างรับน้องจนทำให้มีเหตุการณ์ทำปืนลั่นใส่หน้าอกรุ่นน้องเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่3กรกฎาคมค่ะตำรวจสภ.โพแก้วรับแจ้งจากโรงพยาบาลมหาชัยว่ามีคนถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตที่ถนนเลียบคลองหมู่บ้านเสรีเก่าเฟส2หมู่2ตำบลตะลุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบก็ไปพบกล่องเลือดแล้วก็พบขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกกระจายเกลื่อนพื้นค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายนิรพลหรือว่านิวอายุ22ปีนะคะผู้สื่อข่าวก็พูดคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะเขาเล่าว่าก่อนจะเกิดเหตุกลุ่มพวกตนประมาณ5คนเนี่ยนั่งดื่มกินกันอยู่แถวกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นก็ชวนกันย้ายมานั่งดื่มตรงจุดเกิดเหตุระหว่างนั้นมีชายสวมเสื้อคลุมสวมเสื้อกันน็อกเต็มใบนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาคว้าปืนยิงใส่ลูกกระสุนถูกผู้ตาย1นัดล้มนอนลงกับพื้นค่ะจากนั้นตนและเพื่อนๆจึงอุ้มร่างมาส่งที่โรงพยาบาลนะคะตำรวจสอบสวนเพื่อนในกลุ่มพบให้การนะคะวกไปวนมาให้การไม่ตรงค่ะเพื่อนอีกคนอ้างว่าระหว่างที่นั่งดื่มกันมีการหยิบปืนปากกามาเล่นจังหวะส่งต่อให้ผู้เสียชีวิตปืนเกิดลั่นด้วยความตกใจก็เลยโยนทิ้งคลองตำรวจประสานกู้ภัยดำน้ำค้นหาใช้เวลา2ชั่วโมงก็ยังไม่พบนะคะขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันก่อนจะได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องขอความช่วยเหลือจับใจความได้ว่าช่วยด้วยหายใจไม่ออกนะคะยังมีชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจุดเกิดเหตุเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ค่อยจะมีใครผ่านค่ะเพราะว่าเป็นทางตันส่วนมากก็มีแค่วัยรุ่นกลุ่มเดิมชอบพารุ่นน้องมาแอบทำกิจกรรมรับน้องบ่อยๆนะคะล่าสุดตำรวจสภ.โพแก้วนำตัวเพื่อน4คนไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็นำไปตรวจคนบ้านผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกค่ะทางตำรวจจึงทำการตรวจยึดเป็นหลักฐานส่งดำเนินคดีพ.ร.บ.อาวุธปืนนะคะขณะที่กล้องวงจรปิดจับภาพกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งมีการขี่รถมอเตอร์ไซค์พาผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลแล้วก็ตะโกนว่าขอทางหน่อยพร้อมกับมีการบีบแตรเป็นระยะก่อนที่จะพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามเส้นทางเพื่อมุ่งหน้าโรงพยาบาลมหาชัย2ค่ะ
0: รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างพลังงานไทยเข้าสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดลดฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนสร้างความมั่นคงทางพลังงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าโลกกำลังก้าวสู่การแข่งขันครั้งใหม่ที่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงด้านเทคโนโลยีหรือว่าการผลิตแต่แข่งขันกันว่าใครจะสามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดได้มากกว่าเพราะพลังงานสะอาดกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนการส่งออกและก็การสร้างงานในอนาคตรัฐบาลจึงเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับข้อมูลจากรายงานทบทวนสถิติโลกด้านพลังงานฉบับล่าสุดของสถาบันพลังงานระบุว่าปี2025หรือว่า2568พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รวมกันกลายเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของโลกมากที่สุดเป็นครั้งแรกขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและกำลังผลิตใหม่ส่วนใหญ่มาจากพลังงานคาร์บอนต่ำโดยพลังงานลมและแสงอาทิตย์เติบโตถึง 18.3% ในปีเดียวสะท้อนว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดอย่างชัดเจนครับตอนนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่เพียงเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะว่าอุตสาหกรรมยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็น data center อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าภาคส่งออกต่างต้องการไฟฟ้าที่มั่นคงมีต้นทุนเหมาะสมและก็สอดคล้องกับมาตรฐานการลดการปล่อยคาร์บอนที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลกหากประเทศไทยเตรียมความพร้อมไม่ทันก็อาจจะสูญเสียโอกาสในการดึงดูดการลงทุนและขยายตลาดส่งออกในอนาคตได้นะครับนายกรัฐมนตรีจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการผลักดันโครงการโซล่าภาคประชาชนการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะระบบกักเก็บพลังงานระบบบริหารจัดการพลังงานรวมถึงการเตรียมใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงินด้านพลังงานครับเพื่อสนับสนุนโครงการที่ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้ครับ
1: เมื่อวานนี้มีการตรวจยึดหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบนะคะคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีรถกระบะ ต้องสงสัยนะคะขับเข้ามาในพื้นที่ตลิ่งริมโขงพื้นที่บ้านส้มปล่อยตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะก็ไปเห็นมีกลุ่มชาย 10-15 คนกำลังแบกสิ่งของจากเรือไปขึ้นรถนะคะลักษณะเป็นกระสอบค่ะแล้วก็พอช่วง 1:20 นาทีเจ้าหน้าที่ก็ขับรถไล่ล่ามานะคะแล้วก็ส่งสัญญาณให้คนขับรถหยุดแต่ว่าทันทีที่รถคันดังกล่าวเห็นว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่ก็รีบเร่งความเร็วหลบหนีค่ะชุดลาดตระเวนก็ไล่ติดตามจนถึงบ้านมโนรมที่จังหวัดมุกดาหารถนนวงแหวนรอบนอก238จนสุดท้ายสามารถควบคุมตัวนายทักษิณอายุ58ปีคนขับได้นะคะแล้วก็ตรวจยึดรถกระบะตู้ทึบไว้ตรวจสอบด้วยไปตรวจค้นภายในรถพบหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบประมาณ720กิโลค่ะบรรจุภัณฑ์ระบุแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศเยอรมนีไม่มีเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของแล้วก็ใบรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ด้วยนะคะด่านกักกันสัตว์มุกดาหารก็เลยเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการบันทึกจับกุมแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดตามพรบ.โรคระบาดสัตว์นำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออกผ่าน

0: อะไรอายาตอลอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของประเทศซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลโดยทางการอิหร่านเริ่มจัดพิธีศพที่จะดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะมีการเคลื่อนร่างของคาเมเนอีไปยังเมืองกุมเมืองนาจาฟและก็เมืองคาบาล่าซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของชาวมุสลิมนิกายชีอะในอิหร่านและอิรักก่อนที่จะนำไปฝังเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในขั้นสุดท้ายที่เมืองมัชฮัดซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศครับ
1: ไม้สักหรือไม้สักนะคะพายุไต้ฝุ่นลูกที่10ของปีนี้พัดขึ้นชายฝั่งมณฑลไหหนานหรือไหหลามทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ค่ะทำให้เกิดลมพัดกระโชกแรงและฝนตกหนักในพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นบอกว่าพายุหมุนเข็นร้อนลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งเมื่อตอน 18:20 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นที่บริเวณเขตอำเภอปกครองตนเองเหลิงซุยกลุ่มชาติพันธุ์หลีของมณฑลไหหนานขณะพัดขึ้นฝั่งพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง23กิโลเมตรต่อวินาทีค่ะและเพื่อรับมือกับผลกระทบจากพายุนะคะบริการรถไฟทุกขบวนทั้งเที่ยวไปและขากลับจากมณฑลไหหนานถูกสั่งระงับให้บริการในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ขณะที่ท่าอากาศยานานาชาติซานหยาฟีนิกซ์ได้สั่งระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะบริเวณช่องแคบฉงโจได้มีการระงับบริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและยานพาหนะตั้งแต่เวลาเช้ามืดของวันเสาร์นี้และคาดว่าจะหยุดให้บริการ 1-2 วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะส่วนโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กในเมืองซานหยาและเขตปกครองตนเองเล่อตงกลุ่มชาติพันธุ์หลีปิดทำการชั่วคราวเหมือนกันค่ะบริเวณนอกชายฝั่งของอำเภอหลิงซุยอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นได้ส่งผลกระทบต่อฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลลึกเมื่อเกิดคลื่นยักษ์โหมซัดกระชังเพาะปลาอย่างรุนแรงแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัดทางนี้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นคาดการว่าจะยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอำเภอหลิงซุยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะทางการท้องถิ่นเมืองอุรุมชีเมืองในเขตปกครองตนเองเจียงอุยนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้เร่งดำเนินมาตรการคลายความร้อนฉุกเฉินเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัยหลังอุณหภูมิพุ่งสูงทะลุ40องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้ค่ะตอนนี้เมืองอุรุมชีนั้นร้อนระอุอุณหภูมิทะลุ40องศานะคะส่วนมาตรการต่อสู้กับสภาพอากาศร้อนจัดเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถพ่นละอองฝอยและก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงมาร่วมปฏิบัติการลดอุณหภูมิความร้อนในพื้นที่กลไกทำงานของรถพ่นละอองฝอยก็จะทำให้แลงน้ำกลายเป็นละอองน้ำแล้วก็ระเหยไปในอากาศอย่างรวดเร็วเป็นการดูดซับความร้อนและลดอุณหภูมิโดยรอบพร้อมกับเพิ่มความชื้นไปในตัวด้วยค่ะขณะที่รถฉีดน้ำที่วิ่งตามหลังมาก็จะทำการฉีดพ่นน้ำลงสู่พื้นผิวถนนโดยตรงเพื่อลดความร้อนของพื้นผิวอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้ถนนยางมาตอยอ่อนตัวภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนจัดค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: เปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: ่สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื
1: ่12:32 นะคะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ทันสื่อค่ะวันนี้วันเสาร์ที่4 กรกฎาคม 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์สุทธิรักษ์และดิฉันจินตนาอาจารย์ไพบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ณรงค์
2: สวัสดีครับน้องกินสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
2: ก็จริงวันนี
1: ้
2: สภาการมีงานใช่ไหม
1: ใช่ค่ะที่โรงแรมรอยัลริเวอร์นะคะก็มีการปาฐกถาของดร.เอกนิติธรรมประภาสด้วยค่ะนะคะ
2: มี MD ของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทย
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีดร.พจน์อารามวัฒนานนท์นะครับแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม
1: ่
2: ๆน่าสนใจมากแล้วช่วงบ่ายก็เดี๋ยวก็จะมีการสัมมนาด้วยเป็นเสวนาดีกว่าเสวนา
1: ใช่ค่ะก็เป็นงานครบรอบ29 ปีนะคะค่ะ
2: 29 ปี
1: ค่ะใช่แต่ก็หาสามารถติดตามได้นะคะในเว็บไซต์ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินี่แหละค่ะนะคะก็เป็นจดใหญ่เศรษฐกิจไทยท่ามกลางวิกฤตโลกค่ะหัวข้อน่าสนใจทีเดียวค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ในยุคนี้จริงๆแล้วนะครับก็ทุกคนต้องให้ความสนใจกับเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองก็มีความรู้สึกแบบมันก็นะมันซ้ำมาซ้ำไปซ้ำไปซ้ำมาแบบยินใช่ไห
1: มก็นะคะก็เหมือนกับแบบว่าจะเป็นฉากซ้ำๆนะคะแต่ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
2: เหมือนลิเกนะไม่ได้ไม่ดีก็แบบจันทโคลบอยู่เรื่อยเลยประมาณนี้สมัยเราเด็กๆจำได้ป่ะลิเกลงไหนก็ส่วนใหญ่ก็จันทโคลบอะไรประมาณนี
1: ้
2: การเมืองก็ประมาณนี้ป่ะ
1: ค่ะแต่ว่าก็คิดว่าหลายฝ่ายทุกคนมีบทเรียนนะคะคิดว่ามันจะจับไม่ซ้ำรอยเดิมหรอกนะคะเพราะว่าน่าจะเป็น
2: วิธีการจะเปลี่ยนไป
1: นะคะวิธีการเปลี่ยน
2: วิธีการจะเปลี่ยนไป
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตัวละครเนี่ยแต่ละคนก็เรียกว่ามีเรียกว่าอะไรมีลูกทีเด็ดทีขาดเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอาจจะมีความเหมือนและความต่างนะถ้าหมายถึงเรื่องร้อนๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
2: นะครับได้ก็ที่เรื่องร้อนสัปดาห์ที่ผ่านมาเอ๊ะจริงๆ2 สัปดาห์หรือเปล่าจริงตั้งแต่วันที่25นู่นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าประชุมงบประมาณนี่อาจจะหงอยๆไปนิดนึงเพราะว่ามีเรื่องนี้เข้ามาด้วยนะคะค่ะ
2: นั่นก็คือเรื่องของแอร์การบินไทย
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลีย
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมครับกรณีนำไม่แน่ใจนะว่ารู้หรือไม่รู้ตอนนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได
1: ้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: มียาเสพติดติดเข้าไป
1: ค่ะก็ข้อหานี้ก็หนักทีเดียวนะคะเพราะว่า2 ข้อหาหนัก
2: ทีนี้
1: ถ้าศาลเนี่ยตัดสินที่เธอผิดเนี่ยโทษจำคุกนี้25 ปีทีเดียว
2: 25 ปีนะก็เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับว่าจริงๆแล้วเอ๊ะยังไงแบบไหนกันดูไปดูมากลายเป็นว่าการติดต่อสื่อสารนะครับของผู้จ้างของผู้ว่าจ้าง
1: ค่ะ
2: ของผู้จ้างวานกับผู้รับจ้างคือแอร์ก็คือน้องนะครับที่เป็นแอร์เนี่ยครับมาจากสื่อจริงมาจากอุปกรณ์สื่อนะเราคือเฮ้ยถ้างั้นไอ้ข้อความจากอินบ็อกซ์เนี่ยข้อความจากอินบ็อกซ์เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงเหรอ
1: ค่ะใช่
2: มันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยตั้งประเด็นกันนะครับว่าเป็นประเด็นที่ว่าข้อความจากอินบ็อกซ์ที่เปลี่ยนชีวิตครับจริงครับ
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์พุทธกูลค่ะท่านเป็นนักอาชญาวิทยานะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมค่ะอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: อาจารย์ต้งสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณณรงค์คุณจินตนาและท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
2: ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตเอาแค่หมวกของตำรวจก่อนยังไม่ไปถึงนักอาชญาวิทยาในฐานะตำรวจเนี่ยครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าคดีนี้เนี่ยนะครับคดีของน้องคนนี้นะครับน้องแอร์คนนี้นะครับจะโอนมาประเทศไทยได้ไหมครับอาจารย์จากข้อมูลเบื้องต้นก่อนเลยจากข้อมูลเบื้องต้นณเวลานี้ครับอาจารย์ครับคิดว่า

0: จะโอนคดีมาประเทศไทยได้ไหมครับอาจารย์
1: คือในเบื้องต้นตอนนี้ผมเชื่อว่าทางการออสเตรเลียคงจะดำเนินคดีในประเทศของเขาก่อนนะครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องช่วงแรกเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของการขยายผลมันจะปกติในคดียาเสพติดเนี่ยมักจะลักษณะการกระทำผิดเป็นรูปแบบเครือข่ายเป็นองค์กรอาชญากรรมเช่นในช่วงเนี้ยตำรวจเองเขาจึงมีความจำเป็นจะต้องหาเชื่อมโยงนะครับความเชื่อมโยงของกระบวนการทั้งหมดว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างเพราะแน่นอนครับต้องมีคนมาส่งมอบให้คุณมีนาในประเทศไทยถูกไหมครับตอนนี้ตำรวจไทยก็กำลังตามหาอยู่ว่าเป็นใครบ้างเชื่อมโยงกันเครือข่ายไหนบ้างหลังจากนั้นมีการนำเฮโรอีนไปออสเตรเลียโดยซุกซ่อนเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีคนรับปลายทางตรงนี้แหละครับที่ตำรวจเขาต้องการทราบว่ารับปลายทางที่จะมีการรับของมาเนี่ยคือใครและเชื่อมโยงกับกลุ่มใดเครือข่ายใดบ้างส่วนกรณีถามว่าจะมีการส่งตัวผู้งานตามสนธิสัญญาหรือความร่วมมือกันระหว่างเราก็เสียเรียนหรือไม่อันนี้จะเป็นขั้นตอนต่อไปจะสารมีคำพิพากษาแล้วนะครับสารตัดสินนะครับ
0: ครับแต่จริงๆเอาข้างจริงแล้วนะครับผมก็เคยเดินทางไปออสเตรเลียนะอาจารย์ก็เขาก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรมากมายนะตม.เขาไปถึงก็สแตมป์ถามสองคำแล้วสแตมป์โป้งเข้าเลยอันนี้นี่เขาอาจจะทางตม.เขาอาจจะจับสังเกตอะไรไงแบบไหนครับอาจารย์ครับตม.ทุกประเทศนะครับเวลาคนไปนะครับคนเข้าเมืองนะครับเขาจะมีวิธีการสังเกตยังไงครับอาจารย์
1: ครับในประเด็นแรกนะครับเขาจะมีการตรวจทั่วไปก่อนกรณีผู้โดยสารเช่นเดินไปท่องเที่ยวไปทำธุรกิจอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันได้เป็นเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะเป็นการrandom check ก็คือหมายเช็คตัวสุ่มแบบทั่วไปจะมันจะพบว่ามีน้องหมาบีเกิลบ้างมาดมกลิ่นตามกระเป๋าที่เรารอสัมภาระเราจะเห็นอยู
0: ่
1: ในประเทศนะครับเรื่องการrandom checkนะครับกับสองคือข้อมูลแบบจากสายข่าวมาสายข่าวหมายความว่ามีการจับกุมยาเสพติดในประเทศหนึ่งหรือในประเทศนั้นเองเราพบความเชื่อมโยงจากคนที่มีการจับกลุ่มว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มคนใดหรือเครือข่ายใดหรือรูปแบบพฤติการนำเข้าเนี่ยที่พบว่ามีการลักลอบนำเข้ามาประเทศอันนี้เขาก็จะเริ่มเพ่งเล็งเพราะว่ามีเป้าหมายกับสามคืออันนี้เขามีเป้าชัดเจนเลยว่าอาจจะมีคนนี้ในเครือข่ายนี้ลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศนี้มาเพราะว่าเขาอาจจะมีการแฝงตัวนะครับเจ้าหน้าที่นะครับอาจจะมีการแฝงตัวหรือมีสายข่าวในเครือข่ายกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติเนี่ยเป็นคนส่งข้อมูลมานะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้เบาะแสแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องมาเช็คดูว่าเป็นรูปแบบแต่บ้างอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแต่ผมเชื่อว่านะครับจากที่ข้อมูลติดตามข่าวณขณะนี้นะครับเหมือนกับคุณมีนาเนี่ยได้ถูกถามจากเจ้าหน้าที่ว่าได้มีการขนของอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองมาไหมแล้วท่านิธาก็เหมือนกับว่าคุณมีนาเองก็ไปช่องแดงนะครับดีแคร์นะครับว่าเนื่องจากมีของคนอื่นมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อสู้อันหนึ่งที่ทำให้คุณมีนาเองไปต่อสู้ได้ว่าเขาจะตระหนักบริสุทธิ์นะเพราะเขามาดีแคร์แล้วเราก็ไม่รู้มีการลักลอบขนมาแต่ก็ตามก็คงปฏิเสธไม่ได้อีกในกรณีเรื่องของการรับขนของซึ่งผิดทั้งกฎระเบียบของบริษัทการบินไทยแล้วก็ไปปกติการขนมาเนี่ยคนที่ฝากมาเราจะต้องมีการตรวจสอบสมควรว่าของนั้นคืออะไรแล้วคนฝากนั้นเป็นใครตัวนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ตำรวจไทยและตำรวจออสเตรเลียกำลังทำงานประสานกันอยู่ครับ
0: ครับอาจารย์ทีนี้นะครับอันนี้ก็คือในมุมของนะครับในมุมของตำรวจในมุมของพนักงานสอบสวนนะครับของอาจารย์โต้งนะครับทีนี้กลับมาในมุมของอาญาวิทยาครับอาจารย์ครับนะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มันเป็นเรื่องของจิตวิทยารถชำแหละโปรไฟล์อวตารแล้วก็ข้อความล่าเหยื่อก็คือในเชิงอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับบัญชีอวตารอย่างรถเนี่ยมีแพทเทิร์นเขามีแพทเทิร์นในการเลือกเหยื่อยังไงครับอาจารย์ครับ
1: คือเท่าที่ติดตามข่าวนะครับก็ทราบว่าเขาจะมีกลุ่มอยู่เหมือนกันนะครับเช่นกลุ่มรับจ้างหิ้วของอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มพนักงานสายการบินสมบูรณ์นะครับที่ผมรับทราบติดตามนะข่าวเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้แหละครับเพื่อจะมีกลุ่มคนจะเดินทางไปต่างประเทศก็รับผิวของอย่างเงี้ย
0: เดินทางบ่อย
2: ใช
1: ่ใช่ครับเขาก็เห็นว่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่มีการรับผิวคนเนี่ยก็จะทั้งพวกเพื่อนฝูงหรือจากเพจหรือจากข้อมูลทางโลกออนไลน์ที่มีการติดต่อมาซึ่งมีความเชื่อได้ว่าอันนั้นมีตัวตนจริงแล้วของที่จะฝากไปหรือของที่หิ้วกลับมาให้เนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ประเด็นเนี้ยก็คงเป็นคำถามใหญ่ครับสำหรับคนที่ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนสายการบินว่าทำไมถึงไปรับผิดของจาก คน

0: ที่ใช้ชื่อว่าโรสโรสโดยเฉพาะถ้าเป็นอวตารนั่นหมายความว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรมากมายก่อนนั่นเลยตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งตรงนี้ตำรวจกำลังเช็คตรวจสอบอยู่ครับ
1: ครับอาจารย์แล้วก็นอกเหนือจากการเขาเลือกเหยื่อแล้วนะครับก็เลือกกลุ่มที่เป็นนะครับนักเดินทางนะครับเดินทางบ่อยๆกลุ่มอาชีพที่มีความและกลุ่มอาชีพที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างเควินครูอะไรประมาณนี้อาจารย์ก็คือไออาชีพที่มีความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยในความหมายหรือมีนิ่งคืออะไรครับอาจารย์ก็คือเป็นอาชีพที่รับเกียรติจากบรรดาตม.ของประเทศต่างๆอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: คือเราจะสังเกตดูนะครับโดยหลักการแล้วอย่างสนามบินสุวรรณภูมิเองเนี่ยก็จะมีช่องทางพิเศษสำหรับลูกเรือนะครับหมายความว่ากรณีพนักงานต้อนรับสายการบินหรือกัปตันเองก็ตามจะต้องผ่านช่องทางพิเศษเพื่อไปเตรียมเครื่องเตรียมการต้อนรับผู้โดยสารถูกไหมครับเราก็เห็นอันนี้เราเห็นเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเป็นปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าเจ้าหน้าที่เองก็มีความเชื่อใจระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ตรวจเข้มเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปอ่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านก็เดินทางบ่อยก็จะสังเกตว่าอย่างผู้โดยสารทั่วไปก็จะถูกถอดรองเท้าบ้างถูกถอดสร้อยคอแม้สร้อยคอจะเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับถ้าขนาดเดียวกันผู้โดยสารที่เรามองเห็นอยู่นะตัวนะในช่องทางลูกเรือที่เดินผ่านการตรวจเช็คในเครื่องทะเลเนี่ยก็จะไม่ได้ละเอียดเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปอันนี้หมายความว่าก็ทั้งเรื่องของความไว้ใจเชื่อใจการให้เกียรติเพราะมองว่าบุคคลเหล่านี้จะต้องรีบไปเตรียมความพร้อมทั้งความพร้อมเรื่องเครื่องการต้อนรับบนเครื่องบินแต่แล้วก็ตามแน่นอนนับจากนี้ไปก็คงเปลี่ยนแล้วล่ะครับ
2: ค
0: งน่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นทั้งในส่วนของลูกเรือและผู้โดยสารซึ่งผมมองว่าโดยเฉพาะข่าวออกจากประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเท่าที่จะตามข่าวกันดูก็มีการจับกลุ่มยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นอีกนะจากประเทศไทยเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยทั้งอินโดนีเซียด้วยปลายทางนะตัวยุโรปด้วยก็พบมีการขนกัญชาอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงประเทศไทยครับ
2: ค่ะอาจารย์คะในประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันก็คือว่าในเรื่องของตัวเลขของการจ้างวานนะคะมีผลไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้การไปกำหนดว่าจ้างวานแค่8,000 บาทเนี่ยมันก็ทำให้ความต่อมเอ๊ะหรือว่าความรู้สึกว่าอยากจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงนะหรืออะไรเงี้ยของคนที่รับข้อความเนี้ยมันน้อยลงแตกต่างจากการถ้าเกิดว่าเนี่ยรับจ้างให้ 50,000 กับ 8,000 เนี่ยอันนี้มันมีส่วนมีผลยังไงคะ
0: อ๋อแน่นอนครับคือโดยปกตินะครับถ้าเราจะจ้างให้คนคนหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดคนคนนั้นสมมติเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องเนี่ย
2: ให
0: ้หิ้วของไปให้เนี่ยข้ามประเทศเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเลขตัวนั้นสูงเกินกว่าการรับผิวปกติเนี่ยเช่นปกติว่าจ้างประมาณ 8,000 ถึง 10,000 เลยอยู่ดีไปให้สัก 30,000 20,000 เงี้ย 30,000 ก็ได้ฮะคนจะรู้สึกว่าแสดงว่าของนี่ต้องมีอะไรที่เป็นผิดปกติไหมทำไมกระเป๋าผ้าแค่นี้มาจ้างหิ้ว
1: จ้างมาแค่นี้เลยประมาณนี้ใช่
0: ไหมใช่ครับก็จะทำให้คนที่จะรับผิวเนี่ยเกิดต่อมเอแตกขึ้นมาได้และปฏิเสธไม่อยากจะหิ้วรู้สึกว่ามีความเสี่ยงฉันเป็นเรื่องปกติของกระบวนการเครือขายยาเสพติดที่จะต้องมีการว่าจ้างในราคาที่ดูเป็นท้องตลาดทั่วไปนะครับ
1: ครับอาจารย์ทีนี้ประเด็นก็คือว่าณเวลานี้เนี่ยเอาละนะครับก็ณเวลานี้เนี่ยก็คือเรื่องของการเลือกเหยื่อนะครับก็กลุ่มอาชีพที่มีความน่าเชื่อถือสูงน่าเชื่อถือสูงอย่างเคบินครูอะไรประมาณนี้ครับลูกเรืออะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ก็โอเคแล้วความแตกก็ไม่ได้แล้วทีนี้ก็ยังมีกลุ่มหนึ่งอาจารย์ครับก็คือคนไทยเราด้วยกันนี่แหละนะครับเดินทางและชอบโชว์ตั๋วเครื่องบินก่อนขึ้นเครื่องแต่ระหว่างรอขึ้นเครื่องนี่ก็ถ่ายตั๋วเครื่องบินปั๊บเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ลบไอ้ตัวเขาเรียกอะไรไอ้ QR code ออกไอ้ตัว QR code เนี่ยเขาบอกมันสามารถที่จะส่องเข้าไปถึงข้อมูลส่วนตัวได้อันนี้ยังไงแบบไหนครับอาจารย์จะกลายเป็นคนกลุ่มนี้จะกลายเป็นเหยื่อที่จะถูกเลือกในกลุ่มต่อไปไหมครับอาจารย์ครับพวกที่เดินทางและชอบโชว์ตั๋วบินเนี่ยครับ
0: ครับครับ
1: ชอบโชว์ boarding pass เนี่ย
0: ครับถือว่าโดยหลักการนะครับผมก็เข้าใจนะครับปัจจุบันคนก็มีการเข้าถึงโลกออนไลน์มากขึ้นสื่อสารทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นหลายแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยแต่ละการแค่นี้นะครับคือเราไม่ควรเปิดเผยความเป็นตัวตนเราม
1: าก
0: เกินไป
1: ครับครับ
0: เช่นเรามาเปิดเผยตั๋วบริษัท boarding pass จะขึ้นเครื่องหมายเลขนี้จะบินไปประเทศนี้เวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งโชว์รายละเอียดให้เห็นQR code อะไรต่างๆพวกนี้นั่นหมายความว่าถ้าคนร้ายเขาต้องการจะหยิบข้อมูลมาฉกฉวยไปเนี่ยเขาก็จะอาศัยช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือคนร้ายที่เขาจะเอาไปปลอมแปลงไปตัดต่อหรือไปใช้ประโยชน์อะไรในมุมของ

0: ขานะครับเช่นเอามีคุณสมศักดิ์รักดีอย่างเงี้ยนะครับสมมุตินะครับโชว์ตัวโดยสารจะเดินทางไปฮ่องกงไฟท์นัมเบอร์เท่านี้วันที่นี้เวลานี้คนร้ายก็อาจจะไปปลอมแปลงตัวตนเป็นคุณสมศักดิ์รักดีก็ได้นะนะครับไปนำการส่งพัสดุหรืออะไรส่งหลักฐานว่ามาจากเมืองไทยมาจากฮ่องกงวันนี้ที่วันที่นี้เวลานี
1: ้
0: คือเวลาเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยโดยปกติเวลาถ้ามีการสืบสวนจับกลุ่มมาได้พบว่ามีการพบพัสดุนี้ที่สนามบินนี้ขึ้นมาแล้วชื่อนี้นามสกุลนี้หมายเลขนี้บอร์ดิ้งพาสอย่างนี้แน่นอนปฏิเสธไม่ได้คือตำรวจที่นั่นต้องตามหาตัวคุณสมศักดิ์ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ในระบบของตม.เองก็ต้องเช็คว่าเข้ามาสายการบินนี้จริง
1: อ
0: ันนี้คุณสมศักดิ์ก็ต้องเหนื่อยแล้วถึงแม้จะไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวด้วยเลยแต่ตำรวจก็ต้องตามหาตัวคุณก่อนไงเพราะมันข้อมูลมันตรงกันทุกอย่างไงกว่าจะไปตอบคำถามมันจะอธิบายทุกอย่างก็เหนื่อยครับ
1: นั่นน่ะสิครับอาจารย์ก็คือชอบโชว์กันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการฝากของนะครับฝากของก็คือว่าไม่ได้ฝากไปแล้วตัวไม่ไปครับแต่อันนี้ก็คือเจอตัวเป็นๆเจอหน้ากันเป็นๆเลยประมาณนี
2: ้
1: ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกวนเดียวกันหรือคนที่ไม่รู้จักกันอะไรประมาณนี้นะครับตอนที่จะเข้าสแตมป์ขาออกเลยประมาณนี
2: ้
1: ฝากถือหน่อยได้ไหมโอ้โหถือไม่ไหวมันเยอะจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์อันนี้ก็บ่อยมากใช่ไหมครับอาจารย์ครับเคสนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: คือนี้ผมว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญมาก
2: ๆ
0: คือผมว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยเราเองนะไม่ใช่ปัจจุบันหมายว่าโดยปกติธรรมชาติของคนไทยนะครับเราเป็นคนมีน้ำใจจะเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะเป็นหัวใจเป็นคนที่คิดสงสารเห็นใจกันนะครับว่าคนไทยด้วยกันโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยเช่นถ้าเกิดจะเดินทางกลับไทยแล้วเราไปกำลังเช็คกระเป๋าสัมภาระโหลดกระเป๋าถ้าให้ผู้โดยสารสมมุติ20โลอย่างเงี้ยนะครับหรือ25โลไม่เกิน25โลอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วโหลของเปาอาจจะประมาณ15โลน้ำหนักเหลือประมาณ5โลปรากฏว่ามีคุณป้าก็มาต่อแถวเราก็เช็คต่อจากเราแล้วปรากฏคุณป้าเช็คน้ำหนักเกินเราก็บอกเนี่ยขอฝากคนหน่อยได้ไหมสัก2โลอย่างเงี้ยอันนี้เสี่ยงแล้วเพราะว่าเขาจะต้องติดไงว่าตกลงวันนี้เอาเป็นกระเป๋าเรานะครับ
1: ติดแท็กใช่ไหมอย่างติดแท็ก
0: ใช่ครับพนักงานที่สายการบินเขาจะถามว่าคุณแน่ใจหร
2: อ
0: ที่คุณจะมารับฝากไปอย่างนี้ถ้าเราไปยืนยันด้วยแน่ใจกลายเป็นแท็กกระเป๋าก็เป็นชื่อเราทุกอย่างก็จะเป็นหลักฐานทั้งหมดถูกไหมครับใช่เวลาปลายทางเกิดสนามบินกุ้งเข้ามากรุงเทพหรือเขาตรวจพบว่ามีของผิดกฎหมายเข้ามากลายเป็นเราเนี่ยรับผิดชอบดับแรกเลยถูกไหมครับถึงแม้จะบอกว่ารับแต่คุณป้าแต่ก็ไม่เสร็จไม่ได้ว่าก็ถือว่าเป็นแท็กที่มีชื่อเราฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงว่าถ้าเราไม่ใช่ญาติพี่น้องไว้ใจกันแล้วเดินทางมาด้วยกันอะไรเงี้ยอยู่ที่คนมาฝากหรือแม้กระทั่งไปกรุ๊ปเที่ยวเดียวกันนะครับเช่นคนไปบริษัทนำเที่ยวอย่างเงี้ยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จะต้องเดินทางมาด้วยกันแต่ปรากฏว่าก็หวังดีไงเราก็ใจดีไม่เป็นไรเขาฝากมานิดนึงอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายเราจะได้รับผลกระทบเองเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอุทาหรณ์ว่าอาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องเหล่านี้ครับ
2: ค่ะทีนี้อาจารย์ค่ะอาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการหนึ่งนะคะบอกว่าเอ๊ะอย่างกรณีเคสของน้องแอร์โฮสเตสคนนี้นะคะบอกว่ารู้ว่าเสี่ยงแหละแต่คิดว่าไม่เป็นไรทำไมเสียงในหัวมันมีแบบนี้คะในลักษณะของจิตวิทยาคะ
0: ครับ
2: คือ
0: ต้องเรียนว่าไงนะครับว่าหนึ่งเวลาการรับฝากของเนี่ยจะต้องมีการตอบแทนในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งถูกไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยเว้นแต่ถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันจริงเป็นน้ำใจอะไรเงี้ยเคยช่วยเหลือกันมาก็เป็นไปได้แต่กรณีจากเคสที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับว่าผลตอบแทนเนี่ยเป็นเงินไงค่าตอบแทนในเงินที่เราไปเช็คจากประวัติของน้องนะครับก็ทราบว่าน้องก็มาจากครอบครัวก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนค่าดูแลคุณแม่อยู่นะครับต้องมีการส่งเงินให้คุณแม่ใช้อะไรประมาณจากข้อมูลตามข่าวนะครับนั่นหมายความว่าน้องเองถ้าจิตใจบริสุทธิ์ไม่ทราบจริงก็เหมือนกับว่าเห็นว่าน่าจะรับค่าตอบแทนที่เป็นเงินส่วนหนึ่งถึงแม้จะไม่มากมายแต่ก็มองว่าและน่าจะเป็นเงินที่บริสุทธิ์แล้วก็จะได้ไปใช้จ่ายจนเจือให้กับครอบครัวให้คุณแม่อะไรเงี้ยนะครับหรือใช้จ่ายส่วนตัวก็ตามแต่เราก็ตามอันนี้อาจจะต้องเป็นข้อสังเกตสำคัญเลยสำหรับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับว่าก่อนเราจะรับฝากของเนี่ยต้องมีการเช็คอย่างละเอียดครับเพราะนั้นกลายเป็นความเสี่ยงโดยเฉพาะมาจากอวตารเปรตอวตารอะไรเงี้ยพวกนี้ครับที่ส่วนที่ถามว่าทำไมน้องไม่เอ๊ะก็อยู่ที่ว่าประสบการณ์การเรียนรู้ของแต่ละคนและความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ
2: ไอ้คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยค่ะอาจารย์คะคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยเสียงตรงเนี้ยมันมากลบตอนไหนอะไรเงี้ยมันเป็นจุดร่วมของคนที่จะถูกหลอกอ่ะมันมีจุดร่วมไหมคะคำว่าไม่เป็นไรหรือว่าอ่ะใครๆก็ทำกันอย่างเงี้ย
0: ครับคือคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยทางนี้ขึ้นอยู่กับที่เรียนไปครับว่าหนึ่งคือ

0: การใช้ชีวิตของบุคคลคนนั้นนะครับเช่นถ้าบางคนไม่เคยเจอไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเกี่ยวเรื่องนี้อาชญากรรมเกี่ยวเรื่องการลักลอบฝากของผิดกฎหมายอะไรมาเนี่ยก็จะมองในมุมเฉพาะหน้างานหรือสิ่งที่ตัวเองเจ
1: อ
0: นะครับก็ไม่คิดว่าคงไม่เป็นไรอะไรเงี้ยสองคือ เรื่องการเรียนรู้องค์ความรู้ที่จะต้องรับทราบหรือได้ตระหนักในสิ่งเหล่านี้แต่อันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามตัวโตเหมือนที่ผมได้เรียนไปช่วงแรกครับว่าก่อนเมื่อพนักงานสายการบินเองหน้าที่โดยตรงนะครับ
1: ก
0: ็โดยกฎระเบียบของบริษัทด้วยถูกไหมครับผมเชื่อว่าสายการบินเองก็คงมีการเทรนในเรื่องเหล่านี้ว่าห้ามรับฝากของนะเป็นเรื่องซีเรียสสำหรับบริษัทนะโดยเฉพาะการรับฝากของอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนมาอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเขาก็มีการเทรนอบรมเรื่องพวกนี้แหละครับเพียงแต่ว่ายังไงคำถามว่าทำไ
1: ม
0: น้องถึงยอมรับความเสี่ยงตรงนี
1: ้
0: ก็จะมาเข้าประเด็นต่อมาเรื่องความจำเป็นไหมเรื่องเงินที่รับจากค่าตอบแทนจากค่าฝากแบบปกติทั่วไปนะครับก็ยอมรับความเสี่ยงอาจจะมองว่าไม่น่าจะเป็นอะไร
1: ค่ะที่อาจารย์พูดมาคำหนึ่งก็คือว่าการรับรู้สื่อด้วยเนี่ยที่อาจารย์บอกอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามบางคนนะคะไม่ได้เฉพาะเคสนี้ไม่ได้ค่อยได้ติดตามข่าวในลักษณะนี้ด้วยใช่ไหมคะไม่ได้มีข่าวสารข้อมูลข่าวสารตรงนี
0: ้เรียนว่างี้ครับยกตัวอย่างง่ายมีอยู่เคสหนึ่งคุณหมอเลยนะครับถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกไปร้อยกว่าล้านเข
2: า
0: ถูกร้อยกว่าล้านเนี่ยแล้วไปแจ้งตำรวจนะคนทั่วไปก็ตั้งคำถามตามมาเอ้าคุณหมอไม่ทราบหรอว่าเขาก็ประชาสัมพันธ์กันแล้วก็มีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องพวกคนตกเป็นเหยื่อเยอะมากนะพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่ปรากฏว่าอะไรครับเราต้องมองในคนทำหน้าที่เป็นคุณหมอนะเกือบบางทีเนี่ยวันๆนึงก็ใช้ลำหนักนะครับอยู่กับการตรวจดูแลรักษาคนไข้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีการติดตามข่าวพวกนี้ถูกไหมครับสองคือชีวิตคุณหมอเนี่ยก็จะดูเรื่องของเรื่องการแพทย์สุขภาพการรักษาคนการใช้ชีวิตคนอะไรเงี้ย
1: อ
0: ันนี้คือโดยหน้าที่และวิชาชีพเพราะฉะนั้นเราเลยจะไปเปรียบเทียบหรือจะไปต่อว่าหรือจะไปกลด่าคนคนหนึ่งด้วยในมุมมองของเราเนี่ยไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เขาและเขาไม่ใช่เราเนี่ยผมว่าเราต้องเข้าใจในความเป็นของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับ
2: ครับอาจารย์ถ้าเช่นนั้นเนี่ยนะครับไอ้ข้อความในอินบ็อกซ์ทั้งหลายแหละที่มาแบบโอ้โหตลบไปหมดวันนี้เนี่ยนะครับใครมาขอเป็นเพื่อนหรือใครเข้ามาชวนให้เข้าไปร่วมกลุ่มเนี่ยผมไม่กล้าแล้วผมกลัวไม่แน่ใจจะผมไม่ทำอะไรเลยประมาณนี้แต่ไอ้ข้อความในอินบ็อกซ์ส่วนใหญ่มันจะเคลือบเอาไว้ด้วยภาษาธุรกิจสีขาวเช่นเฮ้ยมีอะไรนะสินค้าโอท็อปเอาหน้าช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเฮ้ยเป็นรายได้เสริมนะอันนี้นะครับไอ้ข้อความแบบเนี้ยมันทำงานร่วมกับจิตวิทยาความไว้วางใจมนุษย์ยังไงถึงขั้นที่ทำให้คนฟังหรือคนที่รับข้อความแยกไม่ออกเลยอาจารย์ระหว่างน้ำใจการช่วยเหลือกับหลุมพรางเนี่ยครับอาจารย์ครับ
0: ครับคืออันดับแรกเนี่ยคนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกนี้นะครับเดี๋ยวกลุ่มเฉพาะเช่นรับผิวของอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเข้าไปเนี่ยเขาต้องมีจุดมุ่งหมายในการที่จะรับผิวแล้วถูกไหมครับเมื่อนั้นคนไปเข้าไปอ่ะพูดง่ายๆคนทั่วไปเขาไม่เลยเข้าไปทำไมเพราะเขาไปรับผิวนั่นหมายว่าเขาก็พร้อมจะรับผิวอยู่แล้วสองคือเวลาเขามีการส่งต่อมาเรื่องข้อความเพื่อจะสื่อออกไปว่าเขาจะฝากที่วันนี้นะครับโดยเฉพาะถ้ามีการพูดว่าอันนี้เป็นสินค้าโอท็อปเหมือนในกระเป๋าผ้าตามข่าวนะครับถ้าคนนั้นอย่างเช่นน้องมีนาเนี่ยไม่ได้เอใจว่าน่าจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดไหมจะคิดว่าเป็นสินค้าโอท็อปอาจจะให้คนไทยปลายทางเพราะว่าได้เดินทางไปออสเตรเลียที่นู่นก็เลยขอฝากไปอะไรเงี้ยและโดยเฉพาะถ้าไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องสิ่งเลวร้ายอย่างนี้มาก่อนเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มไปได้ที่ว่าจะยอมรับความเสี่ยงประกอบกับถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้เงินเช่นไปใช้จ่ายนั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ในรายละเอียดตรงนี้ครับว่าจากการสอบปากคำว่าทำไมน้องคนตัดสินใจแบบนั้นแต่ก็ตามผมเชื่อว่าจากการสืบสวนสอบสวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะบอกเจตนาของน้องเขาได้ยกตัวอย่างเช่นผมเชื่อว่าตอนนี้ตำรวจที่นู่นเนี่ยเขาตรวจสอบโทรศัพท์ของน้องเขาเรียบร้อยแล้วเฉพาะเครื่องเลยก็จะมีเทเลบายในการดึงข้อมูลออกมาทั้งหมดเช่นจะเห็นร่องรอยการสนทนาการแชททุกอย่างจะบอกหมดว่าตกลงติดต่อเชื่อมโยงอะไรกับใครกับอีกส่วนหนึ่งคือเขาก็จะขอข้อมูลละเอียดของบุคคลคนนี้ครอบครัวความเชื่อมโยงกับตำรวจไทยกับปปส.ของเราเนี่ยแหละครับ
2: ครับอาจารย์นะก็เห็นว่านะครับจริงๆแล้วก็ทางออสเตรเลียเขาก็ใช้ระบบกล่าวหาเหมือนบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็คือผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นต้องนำสืบอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลานี้น้องก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ครับใช
2: ่
0: ครับก็เป็นเรื่องที่ผมได้เรียนไปครับว่าเช่นหมายความว่าทางตำรวจเองทางอัยการได้มีการฟ้อง

0: องเนี่ยก็ต้องพิสูจน์เจตนาให้ได้ว่าน้องเขามีเจตนาในการมาร่วมขนนะครับ
1: ครับทีนี้กลับมาที่มิจฉาชีพนะครับอาจารย์มิจฉาชีพที่ใช้บัญชีอวตารแบบนี้เกิดเรื่องปุ๊บก็ลบบัญชีหนีปั๊บนะครับในทางเทคนิคนะครับอาจารย์เขาคิดว่าเจ้าที่สามารถตามรอยเท้าดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลฟุตปรินต์นะครับแต่ไอ้ข้อความบนในอินบ็อกซ์ใน Facebook Messengerเพื่อหาตัวการได้บ้างไหมครับอาจารย์และที่ผ่านมาเนี่ยเคยประสบความสำเร็จถึงขั้นจับกลุ่มตัวพวกอวตารพวกนี้ได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับ
0: คือที่ต้องเรียนเรื่องนี้นะครับว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นช่องโหว่ช่องว่างและเป็นปัญหาสำคัญมากไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานควบคุมกฎหมายในประเทศไทยแต่ทั่วโลกเพราะพวกแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Facebook อย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: IG อย่างเงี้ยนะครับเวลามีการตั้งขึ้นมาอวตารเพจอวตารแล้วไปหลอกลวงคนเนี่ยตำรวจเลยนะครับใช้กฎหมายของประเทศอื่นเนี่ยเขาต้องประสานแพลตฟอร์มนั้นเพื่อจะขอรายละเอียดเงี้ยเช่นใครเป็นคนเปิดบัญชีใช้อีเมลอะไรใช้เบอร์โทรอะไรหรือใช้ความเชื่อมโยงอะไรที่จะสาวไปถึงตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้นแต่ตรงเนี้ยที่ผ่านมาเราพบว่าเป็นปัญหาเพราะหลายกรณีแพลตฟอร์มเหล่านี้เขาไม่ค่อยได้ความร่วมมือกับเจ้าที่เท่าที่ควรโดยเฉพาะหากเป็นคดีที่ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญระดับใหญ่โตอะไรมาเนี่ยนะครับ
1: ฉะนั้
0: นก็จะทำให้การดำเนินการสืบสวนสอบสวนเจ้าที่เนี่ยต้องเป็นไปด้วยความยุ่งยากล่าช้าพอสมควรแต่ในเคสนี้ผมว่าคงมีมาตรการในการประสานงานที่เร็วขึ้นนะครับ
1: นะครับได้ครับอาจารย์แหมจริงๆแล้วอยากจะคุยมากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในแนวทางการสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ว่าวันนี้นะคุยได้เพียงเท่านี้เองครับอาจารย์โต้งครับย
0: ัง
1: ไงขอบคุณอาจารย์นะครับมีโอกาสได้พูดคุยอีกนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: น
2: ะ
1: คร
2: ับ
1: นะครับก็อาจารย์รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับนักการยามวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมครับน้องจินครับ
2: ค่ะ
1: ฟังเสร็จแล้วตอนนี้ทางข่าวเป็นไงบ้างจิน
2: โอ้ก็เห็นบอกว่าไปจับกลุ่ม2สามีภรรยานะคะ
1: จับหมดเลยใช่ไหมจ
2: ับ
1: จังหวัดเลยได้แล้วใช่ไหม
2: ใช
1: ่ก็ต้องมาดูก็สืบหากันไปแล้วตัวมีอะไรกันไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูกันนะครับว่าสถานการณ์นี้นะครับสื่อไทยนะครับทำงานข่าวรายงานข่าวนะครับได้นะครับน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเรื่องของกฎหมายนะครับการรายงานข่าวเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงแบบไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับช่วงนี้พักกันแป๊บนึงครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

0: นี้เวลา 13:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลเอกนิติขอทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังพบข้อมูล5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มและผู้เสียชีวิตไม่สนตัวเลขยอดอุ้มเฉพาะคนเดือดร้อนจริงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณ5ล้านกว่าคนแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วประมาณ13ล้าน2แสนรายพบทั้งผู้เสียชีวิตผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์พร้อมรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเบื้องต้นที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงนอกจากนี้รัฐบาลยังคงผลักดันนโยบายสำคัญปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2570จะมีสัดส่วนงบลงทุนลดลงแต่รัฐบาลสามารถเพิ่มการลงทุนโดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนผ่านการขับเคลื่อนการลงทุนนอกงบประมาณเช่นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ

0: เอกชนหรือ PPP กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund และการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อลดภาระการกู้เงินของภาครัฐโดยตรงและยังมุ่งเน้นโครงการ Skill Bridge หรือสะพานเชื่อมทักษะเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมใหม่สำหรับข้อจำกัดของเรื่องงบประมาณที่มีการจัดสรรงบลงทุนต่ำกว่าเดิมเนื่องจากปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินมีอยู่จำกัดสัดส่วนงบลงทุนที่ดูน้อยลงเกิดจากการปรับปรุงความโปร่งใสส่งผลให้จัดส่วนงบประจำสูงขึ้นและงบลงทุนน้อยลงไปในเชิงตัวเลขแต่สามารถเพิ่มการลงทุนให้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนของภาคเอกชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลจะเข้าไปขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปสืบสวนแม่จันจังหวัดเชียงรายจับบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ50ชิ้นขยายผลคนบ้านพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.แม่จันจังหวัดเชียงรายนำกำลังเข้าจับกุมชายไทยอายุ27ปีพร้อมขยายผลตรวจคนบ้านพักหลังพบการลักลอบครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าหนีศุลกากรสามารถตรวจยึดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจำนวนมากโดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้หน้าศาลาริมถนนสาธารณะบ้านยางมูลหมู่ที่8ตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สามารถตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวม48ชิ้นควบคุมตัวขยายผลเข้าตรวจค้นกระท่อมไม่มีเลขที่ในหมู่12ตำบลป่าซางพบยาแคปซูลที่มีส่วนประกอบของทรามาดอนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2รวมถึงน้ำเชื่อมหลายชนิดรวมของกลาง390รายการซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจส่วนประกอบอย่างละเอียดแต่เบื้องต้นพบว่าบางชนิดมีส่วนผสมของยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและอาจทำให้ง่วงซึมอาจทำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ร่วมกับวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและเป็นยาเสพติดได้เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาบุคคลในความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้าในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีศุลกากรพร้อมคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่จันดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายลักลอบจำหน่ายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
12: เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดน

นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและ

0: ก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: โควิด19ยังไม่หายไปไหนปี2568 สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วขึ้นถึง 110% แม้อาการไม่รุนแรงแต่ยังมีผู้เสียชีวิตทุกวันอย่าประมาทป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะห่างมีไข้ไอเจ็บคอตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการรุนแรงรีบพบแพทย์โควิด-19 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดให้คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขบวนการฆ่ามนุษย์ยุคไก่โตเฮ้ามากกว่าที่คิดการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องดูแลงูดูแลเจ้าของบ่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุรู้เท่าท่านเลกลจะเป็นเกราะป้องกันโตเฮ้าจากขบวนการฆ่ามนุษย์ดีที่สุดพบเห็นเบาะแสหรือต้องการขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์โทรสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนประกันป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

0: สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่มี
1: สวัสดีครับสมคิดครับผม
0: อยู่กับเรากับมหานครชาร์ต Mcon Radio Network ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz ครั้งที่1087ประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ครับ
1: ครับผมเป็น
0: คริสสมคริส
1: เป็นวันที่พวกเราโคจรมาเจอกันนะครับกับผมหมีสมหมีนะครับ
0: ครับผม
1: ต้องมาฟังกันนะครับแล้ววันนี้สมคริสครับผมบอกเลยว่าอากาศดีมากสมมีชอบมากเลยนะครับ
0: แล้วครับ
1: ฝนแบบพำๆช่ำๆแล้วผมเชื่อว่าชาวคณะก็ยังมีบางส่วนนอนอยู่นอนฟังอยู่
0: อยากนอนอยู่บ้าน
1: โอ้ยสบายสบาย เอ้ยเราต้องมาทำงานคริส วันนี้เราก็มาทำหน้าที่นะครับอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะมารายงาน20เพลงที่ฮิตที่สุดของลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะ
0: ครับผมก็เปิดไปแล้ว3ฮิตครับ
1: ครับผม
0: ฮิตที่20วันนี้เป็นผลงานเพลงจากองค์อิงเพชรบ้านแพงครับกับผลงานเพลงพบหมอหน้าห้านครับลงมาจากฮิตที่19ครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่19นะครับคือโนราพลัดถิ่นนะจากแนทไรเชนแล้วก็กล้วยสแตมป์นะเพลงนี้ลงจากฮิตที่17นะครับนะแล้วก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด8สัปดาห์นะจ๊ะ
0: ครับผมและจบไปเมื่อกี้นี้กับผลงานเพลงจากจ่อยโรมิดครับผมเต้ยก่อสร้างครับผลงานเพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่20มาอยู่ในฮิตที่18ครับ
1: ครับผมอ้าวยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็แม่ๆนะครับวันนี้ต้องมาลุ้นคะแนนของลูกๆกันนะครับที่แม่ขอมาในรอบสัปดาห์ว่าจะอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่นะครับ
0: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยไหมพ
1: ี่ลุยเลยครับผม
2: ฮิตที่

0: ตอนนี้อยู่ในฮิตที่15นะครับนะแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่16นะครับทรงนักเลงนะจากวงพัทลุงนะฮะก็ขึ้นจากฮิตที่18นะครับพระรหัสมิวสิกก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด4สัปดาห์นะจ๊ะ
1: ครับผมและฮิตที่17ผลงานเพลงจากต่ายอรทัยครับฮักพอเป็นพิธีครับผมเพลงนี้ก็ลงมาเช่นกันครับจากฮิตที่16ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับตอนนี้มารัวๆกันแล้วนะครับคริสครับผม
2: เข้ากันไม่น่าจะสมยังไม่ได้กินเลยครับวันน
0: ี้ยังไม่กิน
2: เล
0: ยคือคิดชอบมากินข้าวช่วง3โมง4โมงแล้วสั่งคณะหมูกรอบใช่ไหมไข่ดาวไหม
2: ใช่
0: ใช่ไหม
2: ใช่แต่ว่าสั่งไม่ได้แล้ว
0: ทำไมอ่ะ
2: เปลี่ยนแอป
0: เปลี่ยนแอปเฮ้ยคุณไม่ลองสั่งพวกกะเพราหมูสับไข่เจียวดีมากเลยนะ
2: ปกติกิน
0: กินใช่ไหมโอ้ดีมาก
2: ใส่หมดอ่ะเผ็ดๆอย่างนั้นพูดพี่หิว
0: เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อน
2: กินข้าวกันหรือยังกินอะไรบ้าง
0: เช้าครับผม
2: เย็นวันนี
0: ้ฮะทักทายพี่ทองสุกนะพี่วงเดือนพี่สุกัญญาคุณยายน้องไว้นะครับมีคุณหนุ่มชายคลองพี่สุนีนะพี่ณัฐพลพี่อัมพรพี่เนียมพี่ชีวิตต้องทนพี่สงวนศรีนะครับมีคุณชลาลัยคุณพิรยาพี่ตะวันนะคุณสมัยก็มาแล้วนะครับคริสครับ
2: ครับผมพี่มีพี่สวัสดีหนูหลิกสวัสดีค่ะคนสวยพี่ขวัญเรือนสวัสดีครับผมสวัสดีมีใครตอบบ้างไหมผมถามกินข้าวกับอะไร
0: กินข้าวกับอะไรนะครับ
2: ย่าเฮ็ดบาบเจอร
0: ์นะครับกำลังพิมพ์อยู่
2: กำลังคุยก
0: ันกำลังคุยกันอยู่ว่าจะกินอะไรดีวันนี้พี่ละไอมาแล้วนะครับตะป๊อปมาแล้วพี่พรทิพย์พี่จิราพรน้องนับดาวนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจ๊ะ
1: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อกับมหานครชาร์ตนะครับต่อไปเป็นฮิตที่14
0: ไปจ้ะ
3: ฮิตที่14

0: จบไปอีก3ผลงานเพลงครับผมเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงในฮิตที่15ครับผมจากลำเพลินวงศกรกับบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนครับเพลงนี้ก็ลงมาจากฮิตที่13ครับ
1: อ้าวนะครับน้องนับดาวบอกนี่ไงเพลงที่หนูขอนะครับนะ

0: ฮิตที่14นะครับผมผลงานเพลงจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงศ์ครับกับผลงานเพลงคนต้นทางครับ
1: ครับผมนะฮะเอาตอนนี้เดินทางมาถึงที่ที่14นะฮะก็มาทายกันนะว่า1 2 3วันนี้จะเป็นเพลงอะไรนะครับนะตอนนี้ FC ชาวคณะของเราหลายท่านก็มาปูเสือรออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะจ๊ะ
0: ครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปโฆษณากันสั้นๆ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัฐชัย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: จากวงแอลกอฮอล์นะครับนี่คือไอ้ทุยนะครับ
1: เมื่อกี้เขาบอกเรียกไอ้ทุยไม่สุภาพ
0: ทำไมอ่ะเอาต้องยังไงครับ
1: คุณทุย
0: โอ้คุณทุยโอ้มันไม่ได้แล้วนะครับขออภัยครับมันเป็นคุณทุยนะครับคุณทุยวงแอลกอฮอล์โอเคจ้านะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่13นะครับลงจากฮิตที่12นะครับนะก็เพลงนี้อยู่ในชาร์ททั้งหมด11สัปดาห์นะครับแล้วก็สูงสุดคือฮิตที่2นะจ๊ะ
2: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ฮิตที่12ครับ
3: ฮิตที่12

0: 9นะครับนี่คือคิดที่11ครับคริสครับ
1: ครับผมผลงานเพลงจากที่เล็กนะครับผมเต้ยสั่งข้าว
0: เดี๋ยวต้องสั่งลาแหมคริสนะเล็กยำบ้างก็ได้นะครับผม
1: ก่อนหน้านั้น
0: ผมชอบนะเต้ยสั่งข้าวเนี่ยคร
1: ับ
0: ผมชอบชอบชอบ
1: ใครคือคนที่ใช่ของเธอครับคนนั้นก่อนหน้านั้นนะครับตอนนี้ก็ครบแล้ว
0: ทั้งหมด11อ่ะ10เพลง
1: ครบแล้ววันนี้เราเปิดครบเลยแล้วก็ยังเหลือเวลาอยู่เพราะฉะนั้น
0: เดี๋ยวคงขออนุญาตทวนแป๊บนึงได้ไหมน่าจะได้แต่สั้นนะแป๊บนึงนะอ่ะฮิตที่20นะครับพบหมอหน้า5นะครับน้องอุงอิงนะครับ19โนราพรัฒน์นะครับแนทราเชนนะครับแล้วก็18เต้ยก่อสร้างจ่อยโรมิดนะครับ17ฮักพอเป็นพิธีต่ายอรไทยนะครับ16ทรงนักเลงนะครับวงพัทลุง15บ่ได้จับฉลากเป็นแฟนนะครับลำเพลินนะครับ
1: ครับผม14ครับคนต้นทางบรรพทุมราชกับแมนพิสิทธิ์พงษ์13ไอ้ทุยครับจากแอลกอฮอล์12ใครคือคนที่ใช่ของเธอของนันอนันต์นะครับแล้วก็ฮิตที่11เต้ยสังล่าจากทีทีเร็กครับผม
0: ครับผม
1: เป็น10ผลงานเพลงของชาร์ตวันนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาดูฮิตที่10จนถึง1แต่ชั่วโมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้กับเพลงนี้โอ้ยคิดถึงจัง

0: ะนี้เวลา14:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงขณะนี้เวลา14:00 นค่ะ

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอปส.สกัดเฮโรอีนสู้กาแฟชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจสอบบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งพบหญิงผู้ต้องสงสัยนำพัสดุมาติดต่อส่งไปยังไต้หวันมีลักษณะท่าทางพิรุธจึงได้ขอตรวจสอบเมื่อเปิดตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่3ถุงและถุงชาไทย1ถุงรวมน้ำหนัก 2,100 กรัมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงรายได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครก่อนนำพัสดุดังกล่าวมาส่งไปยังไต้หวันโดยรับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด 10,000 บาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลการตรวจยึดครั้งนี้มีรูปแบบการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในถุงกาแฟซึ่งปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้จึงเชื่อว่าอาจเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลเชิงลึกนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดออกไปยังต่างประเทศโดยอาศัยการอำพรางในสินค้าอุปโภคบริโภคและใช้ระบบขนส่งพัสดุระหว่างประเทศเป็นช่องทางในการกระทำผิดช็อกทั้งรถทัวร์คนขับรถนอนดับปริศนาท้ายรถคาดโรคประจำตัวพันตำรวจโทพิสิทธิ์รักษาผลสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอำนาจเจริญได้รับแจ้งเหตุคนขับรถทัวร์นอนเสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์โดยสารมุกดาหารหัวหินจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลอำนาจเจริญเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถโดยสารจอดฝั่งขาเข้าตัวเมืองอำนาจเจริญพบร่าง

0: ายพิทักษ์อายุประมาณ50ปีเสียชีวิตอยู่ท้ายรถบริเวณจุดที่พักของคนขับรถที่ใช้นอนพักเวลาเปลี่ยนคนขับสอบถามนายวิรัตบุญทศคนขับรถทัวร์คนที่2ให้ข้อมูลว่ารถโดยสารนี้มีคนขับรถทั้งหมด3คนโดยผู้เสียชีวิตเป็นคนขับรถคนที่1โดยผู้เสียชีวิตขับรถมาจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนกระทั่งมาถึงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาบ่นว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวปวดท้องเหมือนจะขับรถไม่ไหวจึงได้เปลี่ยนให้คนขับรถคนที่3มาขับแทนก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะไปนอนพักที่ท้ายรถจึงบอกว่าจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนแต่ผู้เสียชีวิตบอกว่าขอนอนพักเดี๋ยวคงจะดีขึ้นจนกระทั่งมาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญและจอดรถให้ผู้โดยสารลงที่หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญและกำลังจะเปลี่ยนคนขับจึงได้เดินมาดูเพื่อสอบถามอาการแต่พบว่านอนเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นตำรวจพร้อมแพทย์เวรตรวจสภาพศพไม่พบมีร่องรอยการทำร้ายร่างกายคาดว่าเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามจะนำร่างไปชันสูตรอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแพนด้ายักษ์จีนฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีเมืองหลานแพนด้ายักษ์ซูเปอร์สตาร์ชื่อดังแห่งกรุงปักกิ่งได้ร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีที่สวนสัตว์ปักกิ่งในวันเสาร์โดยทางการสวนสัตว์ปักกิ่งได้เตรียมจัดเค้กวันเกิดและจัดงานเฉลิมฉลองให้อย่างอบอุ่นเมืองหลานได้รับฉายาว่าองค์ชาย3แห่งซีจื้อมู่เนื่องจากเป็นลูกตัวที่3ของแม่แพนด้าเหมิงและปัจจุบันอาศัยอยู่ที่สวนสัตว์ปักกิ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับย่านซีจื้อมู่ในกรุงปักกิ่งโดยมันมีความสามารถที่หลากหลายทั้งการปีนป่ายการขุดดินการทำท่าซิทอัพรวมไปถึงการแบ่งอาหารให้นกและเคยสร้างความสนใจอย่างกว้างขวางจากวีรกรรมหลบหนีออกมาจากส่วนจัดแสดงอย่างอาถรรพ์จนทำให้มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนา
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
6: ใส่ออนไลน์มือละ 7-8 ชั่วโมงพุ่นละค่ะส่วนหลายก็เล่นโซเชียลนั่นละค่ะ
7: สร้างเล่นเกมครับ
6: เคยมีคนทักแชทมาหาส่งหูปลาโมกมาให้หนูน้ำค่ะ
8: ย่ามเฮาใส่ชีวิตในยุคดิจิตอลซุมือนี่มันก็มักมีแนวเสียงหลายจากไพ่ออนไลน์เพิ่งติดเกมการพนันออนไลน์ซื้อเหล้าหมกหรือเป็นแต่ถือตัวให้หักส่วนเป็นดาราส่วนให้แก่ผ่าผ่าให้เปิดกล้องแนวนี่มันสินำภาพไปสู่การค้ามนุษย์ออนไลน์รูปแบบใหม่เด้อพี่น้องอย่าไปหลงตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้ใครเศร้าทายเศร้าเก็บเศร้าแช่เพื่อตัดวงจรซื้อเหล้าหมกอนาจารที่เป็นต้นเหตุของการหาผลประโยชน์ทั้งเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: คะโควิด19ยังไม่หายไปไหนนะคะ
12: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด19ง่ายๆแค่
11: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
12: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
11: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
12: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
11: เพื่อสุขภาพที่ดีของ

0: ทุกคน
1: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: เปิดปฏิบัติการซอยเหลือเยอะขามนุษย์ถึกตัวไปเหตุงานแก่งคอนเซ็นเตอร์อยู่แถวชายแดนขบวนการมิจฉาชีพมักใส่ส่งโวทั้งโซเชียลมีเดียประกาศรับสมัครงานอ้างว่าเป็นงานแอดมินงานบริการลูกค้าหรือไอทีมีเงินเดือนสูงมีชีพกล่อมอาหารฟรีแต่พอเยอะเดินทางข้ามแดนไปแล้วกลับถึงหยิบโทรศัพท์ยึดพาสปอร์ตแล้วก็ถึงกักขังไว้ให้ตึกใหญ่ผู้เสียหายตั้งวงเป็นเสียงเดียวกันว่าถือบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทไปตั๋วเช่าบ้านได้หลายพื้นที่คันเฮ็ดดอดบ่ได้ตามเป้าก็สิถือทำลายร่างกายคมคู่หรือถือขายต่อให้แก๊งอื่นบางคนถือทรมานจนบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจบ่อยากตกเป็นเหยื่อต้องหูเท่าท่านและป้องกันเจ้าของให้ดีมาซอยกันยุดขบวนการฆ่ามนุษย์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044 696089จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ

0: โมงที่2แล้วนะครับผมกับมหานครชาร์จชั่วโมงนี้ก็จะเป็นฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1ครับเปิดไปแล้ว3ผลงานเพลงครับในฮิตที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจากก้านตองทุ่งเงินครับกับผลงานเพลงแก้บนครับเพลงนี้ก็ยังคงที่ในสัปดาห์นี
1: ้ครับผมนะฮะเอาฮิตที่9ครับลูกพี่
0: ครับผม
1: อย่าใจกระจอกนะครับหนูเล็กกากะนะครับโอ้เพลงนี้ถือว่ามาแรงมากเลยนะคริสนะ
0: ครับ
1: โอ้นะ2สัปดาห์นี่ขึ้นมาจากฮิตที่14ขึ้นมาฮิตที่9แล้วนะครับนะจากหนูเล็กนะครับสังกัดอิสระแล้วก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด2สัปดาห์ด้วยกันนะจ๊ะ
0: ครับผมและจบไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นผลงานเพลงจากวงแอลกอฮอล์นะครับกับผลงานเพลงแค่ฝุ่นครับเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่6ไปอยู่ในฮิตที่8ครับแค่ยังอยู่กับผมคริสสมคริส
1: แล้วก็ผมหมีสมหมีนะครับผมบอกเลยว่าชั่วโมงนี้ลูกพี่ห้ามกระพริบตานะครับนั่งเฝ้าแบบต้องลุ้นเลยนะครับเพราะสัปดาห์นี้นี่เพลงนี่เดาทางยากพอสมควรนะฮะคริสครับ
0: ครับผม
1: นะแล้วก็หลายๆท่านบอกเอ๊ะแล้วศิลปินที่เราเชียร์อยู่หลุดหรือเปล่านะครับอย่าเพิ่งแวบเดินไปกินน้ำนะครับกลับมาอีกทีนี่แบบโอ้โหมันผ่านไปเลยนะครับไม่ได้นะครับพี่ต้องอยู่แบบเฝ้าเลยนะครับห้ามกระพริบตานะครับต้องตั้งใจดูเลยนะครับ
0: แล้วก็อย่ากดดัน
1: กดดันครับผมกดดันนะครับนะเอ้าตั้งใจเชียร์ต่อครับผม
0: ครับผมไปกันต่อที่ฮิตที่7ครับ
1: ครับ
2: ฮิตที่7

0: อีก3ผลงานเพลงในฮิตที่7วันนี้เป็นผลงานเพลงจากไหมไทยหัวใจศิลป์สิทธิ์ของเจ้าครับเพลงนี้ขึ้นมาจากฮิตที่9ครับผม
1: ครับผมนะฮะอ้าวน้ำเมย์นี่ก็ลุ้นเพลงนี้กันแบบสุดใจนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับกลางดาวนะเพลงที่อยู่ในฮิตที่6ขึ้นจากฮิตที่7นะครับโอ้โหวันนี้แม่นี่ปูเสือรอเลยนะครับหยุดตากผ้าหยุดซักผ้าเลยนะครับแม่ต้องมาให้กำลังใจลูกชายแห่งชาตินะครับน้องไรอันนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด15สัปดาห์นะครับแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้
0: ครับผมจบไปเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงจากหนูเล็กกับกาฟีกับน้องวินวรพัฒน์ครับขอกำลังใจยังคงที่อยู่แล้วก็อยู่กับเรามานานแล้วนะครับ39สัปดาห
1: ์ครับผมเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะนิดนึงดีกว่าฮะคริสครับผม
0: เขากำลังพูดถึงอาหารกันอยู่ใช่ไหม
1: ครับผมเขากำลังตำเส้นเล็กคือดีนะครับก็กินข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยมันเป็นวันเสาร์ไงบางท่านก็พักผ่อนไงคริส
0: ครับผม
1: กินข้าวไปด้วยฟังเพลงมันก็เป็นความสุขของลูกพี่เรานะฮะ
0: ไหนข้าว
1: เดี๋ยวคุณก็ไปสั่งใจเย็นไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเราต้องทำงานก่อนคริสใจเย็นนะครับผมตอนนี้พี่จิราพรนะครับนะพี่หนูริ่งน้องแม็กนะครับนะพี่ลำพึงพี่ละไอมาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่พัชรานะครับคุณวีนาคุณบาร์บี้เกิลนะฮะคุณประมวลคุณพระพลอยคุณรุ่งก็มาแล้ว
2: ครับผมค
1: ุ
2: ณกันตะพลและอีก29คนนะครับ
1: ครับผมนะ
0: สวัสดีทุกคนแล้วก็คนที่กำลังขับรถไปไหนมาไหนก็หวังว่าสนุกกับชาร์ตของเราคร
1: ับผมนะมันลุ้นกันต่อนะอุ๊ยตอนนี้กำลังสนุกเลย
0: ครับผมถ้างั้นไปกันที่ฮิตที่4ครับ
3: ฮิตที่4

0: ตอนนี้นะครับหลายๆคนก็มาลุ้นกันนะครับน้องฟ้านี่วิ่งเข้ามากรี๊ดเลยนะครับนี่คือตี3นะครับจากน้องบอสธีรพงษ์ของเรานะครับโอ้โหก็อยู่ในอันดับสูงพอสมควรเลยนะครับนะแล้วก็เพลงนี้คงที่นะครับนะสังกัดอิสระนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด5สัปดาห์นะครับแล้วก็ฮิตที่4คือฮิตที่สูงที่สุดด้วยของเพลงนี้นะครับตี3นะครับอ้าวแล้วครับลูกพี่ตอนนี้ก็เหลือ3อันดับนะฮะ1 2 3นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับนะตอนนี้ชาวคณะก็ตุ้มๆต่อมๆนะครับเอ๊ะมันจะเป็นเพลงอะไรนะเพลงที่เราเชียร์เนี่ยนะครับจะยังอยู่หรือเปล่านะครับนะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับนะอ่ะแล้วก็โอเคมั้ยครับคริสครับ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวเราจะได้พักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะได้กลับมาลุ้นกันต่อเนาะ
1: ครับ
2: อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันคูเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตคูเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์

0: บโหลดแอป GSB All Home จัดหนักโปร2ต่อต่อที่1ส่วนลดออนท็อปเพิ่ม 7% ต่อที่2สินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน2ปีแรก
1: อุ้ยประมูลง่ายแค่ใบนิ้วไม่ต้องเดินทางเลยนะคะพี่คุ้ม
2: ล็อกวันเลยอังคารที่7กรกฎาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่ง

0: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: ดใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เสาร์อาทิตย์
5: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
6: ฮิตที่

0: 2ผลงานเพลงครับในฮิตที่3วันนี้ยังคงที่อยู่กับผลงานเพลงจากก้องห้วยไร่นะครับกับดอกกระเจียวบานครับเพลงนี้ก็อยู่กับเรามา28สัปดาห์เคยขึ้นอันดับ1ถึง14สัปดาห์เลย
1: ครับผมบอกเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้กินกันไม่ลงนะโอ้โหแต่ละเพลงนี่แบบแรงแล้วก็แข็งมากเลยนะฮะตำแหน่งนะฮะมีฮิตที่2คือปริญญาไก่ตีนะครับเมคอภิสิทธิ์นะฟิชเชอริ่งกับบุ๊กสุปการนะครับคงที่นะครับนะจอห์นนี่มิวสิกนะแล้วก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด4สัปดาห์ครับคริสครับ
0: ครับผมตอนนี้ก็5-6 นาทีสุดท้ายเราก็ถึงฮิตที่1กันแล้วนะครับผม
1: แล้วผมก็เชื่อว่าชาวคณะก็คงจะเดาทางถูกแล้วเพราะเหลือแค่เพลงเดียว
0: ใช่ครับเพลงนี้ต้องบอกว่ายังคงที่อยู่ในที่1นะครับในสัปดาห์นี้ผลงานเพลงจากโจอี้ภูมิศิษย์ฟีกับพันธ์มรการนะครับผมจากสังกัดจีนี่เรคคอร์ดหม้อหุงข้าวครับ
1: เย้วู้ฮู้นะครับยินดีด้วยนะใครที่เชียร์เพลงนี้อยู่นะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้กับเพลงนี้เดี๋ยวเจอกันในช่วงชั่วโมงหน้าครับเดี๋ยวเรามาคุยกัน
1: ได้เลย
2: Hit Team!

0: ทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 15:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลรัสเซียอ้างกองทัพยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาของยูเครนได้แล้วรัสเซียแถลงวันศุกร์ว่ากองกำลังของตนสามารถยึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของภูมิภาคโดเนสก์ในยูเครนได้สำเร็จการประกาศความสำเร็จดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมร่วมกันของคณะผู้บัญชาการระดับสูงของรัสเซียกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งการประชุมชุดนี้จัดขึ้นที่ศูนย์บัญชาการที่ไม่เปิดเผยที่ตั้งสำหรับการดำเนินการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนเมืองกอสเตียนตินิฟกาถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญในแนวป้องปราการทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่รัฐบาลรัสเซียต้องการครอบครองมาอย่างยาวนานเมื่อเดือนที่แล้วนายปูตินเคยระบุว่ารัสเซียใกล้จะยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จโดยเมืองแห่งนี้เคยมีประชากรเกิดสงครามเกือบ 70,000 คนแต่ปัจจุบันเหลือเพียง 2,000 คนเท่านั้นการเข้ายึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาจะช่วยให้กองกำลังรัสเซียมีฐานที่มั่นสำคัญในการเคลื่อนพลไปทางเหนือตามแนวป้อมปราการซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเป้าหมายหลักในแคมเปญทางทหารของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินกล่าวไว้ว่ารัสเซียจะต้องควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของภูมิภาคโดเนตให้ได้ก่อนที่สงครามจะยุติลงขณะที่ยูเครนยังคงยึดครองพื้นที่ประมาณ1ใน5ของภูมิภาคนี้หลังจากผ่านพ้นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและกระบวนการทุจริตทะเบียนต่างด้าวปิดฉากแรงงานเงาอธิบดีกรมการปกครองสั่งออกจากราชการไว้ก่อนและสอบวินัยร้ายแรงนายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นายวิทยานิติธรรมรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานเมียนมาโดยมิชอบสืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยเพื่อให้พ้นการจับกุมและคดีทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวชาวเมียนมาเมื่อวันที่24กันยายน2567ตรวจพบว่าบุคคนดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนคือบัตรสีชมพูและบัตรสีขาวตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐ

0: ำเภอดอนสักสุราษฎร์ธานีในช่วงปี2564ถึง2565เป็นผู้จัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมากถึง240รายจึงได้นำข้อมูลไปประสานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อตรวจเปรียบเทียบปรากฏภาพใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง12รายจึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐในหน้าเจ้าบ้านและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอย่างน้อย12รายจนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง17หมายระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมด240รายและดำเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อนแล้วและตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปอนุสรณ์สถานเขารัชมอร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังอนุสรณ์แห่งชาติภูเขารัชมอร์ภูเขาหินแกรนิตที่คีสโตนรัฐเซาท์ดาโกตาที่มีประติมากรรมแกะสลักใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ4คนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาทรัมป์ใช้เครื่องบินจัมโบ้เจ็ตลำหรูที่กาตาร์มอบให้เป็นของขวัญเพื่อใช้เป็นเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One ไปจนครบวาระดำรงตำแหน่งการเยือนเขาลัชมอร์เป็นบทโหมโรงก่อนเข้าสู่การเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีในคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นไฮไลท์ของงานมีการกล่าวปราศัยต่อหน้าฝูงชนของนายทรัมป์และการแสดงพลุดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
4: ขบวนการค้ามนุษย์อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องดูแลเพื่อนและตนเองไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุเท่าทันต่อเล่ห์กลจะเป็นเกราะป้องกันเราจากขบวนการค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์โทร044-666-551หรือ1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความของมนุษย์
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมันอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
10: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำ

0: าดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือองค์น้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

0: กลับมาแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่3นะครับผมเมื่อกี้ก็มีเพลงอยากเปลี่ยนนามสกุลของแหม่มพิมานรำแล้วก็อย่าปล่อยเธอลอยนวล
1: ครับผมแล้วก็ในชั่วโมงนี้นะครับสมมีสมคริสสายหวานนะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายชาวคณะที่เคารพรักของเรานะฮะจากทั่วประเทศเลยนะครับ
0: ลู
1: กพี่อยู่จังหวัดไหนก็โทรเข้ามาคุยกันได้เลย
0: ใช่ครับที่022481366022481366โทรมาเข้ามาขอเพลงกันได้เลยครับเดี๋ยวเราเปิดอีกเพลงหนึ่งแล้ว
1: โทรมาเลยตอนนี้โทรเข้ามาเลยครับผม

0: ับจากเส้นเล็กครับผมตอนนี้เรามีมา
1: หนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีน้ำมี
1: ครับผมลุงต่อยนะครับ
2: ครับผม
1: โอ้โหนี่ดูคึกคักมีพลังนะครับลุง
2: ก็กลับกรุงเทพแล้วครับ
1: นอนกลางวันแล้วใช่ไหมครับลุงต่อยครับ
2: ครับผมก็นอนกลางวันแล้วด้วย
1: เห็นไหมพอนอนแล้วมีพลังเห็นไหม
0: แล้ว
1: ลุงต่อยครับตอนนี้อยู่กับสมมีสมกริสนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับไม่เคยคุยเลยครับผม
0: วันนี้เป็นไงบ้างทางนู้นฝนตกไหมครับที่จันทบุรี
2: ทางนู้นโทรมาผมก็ตกเพราะว่าผมตอนนี้มากรุงเทพแล้วอ่อนนุชแล้ว
0: ตอนนี้อยู่อ่อนนุชแล้วครับจัน
1: พักผ่อนพักผ่อนช่วงนี้พักผ่อนนะครับเพราะทุเรียนตอนนี้ขายหมดแล้วก็มาพักกันก่อน
2: พักผ่อน
1: เห็นไหมอารมณ์

0: ดี
1: ขายทุเรียนได้เยอะ
0: เออโอ้ยคนนี้ขายดีเนี่ยโอ้ทุเรียนดีนะลุงต่อยนะ
2: ตอนนี้ขายดีตรงเราหมดก่อน
0: โอ้เห็นไหมของมีน้อยของดีของดี
1: ครับ
0: นะอ้าวได้ครับลุงต่อยครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: มาลายดอกรัก
0: ของอาชัยเมืองสิงห์นะ
2: ครับผม
0: อยากจะมอบให้ใครไหม
2: มอบให้ทุกเพียงสายทั้งหมดครับ
0: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณลุงต่ายมากเลยครับ
0: ขอบคุณลุงต่ายนะ
2: ดูขอบคุณมากครับสวัสดีอ
1: ารมณ์ด
2: ี
1: สดชื่น
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: คุณลุงมีพลังมากเดี๋ยวเราย้ำเบอร์นิดนึงดีกว่าฮะคริสครับผม
1: 022481366นะครับผมโทรมาขอเพลงกันได
0: ้ได้เลยมาโทรมาคุยกันนะครับ

0: ียงอยู
1: ่มาลัยดอกรักแล้วก็คนบ้านเดียวกันจากไผ่พงศธรนะครับผมเป็นผลงานเพลงที่ยายแสงแล้วก็ลุงต่อยขึ้นมาครับผม
2: นะครับยายแสงบางนานะครับเลือกมาทางหลังไมค์นะแล้วตอนนี้ก็ยังรอสายชาวคณะอยู่นะครับอยากฟังเพลงไหนนะก็รีบกดเข้ามาจองสายกันที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้านะครับเดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงกดมาคุยกันนะครับ

0: สาริกาไร้รังนะครับจากป้ายาสมุทรปราการครับ
1: ครับผม
0: มาแล้วอีกหนึ่งสายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียสมหมีแล้วก็เน
1: ี่
2: ยสมค
1: ิ
2: ด
1: สวัสดีครับพี่สมกุลนี่เองนี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้พี่สมกุลทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้นั่งพับผ้ากำลังจะรีดผ้าเนี่ย
1: โอ้พับผ้าก
0: ินข้าวยังครับ
2: ใช่
1: กินอะไรยังครับพี
2: ่ทานข้าวตั้งแต่เที่ยงแล้วค่ะ
0: โอ้แต่นี่มันบ่ายสาม
1: ใช่พี่เราต้องกินทุก3ชั่วโมงนะครับพี่
2: โอ้อ้วนเป็นหมูพอดีเลย
1: ครับไม่ต้องกลมๆหน่อยน่ารักยุคนี้เขาฮิตแบบนี้นะครับพี่สมกุล
2: ไม่ไหวค่ะไม่ไหว
1: ต้องหน้ากลมๆหน่อยนะคิดนะ
0: เ
1: ออมันเป็นเทรนด์ใหม่ครับพี
2: ่
1: ครับ
2: เทรนด์ใหม่ใช่ไหม
1: ครับครับแล้วฝนจะตกไหมครับแถวนั้นครับพี
2: ่ลมไปปล่อยทั้งวันเลยค่ะเฮีย
1: โอ้วันนี้ฝนตกแถวสมุทรปราการตลอดเลยใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่เมื่อเช้านี้ตกอย่างแรงเลย
1: อ๋อโอ้โหตกช้ำเลยนะแต่ช่วงเย็นก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงเนาะ
2: ใช่ช่วงเย็นก็ขอให้มันปล่อยๆอย่างนี้แหละไม่ต้องแรงหรอก
1: สบายสบาย
2: ดึกๆแบบว่าตอนนอนสบายสบายหน่อย
1: ดีดีนะครับนอนทั้งคิดนะ
0: ใช่
1: โอ้โหดีดีมากเลยครับชอบนะฮะแล้ววันนี้พี่สมกุลอยากฟังเพลง
2: อยากฟังเพลงโบราณสีดำของสิริพร
1: อ่ะของพี่นางนะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวได้เลยครับ
0: มาไปใครไหมครับ
2: ให้แฟนเพลง95ทุกคนน้องหลังไมค์แล้วก็เฮียหมีแล้วก็สมคิดด้วยนะ
1: ครับ
2: สมคิดสองคนเลย
1: ครับผม
0: ได้ครับ
1: พี่สมกุลด้วยนะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับพี
0: ่
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โบรักสีดำจากสิริพรนามไพพงศ์

0: ิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
2: โผนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: Pulsar โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

0: ระบ iOS และ Android
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมา

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและหมีคณัฐชัย
3: บ่าย 3:45 นาทีนะฮะก็เป็นช่วง15นาทีสุดท้ายเรายังรับสายอยู่นะครับผมยังโทรเข้ามาขอเพลงได้ที่022481366นะครับผม
4: นะครับย้ำนะครับ022481366นะเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราก็เปิดที่เพลงที่พี่จิตขอมานะฮะทาง Facebook Live นะฝันว่าได้เป็นพระเอกนะตอนนี้ชาวคณะสามารถขอเพลงได้ทุกช่องทางนะครับทาง Facebook Live ก็ได้ทางหลังไมค์ก็ได้นะครับนะตอนนี้กดมาเลยครับคริสขออีกทีนึงครับผม
3: 022481366ครับ
4: หลังเพลงนี้นะครับรีบกดเข้ามาเลยนะจ๊ะ

0: แอบรักแอบคิดถึงนะครับผมจากต่ายอรทัยมาแล้วอีกสายหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนุ่มๆทั้งสอง
0: สวัสดีพี่อะไรเอ่ยพี่หญิงใช่ไหมครับ
2: แม่หญิงค่ะ อยู่ประจวบคีรีขันธ์นะคะแต่อยู่ปานบุรีค่ะฟ
1: ัง
2: ทุกวันเช้ามืดก็ฟัง
1: ครับฝนตกฟังไหมครับแม่ครับ
2: ฟังค่ะที่นี่ฝนตกปล่อยๆนะตกทั้งวันเลยค่ะ
1: โอ้อากาศดีนะครับแม่แม่ไม่หลับเหรอครับ
2: ดีก็ออกไปไหนไม่ได้เลย
1: ครับโอ้ยเมื่อปกติคืออากาศฝนช่ำๆแบบนอนฟังแล้วก็จะมีหลับบ้าง นะครับแม
2: ่โอ้โหรุ่นแม่แล้วมันนอนไม่หลับเลยลูกเอ้ย
0: เรานอนทีเดียวใช่ไหมครับ
1: ไม่แม่นอนมาทั้งวันแล้วตอนนี้มันไม่หลับแล้วครับผม
2: ไม่หลับแล้ว
1: อ๋อก็เลยฟังเพลงสวยๆนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: ฟังค่ะแล้วก็แม่เป็นแม่ครัวที่รีสอร์ทใกล้ๆบ้านนะคะ
1: อ๋อเหรอ
2: แม่จะตื่นตีสองตีสามไปทำของใส่ตู้เย็นใหญ่ไว
1: ้อ๋อดีจังเลยแม่ทำ
2: ห้องอาหารให้แขกทานเจ็ดโมงแม่ก็จะกลับมาอาบน้ำแล้วก็ไปจัดแล้วแม่ก็ฟังที่ว่าเสาร์อาทิตย์จะมีเพลงตลอดเลยอ่ะ
1: ครับก็ฟังยาวๆหนูแม่หนู
2: ใช่ใช่ใช่ชอบฟังค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็จัดดีทุกคนเลยนะคะ
1: โอ้ยขอบคุณมากครับแม่ครับผม
2: จ้าจ้า
1: ครับแม่ทำอะไรอร่อยที่สุดครับแม่ขอสักเมนูหนึ่งครับ
2: อ๋อมันเป็นของลูกค้าต่างชาตินะคะพวกไข่ออมเล็ตไข่คนนะคะ
1: โอ้ออมเล็ตเลยครับแม่ครับไฮโซนะครับแม่ออมเล็ตเลยนะครับ
2: โอ้จะบอกของก็สอนให้ทำ
1: ดีแล้วครับอ้าวได้ครับแม่ครับผมวันนี้แม่อยากฟังเพลง
2: ค่ะแป้งรอค่ะของคุณศรีนทานิยากรค่ะ
1: ครับ
0: เลยมอบให้ใครไหมครับ
2: มอบให้กับทุกคนเลยนะคะที่ฟังขึ้น95ของหนุ่มทั้งสองนะคะจ
1: ั
2: ดดีมากแถวบ้านนี่เขาเปิดกันนะคะคนในไลน์
1: ขอบคุณมากเลยครับแม่
0: น่ารักมากครับ
2: ได้เสียงชัดดีค่ะ
1: ครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับผมกับทาแป้งรอขอบคุณที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับ
1: ขอบคุณนะคะแม่
0: ไว้โทรมาใหม่นะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอเคทาแป้งรอของศิรินทาแล้วก็ตอนนี้ก็บ่าย 3:52 นาทีเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกเพลงนึงหลังจากเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงหน้าของช่วงจอคิวฮิตครับ

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักนาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลแคทออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ2569เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนส่งสิ่งของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงด้านการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยการออกประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมซึ่งมีการกำหนดแนวทางยกระดับมาตรการกำกับดูแลสมาชิกลูกเรือและป้องกันการใช้สถานะลูกเรือในทางที่ไม่เหมาะสมพลอากาศเอกบรรณัชชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเร่งดำเนินการออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งมีมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพักละธรรมซัดกฎหมายฮัดล้าสมัยต้นต่อหุดยาดกว่า150ชีวิตถูกลอยแพเร่งดันแก้พรบปิดช่องกงทัวเถื่อนคุ้มครองผู้แสวงบุญเต็มรูปแบบในนัดพุทธินอุมารองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่พี่น้องคุดยัดจำนวนมากต้องสูญเสียโอกาสในการประกอบศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซ้ำแล้วซ้ำเล่าพรรคกล้าธรรมได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัทต่อรัฐสภาตั้งแต่28พฤษภาคมถือเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่เสนอแก้ไขกฎหมายหรือพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัท2524ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งล้าสมัยไม่เพียงพอในการปกป้องประชาชนฉบับนี้อย่างเป็นรูปธรรมสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่คือการปรับบทบาทของกฎหมายเน้นการส่งเสริมไปสู่การกำกับดูแลและคุ้มครองผู้แสวงบุญเพิ่มมาตรการตรวจสอบบริษัทผู้ให้กิจการบริการฮัทกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดต่อผู้ที่กระทำความผิดถึงเวลาที่รัฐสภาต้องเร่งบรรจุร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาโดยเร็วรายการล่วงลึกหลอกลวงทางช่อง9 Imcot HD คว้ารางวัลเวที Star Media International Award 2026รายการล่วงลึกหลอกลวงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 Mcot HD คว้ารางวัล Star Media International Award 2026สาขาพิธีกรและรายการที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาตินำโดยนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรนางสาวพิชยศิลป์นายวัฒน์นางสาวพรศินีสิริเพิ่มพูนและนายอานนท์เจียวหลีทีมงานผู้ผลิตรายการนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรรายการล่วงลึกหลอกลวงกล่าว

0: ว่ารายการล้วงลึกหลอกลวงจะเป็นสื่อที่ตีแผ่กลโกงและภายในรูปแบบต่างๆของแก๊งมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลดังกล่าวซึ่งปัจจุบันยังมีคนไทยตกเป็นเหยื่อรูปแบบของคดีที่มีความซับซ้อนสร้างความเสียหายในวงกว้างสำหรับรายการล้วงลึกหลอกลวงออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางช่อง 9 Mcot HD
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: นะครับผมช่วงของการเจาะคิวฮิตครับซึ่งเมื่อกี้เปิดไป2ผลงานเพลงยังไม่ใช่เจาะคิวฮิตนะครับ
1: ผม
0: วินาศกรรมหัวใจแล้วก็น้องเมย์คนใหม
1: ่สองเพลงนะครับเริ่มต้นชั่วโมงนี้ครับคริสครับ
0: ผมซึ่งแน่นอนชั่วโมงนี้เราก็จะเป็นการ

0: ิวฮิตครับผมมาพร้อมกับ5ผลงานเพลงที่มาเข้าคลื่นเพลงใหม่ครับ
1: ฟังก่อนใครบนโลกใบนี้ครับ
0: ใช่ครับงั้นไม่รอช้าเลยเพลงแรกวันนี้เป็นผลงานเพลงใหม่จากพี่ไมค์พี่รมพรครับสังกัดแกมมี่โกชื่อว่าถิ่มใจไว้เมืองลาว

0: ิมใจไว้เมืองลาวครับไหมพิรมพรสังกัดแกมมี่โกคำร้องทำนองได้สุรชัยวงคำพระครับแล้วก็เรียบเรียงโดยธานินมั่นสนครับผม
1: ครับผม
0: นะฮะใหม่จากพี่ไม้นะครับ
1: นะครับนี่คือเพลงที่1 นะครับโอ้นานๆจะเห็นพี่ไม้ร้องสไตล์นี้อีกทีนึงนะครับนานๆเลยนะ
0: ม้วนๆหน่อย
1: ครับผมแล้วก็เพลงที่2ครับคริสครับเป็นงานจาก TT Rex นะฮะจำบอกเป็นนะสังกัดอิสระจ้ะ

0: นะครับขออนุญาตครับรู้สึกว่าไฟล์เพลงจะมีปัญหาเดี๋ยวขออนุญาตลองดึงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจำบอกเป็นเดี๋ยวนะ6-10เข้ามาลงยังเดี๋ยวนะผมดูเลยนี
1: ่ไปเพลงต่อไป
0: เดี๋ยวลองดูจากพี่ยุ้ยมานาศักดิ์ก่อนก็ได้ครับ
1: เดี๋ยวเราไปเพลงนี้เดี๋ยว
0: เจ้า
1: จำบอกเป็นเดี๋ยวเรามาจัดการ
0: เจ้าข่อยเหรอ
1: เจ้าข่อย
0: เจ้าข่อย
1: ยุ้ยมานาศักดิ์นะ
0: ครับ

0: อันนี้ชื่อว่าเจ้าข่อยนะครับผมของยุ้ยมานาศักดิ์สังกัด Friend Music คำร้องทำนองได้ยุ้ยมานาศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดย The Jessie ครับ
1: ครับผมนะฮะเจ้าข่อยเจ้าข่อยนี่แปลว่าอะไรครับ
0: ผมครับ
1: เจ้าข่อยศัพท์เทคนิคใช่ไหม
0: เจ้าข่อย
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยกำลัง
1: หาเพลงอยู่ไม่เป็นไร
0: งงกับเพลงอย
1: ู่นะครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: รอบนี้ได้แล้ว
1: จำบอกเป็นพอดีไฟล์เพลงกับที่เรากดมันแปลกๆครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะก็เลยเราก็เลยงงว่าเมื่อกี้มันเปิดไม่ได้
0: แต่ตอนนี้มันเปิดได้เหมือนจะ
1: ลองดูไหมลองดูลองฟังจำบอกเป็นดูนะครับผม
0: จำบอกเป็นนะครับของทีเล็ก

0: แล้วนะครับนี่คือจำบ่เป็นนะครับคริสแปลหน่อยครับผม
1: จำบ่เป็นก็คือจำไม่เป็นนั่นแหละ
0: จำไม่เป็นนะฮะอ้าว TT Rex นะโอ้นี่ MV นี่ทรงเกาหลีมากเลยนะครับ

0: แบบโอ้โหใส่สูตรแบบแล้วนางเอกก็แบบเกาหลีนะครับนะช่ำช่ำ
1: ไปถ่ายญี่ปุ่น
0: ไปญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่แม้ว่าอยู่มันดูโลเคชั่นมัน
0: ใช่ใช่ใช่นะครับแหมไม่ธรรมดานะครับเพลงนี้นะฮะจำบอกเป็นนะครับจาก T-Rex นะฮะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: โอเคเพลงต่อมาครับผมเป็นเพลงของหมูหนึ่งครับลืมเม็ด

0: ลืมเม็ดครับผมของหมูหนึ่งครับผมสังกัดอิสระคำร้องทำนองได้พี่หมูหนึ่งอมรเทพแล้วก็เรียบเรียงโดยสุวัตวงนากรครับผม
1: ครับ
0: น่าจะเป็นศิลปินใหม
1: ่หมูหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็มาเพลงที่5นะครับบุญฮักบ่ถึงนะฮะจากพี่กบสุพจน์นะสังกัด A Play Music นะจ๊ะ

0: ุญฮักบ่ถึงของกบสุพจน์นะครับสังกัด A Play Music คำร้องทำนองโดยยอดรักทับทิมแสนเรียบเรียงโดยตูนน้อยสว่างอุบลครับ
1: ครับผม
0: โอ้เพลง
1: MV นี่แบบทำดีนะโอ้แบบซึ้งเลยนะครับเศร้าฉ่ำนะครับผมนะเดี๋ยวผมมาทวนอีกรอบนึงครับคริสครับผมมีทิมใจไว้เมืองลาวพี่ไม้นะครับจำบอกเป็น TT Rex นะมีเจ้าข่อยพี่ยุ้ยมานะสักเมื่อกี้เขาแปลว่าอะไรนะเจ้าข่อย
0: เจ้าข่อยก็คือคุณกับฉันนั่นแหละเจ้ากับข่อย
1: แบบว่ามีกันและกันใช่ไหม
0: พอมีเจ้าข่อยต่อกันอย่างนี้ก็เลยไม่รู
1: ้เราก็เลยงง
0: ก็คือเจ้าก็คือคุณข่อยก็คือฉัน
1: นะครับอันนี้ขอบคุณชาวฮาราที่เข้ามาช่วยแปลให้เราด้วยครับผม
0: ครับผมแล้วก็มีลืมเม็ดของหมูหนึ่งนะครับแล้วก็บุญฮักบ่ถึงของกบสุพจน์ครับผม
1: ครับผมนะฮะก็เป็น5เพลงที่ได้ฟังก่อนใครนะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมฮะคริสครับ
0: ครับผม
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดแบบ
4: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกลิ่นไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ

0: ไอโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26 องศาล้างแอร์ทุก6 เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: านเพลงหวานๆซึ้งๆอีก2ผลงานเพลงติดฝนความคิดถึงของเวสป้าแล้วก็รักคนโทรมาจังเลยของพีเสด็จนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงด้วยครับผมนี่ก็จบไปแล้วเรียบร้อยจ่อคิวหินชั่วโมงที่4ของเรายังไงก็เจอกับผมคริสสมคริสได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าครับ
1: ครับผมแล้วก็เจอผมหมีสมหมีนะครับมาเดี๋ยวเสาร์ไหนก็รู้เองนะครับ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ยินดีมาเจอครับ
1: โอ้ยินดีมากครับผม
0: เจอกันครั้งหน้าแล้วก็เจอกันครั้งหน้าสำหรับทุกคนด้วยครับผมเด
1: ี๋
0: ยวเราทิ้งท้ายไว้อีกสัก2ผลงานเพลงนะครับก่อนที่จะลาจากกันไปช่วงหน้าเป็นของ
1: อาจารย์ประโยง
0: น
1: ะอาจารย์ประโยงนะครับ
0: ครับผมโอเคครับ
1: นะก็มีถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้แล้วก็คลื่นจากแพรชนานะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะ
0: แล้วเจอกัน
1: ครับผมสวัสดีครับ

0: ร่วมกับท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลเจ็ดรูปที่วัดน้ำขุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลราชธานี7รูปที่มรณภาพจากเหตุเด็กวัย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ที่วัดน้ำขุ่นอุบลราชธานีด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายผู้บาดเจ็บส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี2รายยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร7รายและกลับบ้านได้แล้ว3รายมหาดไทยสั่ง21จังหวัดชายแดนไทยเมียนมาสปป.ลาวมาเลเซียดำเนินมาตรการเข้มยกระดับความมั่นคงชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนที่มีมติมอบให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงชายแดนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาไทยสปป.ลาวและไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ร่วมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปกป้องผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปเดนมาร์กผุดแคมเปญติวเข้มนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานปลอดภัยสภาความมั่นคงสภาความปลอดภัยทางถนนแห่งเดนมาร์กเดินหน้าแคมเปญรณรงค์ในช่วงฤดูร้อนของปีนี้เพื่อมุ่งเน้นการสอนทักษะและมารยาทการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้มาเยือนต่างชาติทางนี้เพื่อเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหรือความเข้าใจผิดกับคนท้องถิ่นรูปแบบของแคมเปญประกอบไปด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแนะนำกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเช่นการให้สัญญาณมือเมื่อต้องการเลี้ยวการปั่นชิดขวาบนทางจักรยานและการไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นอกจากนี้ทีมงานยังลงพื้นที่แจกไปรษณียบัตรอธิบายกฎระเบียบพร้อมพูดคุยให้ความรู้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยตรงในขณะที่พวกเขากำลังติดต่อเช่าจักรยานในตัวเมืองโดยในช่วงปลายฤดูร้อนของปีนี้จะมีการติดตั้งป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อขยายการรับรู้ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.

0: ามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตอย่างไรจะเป็นพิเศษอย่างไรจะเพราะแค่ไหนนั้นให้ท่านผู้ฟังติดตามของเราจนจบรายการนะครับวันนี้ก็เป็น

วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ.2569ก็ขอให้ทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกประการนะครับต้องการสิ่งไหนขอให้สิ่งนั้นเป็นของท่านทุกท่านทุกคนทั้งหญิงและชายนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542นะครับเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554แล้วก็นวรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติ2536ร่วมกันแต่งเพลงนี้นะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงแล้วก็ครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554กับคุณศรีสุภางอินไซรับผิดชอบสโมสรนักเพลงนะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับท่านผู้ฟังเราจะเริ่มในแบบไทยสากลก่อนนะครับชื่อเพลงว่าผิดทางรักนะครับเนรัญชราศิลปินแห่งชาติ2562เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยมนูนเทพประธานนะครับเพลงที่2ความรักไม่รู้จบนะครับสาโรจน์เสมทรัพย์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชอุ่มสานเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยจิตราวดีจิตตะเกษมนะครับทั้ง2เพลงนั้นจะเพราะมากๆนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับความไพเราะทั้ง2เพลงขอเชิญครับ

จะให้ท่านฟังต่อไปเลยนะครับในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเริ่มด้วยเพลงแววเสียงซึ่งนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเรียมดาราน้อยนะครับเพลงที่สองหนาวลมที่เรนูนะครับสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสอนเครีศรีประจวบขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ขอเชิญรับฟังครับ

เอาละครับให้ท่านฟังต่อไปในแบบไทยสากล นะครับท่านผู้ฟังจะเริ่มด้วยเพลงบัญชารักนะครับอสิสถาพรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชัชดาพรรักษณาเวศนะครับเพลงที่สองแม่สายนะครับศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตศิลปินแห่งชาติ2560เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยศรีสุดาเริงใจนะครับเพลงนี้จะมีเครื่องดนตรีพิเศษเขาเรียกว่าโซปราโนนะครับซึ่งคนจะเป่าโซปราโนในเพลงนี้เขาชื่อว่าวิชัยอึ้งอัมพรท่านฟังให้ดีนะครับท่านเป่าได้ไพเราะเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังอ่ะขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: สนับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
6: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
5: ต่อไปก็ให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งแบบเพราะๆเลยนะครับจะเริ่มด้วยเพลงคนสวยใจดำนะครับสุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยระพินภูไทยนะครับเพลงที่สองสาวผักไห่นะครับชาตรีศรีชนเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมบัตินักพิณพาทย์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับและขับร้องโดยชาตรีศรีชนนะครับสำหรับเพลงนี้มีเครื่องดนตรีพิเศษที่สมบัตินักพิณพาทย์เป่าไว้ได้เพราะมากนะครับนั่นก็คือเสียงโอโบเขาจะเป่าเป็นเสียงเหมือนเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งนะครับเพราะมากอ่ะท่านลองฟังดูนะครับขอเชิญท่านรับฟังลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

่อไปให้ท่านฟังในแบบไทยสากลนะครับเริ่มด้วยเพลงรักสุดหัวใจนะครับประยูรเวชประสิทธิ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสมชาติชนะโชตนะครับเพลงที่สองคนรักหายนะครับเทวันธัญญาพรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชะอุ่มสานเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอานัทพุทธมาศขอเชิญท่านฟังทั้งสองเพลงในแบบไทยสากลครับ

0: ณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวลา18นาฬิกา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะโอ้มาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการทวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่หาหน่อยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
2: ์ค่
1: ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ

0: ิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอส

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคนหยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดังหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย
1: ์ครับการเองตั้ง

0: แยกให้ออกนะครับระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
1: ค
0: อันนี้ต้องแยกนะฮะคือคนเซนไม่มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายของคุณเซนก็คือคุณมานัทที่เป็นนายกรัฐมนตรีน
1: ะ
0: แต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮะ อย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย เนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหาร แต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณอ้อมสั่งการไปนามในนามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหารนะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้นๆนะฮะการที่ฮุนเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหารแต่ฮุนเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของฮุนเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับพุ่นเซนเนี่ยเนื่องจากว่าพุ่นเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเองเพราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมากันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าฮุนเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างล่ะครับอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับแต่คนที่มารับก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะฮะก็มาเจอกับฮุนเซนฮุนเซนก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกมอะไรต่างๆนานานะครับกลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไปให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลี่เฉียงหลี่เฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่านี่นะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้คุณเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สิงหมุนีด้วยนะครับมันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความร่วมมือในระดับพรรคแล้วพรรคก็จะไปสั่งการในระดับ3อำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไปนะครับเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือ

0: แต่ทำไมคุณเซนพูดประโยคว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเยี่ยงนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012เพียงแต่ว่าในห้วงที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อมเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะครับเปิดรับก็คือว่าคือสีเจิ้นผิงปราบอาชญากรฮุนเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรทั้งมองอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมา
1: ค่ะ
0: ครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับจีนมีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับ
1: กัมพูชา
0: ใช่ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การริเริ่มของฮุนเซนนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันนี้จีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: เราไปตีรวมไม่ได้คุณทอมก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับตอนนั้นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศนี
1: ้
0: คือในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้งสามประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยไหนได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็นอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจสูงสุดของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยเนี่ยจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีนนะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาถึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายดงชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าโกลเด้นดราก้อนนะฮะมังกรทองก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละคร

0: งนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบปกติมันก็จะอยู่ในห่วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้วแต่ในห่วงและจังหวะนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่ได้ซ้อมรบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นเนี่ยมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้วนะฮะในด้านของความมั่นคงร่วมชะตากรรมด้วยกัมพูชาถึงเปิดให้จีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่ศรีฮานุบิลนะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้วอย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไห
1: ม
0: เราไม่ให้เพราะมันคือนะมันคืออธิปไตยแต่กัมพูชายอมแลกกัมพูชาให้จีนใช้แล้วก็ให้จีนพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรือตรวจการอะไรทุกอย่างนะครับเรดาร์ตรวจชายฝั่งเนี่ยแม้กระทั่งเรือรบนะครับก็ให้จีนเอามาจอดได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นนะครับนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเขาส่งมอบอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่าง2ประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีนแต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุตเหมือนกันคุณอ้อม
1: เราก็มีเหรอคะอาจารย
0: ์เยอะมากแล้วก็เรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
1: ะ
0: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
1: ใช
0: ่อาวุธยุทโธปกรณ์ F16 คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF16 จากอเมริกานะครับกิฟเฟนก็มาจากโน่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
1: ้
0: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครนนะครับเดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนยงปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทยฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรือดำน้ำเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีนเห็นไหมครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแปลกก็คือว่าฮุนเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนารมณ์นะครับอยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่ฮุนเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
1: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
0: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอด
1: ค่ะ
0: นะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นค่ายมีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ท่านในกรณีท่านทองรุ่นศรีสุนิทไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: คร
0: ับเวลาเขาสวมกอดนะที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันแนบอก
1: มีภาษากายเป็นภาษาทางการภาษาทางการทูตด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายครั้งที่สองเบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนี่คือใกล้ชิดแบบสุดยอดก็ต้อง
1: ดูจากการกอดก็ได้เนาะ
0: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดว่าลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับก็ครั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในแหละซ้ายเดือดซ้ายนะครับก็จะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นๆนาน
1: ๆ
0: นะครับสีหน้าค่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
0: ต้อง
1: ปกติจะมีมือข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะฮะไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแล้วไปดูใน Facebook ได
1: ้ค่ะ
0: ครับสีหน้าค่าตาของท่านสีเนี่ยคือเฉยเมยไม่ยิ้มไม่แย้
1: ม
0: เช็คแฮนด์แป๊บเดียวก็อยากจะปล่อยมือนะครับแล้วก็เร่งรัดถ่ายรูปที่มี

0: ากหลังเป็นรูปธงชาติของทั้งสองฝ่ายแล้วก็รีบกวาดมือเข้าห้องประชุมนะครับแม้กระทั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับสีหน้าหน้าตาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย
1: ดูหน่อยมีภาพข่าวอยู
0: ่มีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่ฮุนเซนนั่งฟังแบบหน้าจ๋อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคืออะไรจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื
1: ้ออ
0: ย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนจำยอมที่จะต้องทำ
1: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจิ้นผิงแบบว่าเบิ่งจริงๆ
0: เย็นชาเย็นชามากนะครับและนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการเสริมก่อน
1: ท่านหวังอี้ก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างก
0: ัน
1: น
0: ะก็เขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆแล้วก็รำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย
1: มันบ้านแรงมากอ่ะ
0: จริงๆเอ้าก็อยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยงสแกมเมอร์ทั้งๆที่เขาปราบใช่ไหมล่ะแล้วในคือถ้าฮุนเซนไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาเนี่ยเขาตัดทิ้งงานแล้วคุณอ้
1: อม
0: นะครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีฮุนเซนได้เพราะฮุนเซนมันมีกองทัพส่วนตัวอยู
1: ่
0: นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายฮุนเซนเนี่ยเดี๋ยวฮุนเซนก็ไปยิงกระบาลเขานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
1: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตอะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย์ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
0: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
1: อ
0: ะไรปราบคือปราบในที่ผ่านมามันการละครเนี่ย
1: ค่ะ
0: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราถึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้วไอ้คำว่าความมั่นคงในที่นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL-03 ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะกัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณออมมีทั้ง40กว่าเซตนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซตแต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงเห็นไหมครับเพราะว่าคนที่กลุ่มรหัสอยู่ก็คือจีน
1: อาจารย์ไม่เห็นฮุนมาเน็ตเลยอะอยู่ไหมคะวันนั้น
0: ฮุนมาเน็ตไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับฮุนเซนคือฮุนมานิตกับฮุนมานีลูกชาย2คนแล้วก็มีเตียปันไปนะฮะแล้วก็เตียเซก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมเมอร์เนี่ยแหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพสูงแล้ว
1: คร
0: ับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจกได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระชอกอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอ้หลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะก็ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละนะครับจีนเขาก็บีบนะฮะฮุนเซนมันก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอ้เรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องตัดต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนั่นนะถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
1: ้
0: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่นั่นมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณออมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานนะถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับหนึ่งการปกปิดปรับ $1,000ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณอ้อมเป็นเจ้าของอาคารเนี้ยให้คนจีนมาเช่าอยู่100 คนสมมตินะ100 คนหรือ 1,000 คนแล้วปกปิดทั้ง 1,000 คนก็ปรับคน

0: ละ 1,000 ต่อการปกปิดนะครับถ้าจับได้ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการนี้นะครับไม่ใช่มุ่งที่การทลายอย่างเดียว
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดหนึ่งตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขัน

0: เลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: สักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องปราบสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
5: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่สองฉากทัศน์ตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายอมยินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห่วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ
4: ค่ะ
5: นะฮะสาขาสันติภาพทั้งที่มันไปถล่มคนอื่นเนี่ยนะครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ก็ปรากฏว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่ไปสู่ฮบเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวและที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งTelevision Free Asia ให้เลยนะครับเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยก็มาจากรัฐสภาคอนเกรสของอเมริกานะครับที่เอามาหนุน Television Free Asia เดิมทีเดียวเขาเรียกว่า Radio Free Asia อันนี้มันยุบไปแล้วแต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำเดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วยูแบกของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละก็คืออเมริกาพออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บมันก็ถูกเขมรแดงไล่ออกมานะนั่นแหละมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตล่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่งกลับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้กับการต่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณอ้อมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ย

0: ไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันหนึ่งพอฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลืองในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียนนั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมสารกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับที่จะทำตามที่จีนต้องการแต่มีข้อแรกเปลี่ยนข้อเดียวที่จีนตอบสนองให้กับฮุนเซนฮุนเซนก็พอใจแล้วคือค้ำตระกูลฮุนต่อไป
1: ค่ะ
0: นะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วน
1: ะคร
0: ับก็ยังภาษากายที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันคือมันค้ำเนี่ยมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
1: พี่วิชัยบอกว่าผมมาคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
0: จริงจริงมันทั้งโลกนี่แหละ
1: ครับคบยาก
0: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าไม่ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได
1: ้
0: นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีนเอามาใช้ก็นั่นแหละก็คือเขาไล่จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขาแล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างของตัวเองนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลานะฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงร่างแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ1แถบ1เส้นทางครับ
1: อ
0: ันนี้แหละสำคัญที่สุด
1: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์1แถบ1เส้นทาง
0: แน่นอนแล้วตัวอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากก็คือในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองบางมือนะครับจากอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกนะครับก็ทำโปรเจกต์อะไรล่ะครองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นครองที่เวียดนามทั้งประเทศคัดค้านเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามถึงต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าครองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดคลองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็ไปหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่พอมันไปเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให้นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้คลองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: คร
0: ับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือแต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณอ้อมเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ70,000ล้านดอลลาร์
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อีก2เส้นทางฮะยุนหนานคุณหนิงนะครับมาฮานอยไห่ฟองอีกเส้นทางนึงก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้2เส้นทางนี้เส้นละ 8,000 ล้านคุณอ้อม8,000 ล้านรวมกันก็คือ 18,000 ล้านใช่ไหมเอา 18,000 เอา 16,000 เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก 70,000 เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราถึงไม่เห็นความคืบหน้าของฟูนันเตโช
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจีนมองแล้วว่าถ้าดันทุนรังอันนี้ต่อไปเนี่ยมันรัง

0: จะสร้างความขัดแย้งที่ลามไปถึงเวียดนามแล้วผลประโยชน์ของจีนที่มีกับเวียดนามซึ่งมันมหาศาลกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับเป็นร้อยเจ็ดล้านคนกับ17 ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณอ้อมนั่นแหละคือจีน เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดีลกับไทยเขาก็ดีลอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือวิธีของจีนฮะเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูตให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลางฮะเป็นกาวใจให้หยุดเอียงเอิร์ดอะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีนก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติของเขาและนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทางที่ว่านั้น
1: ค่ะก็ อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะ ขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย์
0: ก็แน่นอนแหละอันไหนจะกระทบกับผลประโยชน์เขาก็ต้องไปสกัด
1: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู่
0: ให้ต้องให้เป็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีอิสระทางการทูตครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อย่าไปงอแงนะครับในเขาจะคบกับกัมพูชาแบบไหนอย่าไปงอแงกับเขา
1: ค่ะ
0: ครับเราก็ใช้การทูตของเรานี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะไม่ใช่งอน
1: เราไม่เคยงอนใครนะอาจารย์
0: ไม่ใช่หนุ่มสาวที่นั่งจีบกันแล้วไม่พอใจกันก็หันก้นให้กันไม่ใช่นะคร
1: ับ เ
0: รื่องของผลประโยชน์นะมันต้องมีการเจรจาครับแล้วก็วิธีของการทูตวิธีของการเจรจา
1: ค่ะ
0: เขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน
1: ์ค่ะ
0: โดยไปลดผลกระทบและความขัดแย้ง
1: ค่ะ
0: หรือไม่ให้มีความขัดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสัมฤทธิ์ผลของทางการทูต
1: ค่ะอาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600 ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีนเม็ดเอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50 ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่เนาะอาจารย์เวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฟินใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรจานเฮโรอีนเนาะ
0: เฮโรอีน
1: นี่แหละแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโรอีนทั้งฟินนะคะอาจารย์ค่ะ
0: คือจริงๆปัญหายาเสพติดในพม่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเสพมากมายคุณเพราะว่าคนพม่าเนี่ยแทบจะหายากนะที่จะมาติด
1: ยาไม่เคยเห็นข่าวเท่าไหร่นะอาจารย์
0: เพราะว่ากฎของทหารเนี่ยเข้มงวดมาก
1: ค่ะ
0: โอเคถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่บอกว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับก็คือจับแล้วจับเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถ้าคนข้อหาหนักก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนพม่าก็อย่างที่เราเห็นไหมครับทำมาหากินเข้าวัดเข้าวานะฮะมาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาภัยสังคมในพม่าเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งละกองทัพผูกขาดอำนาจมานานแล้วเขาก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกันนะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณเอ๋อ
1: ค่ะ
0: นะฮะคือสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่ตาลีบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% นี่ก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตาลีบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตาลีบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตทุกวันนี้อันดับหนึ่งก็เลื่อนมาโดยอัตโนมัติก็คือพม่า
1: อ๋ออาจารย์เราติดทางที่ฝิ่นในพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงค่ะ
0: เชิญครับเชิญครับ

0: 02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
4: M-Cod Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับหนึ่งคือพม่าเหรอคะอาจารย
7: ์คือพม่าครับอันดับสองลาว
6: ฮะอันดับสองลาว
7: ใช่ครับ
6: อันนี้ในโลกเหรออาจารย
7: ์ของโลกเลยครับ
6: โอ้ค
7: ่
6: ะ
7: ก็เลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
6: ค่ะ
7: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลีบันไม่ให้ปลูก
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ใช้ปลูกตาลีบันจริงจริงนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกวันนี
6: ้ค
7: ่
6: ะ
7: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้น
6: ค
7: ่
6: ะ
7: นะสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบมาก
6: ค่ะ
7: ก็เพราะว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุหรือสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีน
6: ค่ะ
7: ยุโรปก็เสพด้วยนะครับ
6: มัน
7: ก
6: ็เนี่ยเน
7: า
6: ะ
7: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่แหละแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณอ้อมเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัดแต่กันแล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกมาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้วมันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้านะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมานิยมเสพโคเคนโคเคนมันไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะโคลัมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลัมเบียนะครับพวกนี้มันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันฮะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยครับคล้ายกับฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงนะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้นะแต่ส่วนใหญ่มัน

0: พวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือกระบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้นเฮโรอีนมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลงเพราะว่าโคเคนมันหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นแหละฮะหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในลุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฟินไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็ยังคงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วมไม้ร่วมมือในการสกัดไอ้พวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัชฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของว้าและโกก้างนะครับว้ากับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฟินเนี่ยใครปลูกล่ะก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้ว้ากับโกก้างโกก้านก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้านเราอยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองคอกกับเมืองยาง นะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณผู้ช
1: ม
0: นะฮะ อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีกองพล5กองพลนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าก็จับได
1: ้
0: ไอ้ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่างกุ้งคุณน้
1: อง
0: จุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละคือส่วนใหญ่ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ย ยาบ้านเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้ฮะมันมหาศาลมากมันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฝิ่นนะครับซึ่งฝิ่นเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละหนึ่งฤดูกาลนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องใช้ฝิ่นมากนะฮะนั่นก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฝิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะมันจะอยู่ที่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณอ้อมส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือมันก็คือไอ้พวกไอ้สารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ดนะครับมันยังเป็นผึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไงก็เลยเรียกว่าไอซ์แต่พอเอามาผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาเนี่ยคุณครับมันถึงเรียกว่ายาบ้าแต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนะนับเป็นเม็ดได้นะฮะ1กิโล1กิโลก็แล้วแต่นะโดยปกติ1กิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆนะเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว้าผลิตเนี่ยก็คือ99
1: ยี่ห้อ99
0: ยี่ห้อ99นะครับก็น่าของวะแต่ถ้าของโกก้างนี่ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ลองนึกดูนะฮะสมัยที่มันต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณ14บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14บาทสมัยก่อน1เม็ดนะครับ แต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะ

0: มันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้วมันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรนี่แหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆเนี่ยฮะเขตเนี่ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตนะครับบางคนเนี่ย700ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็นหมื่นตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ
1: ์
0: ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยฮะมันเหลือเม็ดละ50สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุตเลยเนี่ยเอาตัวรอดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณอ้อมสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัฐฉานเขตกัวก้างเขตรัฐว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฝิ่นใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัฐฉานนะครับสถานะที่2คือทางผ่านฮะก็คือเป็นพื้นที่ที่เวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหนนะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังขาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับขนยางผ่านลาวไปก่อนตากเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับลาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้อง
1: ค่ะ
0: โดรน นะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่ามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าทางนี้เซฟนะขบวนที่2เนี่ยนะฮะขบวนที่2เนี่ยก็จะขนไม่ใช่รถใหญ่ฮะก็เล็กๆน้อยๆไปก่อนพอล่าเสร็จปุ๊บนั่นนะฮะขบวนที่3ก็ตามไป
1: อ
0: ันนี้รถใหญ่ในที่เราจับได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เรามีสายสื
1: ่อ
0: ที่เราจับได้ล็อตใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็นร้อยล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือ10ตัน20ตันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดเผาเท่าไหร่ล่ะ50ตันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 50ตันก็คือ50,000กิโลนะครับ50,000กิโลนี่คือจิ๊บจ่อยมากเพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับเครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
1: โอ้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
0: ลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆครับนั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
1: ้
0: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกมานี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่าขบวนการช้าพวกนี้มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละมันถึงมีปาร์ตี้ยาอะไร
1: ที่มีที่ให้กระจายไง
0: ก็นั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่48ค่ะ
0: ครับ
1: สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถาน

0: มีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: ซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุษาคเนนะคะอาจารย
1: ์ครับก็เรามาต่อมาด้วยพม่าน
0: ะคะ
1: จะได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
0: ้
1: มันเป็นเพราะอะไรนะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็พม่าก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละนะจากชายแดนตั้งด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนเนี่ยนะฮะก็ขี่ม้ามาก็มีสงครามเหมือนที่เราอพยพชาติพันธุ์ไตมานี่แหละนะฮะแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะก็ขี่ม้ามาครับมาถึงเขตพยูตั้งแต่ปีพ.ศ.1300แล้วก็ใช้เวลาถึง75ปีนะกว่าจะยึดเขตของพยูได้เขตของพยูที่เรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละใช้เวลา75ปีแล้วก็ยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรพุกามที่ยิ่งใหญ่นะฮะขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 1392ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไปขึ้นสวงสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่พาท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมั้งนะฮะไปที่ภูกามนะครับก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องลงล่นลงมาทางใต้พอมันล่นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละครับหลังจากที่กลืนพยูได้ก็มายึดนะครับก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็ทอดเวลามาตั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็คือพอยึดพยูหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับแล้วต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพยูพยูนี่ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็ถือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองของสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมะละแมงนะครับเห็นมลิทธวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตมอญทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มากขึ้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนลาวมาอยู่แถวมลิทธวายนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุดในพม่าก็ว่าได้นะฮะคือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับหยกมือนึงนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮะคนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะ แต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผู้กามนะครับก็มาสิ้นสุดจริงๆถ้าเรานับตั้งแต่การสร้างผู้กามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1392เนี่ยมาสิ้นสุดจริงๆก็คือเมื่อกุบไลขานยกกีทาทัพมา

0: ก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ. 1830นี่คือยุคของผู้กามที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่ผู้กามยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้กามอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละของกษัตริย
1: ์
0: กับพระมเหสีแล้วก็ลดหลั่นตรงลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะแยะมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่างเว้นมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุ๊บไลขานมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยล่นลงมาข้างล่างนะก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยง ลุกเข้าไปในเขตของไทยใหญ
1: ่ค่ะ
0: ยิงไทยใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่แหละเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะเบรกก่อนค่ะอาจารย์
0: เห็นครับ
2: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมา

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย
3: ์ครับก็กองทัพพม่าใช้เวลารวบรวมเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง70กว่าปีนะครับก็คือไปตีก็คือการรวบรวมในสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้การนะก็ไปตีคืนมาตีคืนมาเรื่อยๆก็เพราะว่าพอหลังจากกรุ๊ปไรคันสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับคืนมากองทัพพม่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวกลับมาใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของอะไรล่ะกับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะและต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองอูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คือล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นะฮะนั่นหมายความว่า77ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเองก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังวะตองอูเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ. 1

0: 1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในวันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือก็ไม่ใช่อยู่ๆใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยๆใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล่านอกจากผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศในที่นี้ก็คือบุเรงนองนะครับก็บุเรงนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2074แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็เลยถือว่าสงครามพม่ากับไทยเราที่เราเพี้ยงพ้ำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อนเอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห้วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีอะไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นพระเขาเรียกอะไรล่ะพระชายานะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐนีเป็นพี่สาวของพระนเรศนะครับก็พระสุพรรณกัลยาแต่ดูในภาพก็สวยสวยก็คงสวยจริงไงไม่งั้นบุเรงนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็ทุกอย่างนะฮะมันมีวัฏจักรของมันก็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะแล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แก่งแย่งกันนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอำนาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาอังกฤษเขาออกโปรตุเกสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านแบบโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ยก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอ้อมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอาทั้งประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี้ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นแต่โปรตุเกสเนี่ยกองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัชไม่ได้สู้ของไอ้อังกฤษไม่ได้
1: ค
0: ่ะอังกฤษพออังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแลมมานะฮะก็ข้ามไอ้มหาสมุทรอินเดียตรงอ่าวเบงกอลนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2156ซึ่งบุเรงนองไม่

0: เป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับก็อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับก่อนเปิดศึกครั้งที่2กับอยุธยาแล้วนะครับในห่วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่2ที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบองคองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญนะฮะก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังวะจากหงสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนนะแล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆอ่ะนะครับ
1: พระธาตุมุเตาค่ะ
0: มุเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นแหละนะครับก็นั่นแหละฮะคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของหงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลานนะฮะมอญก็กลับไปที่หงสาวดีพม่าก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือไปรัตนอังวะรัตนอังวะเราก็เคยพาท่านผู้ฟังไปแล้วที่นึกออกไหมที่มีพระเจดีย์สีขาวแห่งความรักที่คุณอ้อมไปให้น้องๆเขาถ่ายเซลฟี่ให้สวยนะฝีมือมากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวะก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลยแล้วก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ก็คือฟื้นฟูครั้งที่3นะฮะแต่ถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพยูเนี่ยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่3แต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ
1: ่
0: นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอลองพญานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้กามนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เป็นที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอันดรธานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเรงนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเรงนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรธานะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกันนะฮะเป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวตีตะเบงชเวตีเนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงชเวตีนะครับคำว่าบุเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่าเป็นน้องเขยของกษัตริย์นี่คือที่นี่คือความหมายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์นะนี่ที่คือความหมายของคำว่าบาเยงนองแต่เราออกเสียงแบบเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคองบองโดยพระเจ้าอลองพญาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะครับเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่3ที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าคองบองกษัตริย์พระองค์แรกก็คืออลองพญาและอลองพญาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยานะแต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือในรุ่นลูกแล้วนะครับก็คือการมาตีอยุธยาครั้งที่2นั่นแหละก็คือเมื่อปี2310 จริงอรังพยาเนี่ยมีความพยายามมาครั้งหนึ่งก็คือปี2302
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ไม่สำเร็จก็ทอดมาจนถึง2310ก็เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปียกเพียแหลกเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันเนี่ยพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันประมาณนั้นนะเห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งน้องให้เป็นกษัตริย์ในพี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยพี่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรพวกนี้นะครับแต่พอถึงคิวของน้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูกลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับประวัติศาสตร์มันก็คืออย่างนั้นนะครับแต่นี่คือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาต่อไปจะพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆนะฮะก็อลองพยานี้ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่าพอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมบางส่วนก็แตกมาเป็นทหารรับจ้องรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับจ้างที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชานะฮะก่อนที่จะมีพระนเรศวร์ด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณน้อมนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาลากาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมารึกนะครับเกาะมารึกนี่แหละคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาเกาะนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัชก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกเนี่ยแหละเล็กๆแต่ว่ามีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจราชอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมฮะพอไปไกลเนี่ยก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยามนะครับแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะยึกกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสนธิสัญญาลับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่าเราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละก็อาจจะเป็นขวานทองเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งแต่เอาอย่างนี้นะครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: Tonight Thailand

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราชธิดาเจ้าหญิงแห่งกฎหมายสวัสดีค่ะสวัสดีกันยามค่ำคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2569สวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กระปูโลเบียวยุดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเป็นที่รู้จักกันทั่วหน้าถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราชธิดาที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอย่างด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรที่มีการจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราชธิดาที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการทั้งหมดก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทั้งภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันมาระดมองค์ความรู้นวัตกรรมแม้แต่กำลังร่างกายแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะก็เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้องค์กรนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่น้อยกว่ามาช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่มากกว่าหรือผู้ที่แข็งแรงกว่าก็มาช่วยผู้ที่อ่อนแอกว่าโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงและยั่งยืนการก่อตั้งครั้งแรกก็เป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์การการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำให้ท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าพวกเขาขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองเท่านั้นขณะที่พื้นที่ติดกันกลับได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติ

และในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันแล้วต่อจากนั้นในช่วงบ่ายก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นส่งผลให้เหตุการณ์ต่างๆที่วุ่นวายสงบลงอย่างปาฏิหาริย์ทำให้จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนได้เป็นการจัดตั้งเป็นมูลนิธิตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีแล้วองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยทุกพื้นที่โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารอีกทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสภากาชาดไทยตลอดจนองค์กรมูลนิธิกองทุนอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากในทันทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพที่เกี่ยวข้องกับด้านการพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงพระองค์ทรงสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และการพยาบาลมาโดยตลอดพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอย่างเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและทารกที่เกิดในทัณฑสถานหญิงหรือมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการก่อตั้งอาคารผู้ป่วยเด็กอาคารพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษาวิจัยและการให้การช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กและครอบครัว

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

นนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่น

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติและได้รับแต่งตั้งจากสหประชาชาติให้เป็นทูตสันทวะไมตรีด้านต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและด้วยพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อสุขภาพของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องพระเกียรติคุณได้ปรากฏทั้งประเทศไทยและต่างประเทศทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอย่างทางด้านกฎหมายพระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญพระเกียรติคุณรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปีด้วยพระปรีชาสามารถในปีพุทธศักราช2549ยังเป็นอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดในปีพุทธศักราช2550หรือเป็นอัยการประจำกองอัยการจังหวัดผู้ช่วยรองอัยการจังหวัดอุดรธานีรองอัยการจังหวัดพัทยารองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอีกทั้งยังทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยนอกจากพระองค์จะเป็นอัยการสูงสุดยังทรงเป็นเอกอัครราชทูตนักบริหารระดับสูงประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและทรงเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียพระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงรับโครงการนี้เอาไว้

ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานคณะกรรมการส่วนในด้านการทหารพระองค์ทรงมีบทบาทและหน้าที่ในด้านการทหารส่งเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับและปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติซึ่งบทบาทการทหารของพระองค์ส่งสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติอีกด้วยพระองค์ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้มีพระยศทางทหารทรงเป็นพลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2561พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถด้านการทหารโดยพลโทโจนาธานพีบรากาผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกของสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อให้สมพระเกียรติถึงการที่พระองค์ได้เป็นควีนเบรชกิติมศักดิ์เมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2565พระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกทหารเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นทรงฝึกวิชาโดดร่มแบบสตาติกไลน์ณสนามกระโดดร่มท่าเดือโรงเรียนสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีตลอดระยะเวลาของการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยดาวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยาราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยาราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ในปีนี้มีพระชนมายุ69พรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัด

เกษรศิรคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภะอรัตตอารัธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับพระทหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตนายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยจากนั้นเสด็จออกหน้าพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยโคส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งคู่และโคที่กรมปศุสัตว์ถวายจำนวนหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไปแล้วทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวคืนสู่ธรรมชาติซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตส่งปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่โศกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโชโอนปลาพงและปลาเทโพเพื่อให้เจริญเติบโตเพาะพันธุ์ขยายตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิด

0: ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะวันนี้มาด้วย2บทเพลงลูกทุ่งลูกทุ่ง

0: คะสาวนาสั่งแฟนค่ะคือเอามาได้อ่ะคนอื่นน่ะแต่อย่าให้สวยเกินกว่าฉันนะนี่เป็นคำขอร้องเป็นคำขอร้องจากสาวสวยพุ่มพวงนะคะคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ก่อนหน้านั้นอีสาวทานซิสเตอร์ค่ะคุณอ้อยทิพย์ปัญญาธรนะครับเพลงของคุณอ้อยทิพย์บทเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พ่อของดิฉันเนี่ยนะคะชื่นชมอย่างมากมีเทปคาสเซ็ตใส่ไว้ประจำจนดิฉันเนี่ยร้องได้แต่เด็กเลยนะคะคุณกำลังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันได้ทำหน้าที่เดิมๆนะคะนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยส่วนผู้เชี่ยวชาญชำนาญยิ่งในเรื่องของกฎหมายนั่นคืออาจารย์ทนายวินัยวงเมฆมีหน้าที่ค่ะอธิบายความในเรื่องของกฎหมายและอดทนกับคำถามที่แสนจะซื่อใสบริสุทธิ์ของดิฉันอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งที่อยู่ณที่แห่งหนึ่งและระหว่างที่สัญจรไปมานะครับอยู่ในยานพาหนะนะครับก็ตั้งสติตั้งใจนะครับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับถ้าขับรถอยู่ก็นะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับถ้านั่งเครื่องอยู่คงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นกัปตันนะครับก็ระวังนะครับว่าแอร์อะไรติดตามไปด้วยจะไม่รู้ตัวนะครับ
0: แอร์จะหิ้วแป้งหรือเปล่านะคะเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตึกกระทึกคึกโครมจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะแอร์โฮสเตสสายการบินของไทยนะคะก็ถูกจับคดีรอบขนเฮโรอีนที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ลามปามาอีกเยอะเลยมีการขนของไปยุโรปแล้วก็มีการขนกัญชานะคะไปอินโดนีเซียล่าสุดนะคะหนุ่มมงอุ๊ยพี่ตำรวจที่ทำงานเร็วนะคะเวลาทำงานได้นะคะจันขาหนุ่มมงค่ะสารภาพเปิดปากเลยนะคะบอกว่ารับแป้งมาจากพะเยาแล้วก็ส่งแป้งให้กับสาวแอร์คนนั้นที่เป็นสาวพะเยามันจะอะไรพะเยาขนาดนั้นนะคะตำรวจพะเยานี่ไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นแป้งที่รับส่งกันง่ายดายขนาดนั้นค่ะอาจารย์คะแบบนี้หนุ่มมงสารภาพแล้วก็บอกขอโทษแอร์ด้วยพูดแบบนี้นะคะแต่พูดไม่ชัดอาจารย์พูดแบบพูดแบบเมื่อกี้ว่าเขาเป็นมงนะคะสาวแอร์คนนี้ยังคงมีผิดไหมคะ
1: ก็เรื่องความผิดลักษณะเนี่ยคุณแหม่มก็มีช่องทางต่อสู้ก็พอสมควรนะครับมีช่องทางอยู่นะครับเพราะว่าคดีลักษณะเนี้ยเขาอาจจะอยู่ในฐานะในทางภาษากฎหมายก็เรียกว่า innocent agent นะครับก็คือเป็นตัวแทนผู้บริสุทธิ์นะครับคือเป็นก็เรียกเป็นเครื่องมือของบุคคลที่กระทำผิดที่แท้จริงถ้าเขาไม่รู้นะ หมายถึงว่าเขา innocent จริงๆอ่ะ คือเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องราวว่าในกระเป๋าช้างนะครับมียาเสพติดอยู่หรือไม่คือเรื่องตำรงนี้เป็นเรื่องกรรมเป็นตัวชี้เจตนานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าของเนี่ยถูกซุกซ่อนอำพรางปิดบังนะครับดังนั้นศาลหรือวันสอบสวนเวลาสืบสวนต้องค้นหาพฤติกรรมต่างๆคดีนี้ถ้าเป็นความผิดนะครับเกิดขึ้นในบ้านเราทุกคดีนะครับจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาไม่มีทางที่ตำรวจด้วยการจะสั่งไม่ฟ้องนะครับถ้าของอยู่ในความครอบครองเนี่ยนะครับเขาฟ้องไว้ก่อนนะครับส่วนว่าการกระทำของเขาเป็นความผิดหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่ว่าสำหรับคดีนี้เนื่องจากว่าตัวน้องแอร์เนี่ยนะครับไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งก็มีระบบอาจจะแตกต่างบ้านเรานิดหนึ่งคือมันมีอาจจะมีการไต่สวนในเบื้องต้นก่อนว่าเขาเหมือนกับไม่ได้ดำเนินคดีเขาเลย 100% เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยถ้าเฮโรอีนยาบ้าเนี่ยอยู่ในความครอบครองเนี่ยคุณต้องไปดีแคลร์ในชั้นศาลนะครับไม่สามารถที่จะบรรลุรอดในชั้นสอบสวนในชั้นอัยการได้นะครับซึ่งจริงๆมีหลายคดีผมเองก็เคยว่าความคดีลักษณะเนี่ยนะครับที่แสดงถึงการกระทำว่ารู้หรือไม่รู้เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่าง

0: มีคดีนะครับอยู่คดีหนึ่งนะครับปรากฏว่าผู้ชายขับรถนะครับผู้ชายขับรถมียาเสพติดเนี่ยอยู่ในรถส่วนผู้หญิงเนี่ยนั่งคนข้างคนขับนะครับและเจอด่านตำรวจ เรียกกรรมบัญชีเจตนานะครับมีหลายคดีแต่ ผมก็ดูจากแนวรักษาฎีกามาช่วยดีแล้วก็เราก็สอบปากคำก่อนปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยคล้ายๆจะเป็นเหมือนจะเป็นนักร้องอ่ะนะครับแล้วก็ผู้ชายเนี่ยไปรับมาเพื่อจะไปอาจจะไปร้องเพลงไปอะไรก็แต่ผู้ชายเนี่ยครอบครองยาติดแล้วก็เอายาเสพติดไว้ในรถเนี่ยไม่รู้จะไปส่งไม่ไปส่งก็ไปเจอด่านนะครับปรากฏว่าถึงด่านปั๊บเนี่ยกรรมจะชี้เจตนาว่าผู้หญิงคนนี้รู้หรือไม่รู้ว่าในรถคันนี้มียาเสพติดถ้ารู้เนี่ยแสดงมาด้วยกันครอบครองด้วยกันก็ร่วมกระทำผิดด้วยกันตอนเจอด่านผู้ชายลงจากรถวิ่งเลยอันนี้กรรมที่นะอันนี้ผู้ชายรู้แน่แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยพอหมดมาขอตรวจเขาก็ลงจากรถแล้วก็ยืนให้เขาตรวจค้นไม่มีพฤติการว่าจะหลบหนีหรือบ่งชี้ว่ารู้ว่าในรถเนี้ยมียาเสพติดนะครับเพราะว่าคนกระทำความผิดเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็มีพฤติการลุกลี้ลุกลนนะครับแล้วก็หรือพฤติการจะหลบหนีแต่ถ้าไม่มีไอ้คดีนี้ศาลเชื่อว่าจำเลยนะครับไม่น่าคือจำเลยไม่รู้ยังสงสัยอยู่ว่าจำเลยไม่รู้ว่าในรถเนี้ยมียาเสพติดนะครับก็ยกฟ้องไปนะครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่ารู้หรือไม่รู้และมีตัวอย่างหลายอันนะครับที่มาเจอด่านทางหลวงนะครับอีกคนหนึ่งลงจากรถแล้วลุกลี้ลุกลนอีกคนลงแล้วเฉยๆบอกติดรถมาจะไปนู่นไปนี่ขอติดรถก็มานะครับแต่บางเรื่องบางราวบางคำรักษาฎีกาศาลวิจัยว่ายาเสพติดเนี่ยโทษสูงนะครับโทษสูงหากไม่รู้ด้วยกันเนี่ยไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ทำผิดแท้จริงจะยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งร่วมนั่งรถมาด้วยเพราะอาจจะล่วงรู้ถึงยาเสพติดล่วงรู้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยอีกแนวหนึ่งก็มองกันว่าแม้จะไม่แสดงอาการนะก็เป็นความผิดได้เหมือนกันนะครับสำหรับแอร์เนี่ยนะครับ ก็มันก็มีพฤติการอะไรที่บ่งชี้หรือเปล่าต้องดูนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเรื่องที่เขาประกาศรับฝากกระเป๋าเนี่ยนะครับและคิดค่าตอบแทนแต่ว่าเนื่องจากมีกติกาที่ห้ามแต่ผมเข้าใจว่ามีกติกาห้ามจริงแต่ว่าแอร์ส่วนใหญ่ก็ทำกันคือแพทย์จะห้ามแต่ก็คือเขาเรียกว่าหลบเลี่ยงกติกานะครับก็เพื่อผลประโยชน์นะครับไปมาเนี่ยได้เที่ยวละ8,000 9,000 หมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็คุ้มแค่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องแล้วก็ไปส่งต่อนะครับแต่ว่าการที่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องส่งต่อเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้ถ้าเกิดว่าในนั้นมียาเสพติดนะครับมีของผิดกฎหมายนะครับอันนี้ต้องดูพฤติกรรมอ่ะหนึ่งวุฒิภาวะการศึกษานะครับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในการเป็นแอร์ไปมาเนี่ยขี่รอบขี่ครั้งแล้วเนี่ย
1: 15ค่ะ
0: 15ครั้งที่รับสารเนี้ยซึ่งคดีเนี้ยเหมือนทางฝ่ายรัฐไทยเนี่ยนะครับเจ้าที่เราเนี่ยก็พยายามจะสอบหาข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับเหมือนก็ส่งให้กับออสเตรเลียว่าน้องแอร์เนี่ยน่าจะมีส่วนรู้ไม่รู้คือเขาสอบสวนทั้งผิดและบริสุทธิ์นะหาทั้งสองด้าน แต่ถ้าเป็นคดีที่เกิดขึ้นบ้านเรานะครับ
1: ค
0: ุณแหม่มหาด้านเดียว ผมสังเกตได้เลยว่าหาได้เดียวว่าเขาผิดหรือไม่จะไม่หาว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่นะจะไม่แสวงหาพยานฐานในทำนองว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์นะบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราแต่บังเอิญเรื่องนี้ไปเกิดออสเตรเลียแล้วในไทยก็มีกระแสตาม เขาพยายามสอบสวนทั้งสองด้านอะหาพยานทั้งสองด้านว่ารู้ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดที่บ้านเราโดนจับที่โดนเมืองโดนจับที่สุวรรณภูมิเนี่ยรับรองเสร็จทุกรายไม่มีจะสอบสวนหาข้อมูลว่าเขารู้ไม่รู้เขาสันนิษฐานว่ารู้ไว้ก่อนนะครับอันนี้คือความชัดเจนแต่ว่าหลักการต่อสู้คดีก็จะมีว่าหลักของกฎหมาย innocent agent เนี่ยผมก็ สมัยที่เรียนนิติบัณฑิตก็ศึกษาหาข้อมูลว่ามันคือนัยยะตรงนี้มันคืออะไรก็เป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยเขาไม่รู้นะจะเรียกว่าใช้กระทำผิดไม่ได้ แต่ใช้เขาเป็นเครื่องมือนะครับ

0: ในอดีตเนี่ยมันเคยมีตัวอย่างอย่างที่บอกว่าเด็กอายุ7ขวบ8ขวบเนี่ย ซึ่งยังไม่รู้อีโรเนเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการส่งยาเสพติดเพราะถ้าเด็กถูกจับเด็กไม่ผิดนะครับเพราะอายุมันต่ำกว่านะครับหรือถ้าสูงไปหน่อยผิดแต่ศาลไม่ลงโทษอย่างกรณีขับรถชนพระอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้ถ้าเด็กโดนจับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ตัวการใหญ่ก็รอดปลอดภัยนะครับก็โดยใช้เด็กพอใช้เด็กเด็กไม่รู้อีโนยเนก็เด็กนั้นจะเป็นเครื่องมือของผู้ทำความผิดก็ถือก็เป็นคนถือว่าผู้กระทำเป็นผู้กระทำเองเรียกว่ากระทำโดยทางอ้อมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นแนวทางเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและมีหลักกฎหมายอยู่ลักษณะนี้นะครับที่เป็นรายการที่ติดตามฟังรายการนะครับว่ามันมีกรณีลักษณะนี้อยู่นะครับมีคำพิพากษาฎีกาทำนองเนี้ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งยกฟ้องอยู่ก็เยอะเหมือนกันที่ลงโทษเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าเรื่องนี้มันจะจบว่าทางออสเตรเลียเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะปล่อยตัวน้องหรือเปล่าเพราะผมเข้าใจว่าเขาไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะครับหาข้อมูลว่าบริสุทธิ์หรือผิดถ้าผิดก็จะเป็นกระบวนการอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าบริสุทธิ์ก็อาจจะปล่อยตัวเลยนะครับอันนี้ก็ต้องตามดูแต่ว่าการที่ปปส.ไทยเนี่ยนะครับสอบสวนหาข้อมูลเนี่ยทั้งสองด้านมันก็เป็นประโยชน์กับน้องแอร์นะครับยิ่งผู้ชายที่เขาเรียกอะไรอ่ะนำของมาส่งเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีการติดต่ออะไรลึกกว่านั้นหรือเปล่าถ้าติดต่อตามปกติเหมือนกับคนรับจ้างทั่วไปเนี่ย
1: ครับ
0: ก็อาจจะรอดได้นะครับรอดได้เพราะว่ามีอยู่คดีก่อนหน้านี้ผมที่ทำอยู่ก็คือไอ้ที่ผมอธิบายฟังว่านำเข้าไอ้อะไรอ่ะใบมะรุมมาตลอดนะครับแต่ครั้งสุดท้ายกลายเป็นใบคัดนะครับโดยคนที่เป็นมันเป็นเอเจนต์เนี่ยเป็นตัวแทนนะครับนำเข้าสินค้านำเข้าส่งออกสินค้าเนี่ยนะครับโดยเมื่อก่อนสิ่งถูกกฎหมายทุกอย่างแต่ว่ามีอยู่ครั้งนั้นนะครับปรากฏว่ามีสิ่งไม่ถูกต้องตามหมายหรือสิ่งมีสารเสพติดนะครับวัตถุออกฤทธิ์เนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าใบคัดมาแต่สารเนี่ยมาในไม่มาลุมแต่ว่ามันมีคัดอยู่ด้วยทำให้เกิดสงสัยและจนเจ้าที่ตรวจสอบพบว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชต้องห้ามเป็นพืชที่มีวัตถุออกฤทธิ์นะครับเป็นความผิดต่อกฎหมายแต่ศาลเชื่อว่าพฤติการเนี่ยจำเลยเนี่ยไม่น่าจะรู้ว่านะครับไอเนี้ยเป็นสารเสพติดเพราะเจ้าที่ทั่วไปยังไม่รู้เลยจำเลยก็ไม่ควรจะรู้นะครับก็ยกฟ้องไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายลักษณะนั้นได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่เทคนิคนะครับเทคนิคที่จะส่อแสดงเจตนาให้ศาลเห็นว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองกรรมจะชี้เจตนานะพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะเจตนาเห็นว่ารู้ไม่รู้ของเขาดีหน่อยว่าพอคือเขามีสอบถามว่ามีกระเป๋าไปฝากมาบ้างหรือไม่เขาแสดงตัวทันทีนะครับไม่มีพฤติกรรมจะสงสัยก็ปกติคนกำลังผิดกฎหมายและรู้ว่ามีสารเสพติดเนี่ยมันน่าจะรักษาหลบเลี่ยงอ่ะแต่นี้เขารักษาเปิดเผยนะครับให้เปิดเผยนี้อาจจะเขาเรียกใจดีสู้เสือก็ได้หรือว่าพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะครับซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่แล้วเขาขนโดยไม่รู้ว่ามีสารเสพติดเพราะธรรมชาติของคนกระทำผิดเนี่ยมันต้องมีพฤติกรรมไปอีกทางหนึ่งอีกฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เราติดตามดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วน้องเขาผลจากคดีความนี้หรือไม่นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเมื่ออาจารย์พูดเช่นนี้ว่ากรรมส่อเจตนาเนี่ยนะคะมันก็เกิดคำถามว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ยังจะเล่นของสูงแล้วแบบนี้น้องก็รู้อยู่ดีแล้วก็ผิดกฎของสายการบินแต่ยินดีจะเสี่ยงเพื่อเงินนะคะอันนี้คือคำถามข้อหนึ่งนะคะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จะเป็นอย่างผมบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาตั้งก็สังเกตอยู่หนึ่งไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดานะอันนี้เป็นผู้มีวุฒิการศึกษามีประสบการณ์มีการงานมาเนี่ยนะครับไม่ควรจะเสี่ยงแต่เนื่องจากว่าพอตรวจสอบเนี่ยไอ้ค่าตอบแทนมันก็ไม่ได้สูงมันเป็นราคาปกติใช่ไหมซึ่งคนอื่นก็ทำไม่ใช่เขาทำคนเดียวนะ

จริงๆอ่ะเพียงแต่ว่าพอมีเรื่องก็ไปเสร็จกันคนอื่นก็ทำคือมันผิดระเบียบจริงแต่ก็มันก็หลบกันได้และอย่างน้อยก็ได้ค่าตอบแทนเที่ยวละ 8,000 9,000 มันก็อาจจะเห็นว่าคนอื่นทำก็ทำตามกันไปโดยไม่ได้ฉุกคิดว่ามันอาจจะมีของผิดกฎหมายอยู่ซึ่งจริงถ้าเฉลียวใจหน่อยนะครับตรวจสอบก่อนเนี่ยคือถ้าตรวจสอบแล้วอย่างละเอียดเนี่ยมันอาจจะเจอ

0: ระเวทระวังต้องสังเกตต้องแกะแต่พอไม่นั่นเลยเนี่ยมันต้องดูว่ามันมีกระบวนการคนอื่นสกรีนให้หรือเปล่าบางทีแฟนอยู่แฟนดูให้ก็คิดว่าไม่เป็นหนาแล้วก็เป็นก็อยู่ที่ว่าพอเขาขึ้นคิดว่าแฟนดูให้ดีแล้วก็เชื่อแฟนอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีคนรักอยู่ด้วยใช่ไหมถ้าคนรักดูส่งให้เนี่ยก็อาศัยก็เรียกอะไรอ่ะอยู่ด้วยกันไว้วางใจกันเนี่ยไอ้นุกาจะเลินเล่อไม่นั้นผู้หญิงก็ไปเชื่อผู้ชายว่าเออทุกอย่างเรียบร้อยก็ไม่ตรวจดูด้วยตัวเองนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่เป็นช็อตๆที่ก็ต้องสู้คือสำคัญที่สุดเนี่ยก่อนนำของขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับระหว่างจากคอนโดไปเครื่องเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรที่ไอ้สงสัยไหมว่าแวะดูแวะอะไรเนี่ยลักษณะเนี่ยแต่ถ้าเป็นตามปกติเนี่ยโอกาสที่เขาจะรอดก็มีสูงพอสมควรถ้าเขาใช้ผู้ชายเนี่ยที่ว่าเป็นคนรักเขาเนี่ยเป็นตัวตัดตอนคือเป็นคนสกรีนดูเขาเชื่อแล้วผู้ชายก็ไม่ดูอะไรมากคิดว่ามีปัญหาก็เอาแล้วใส่กระเป๋าแพ็คใส่กระเป๋าใบใหญ่ไปอันนี้ผมเข้าใจว่าไม่ได้ถือเป็นกระเป๋าแยกไปนะน่าจะเอาไปใส่ในกระเป๋าใบใหญ่ใบหนึ่งนะครับไอ้กระเป๋าจ้างเนี่ยไอ้ถุงเป็นถุงผ้าลักษณะเนี้ยไม่น่าจะยิ้วถือไปมันน่าจะอยู่เก็บเข้าในกระเป๋าล้อเลื่อนล้อลากเนี่ยอีกกระเป๋าหนึ่งน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับพอไปถึงก็เปิดแล้วก็เอาไปให้เขามารับนะครับอันนี้เพราะกฎหมายระบบกล่าวหาเขาสันนิษฐานนะเขาบริสุทธิ์อยู่นะครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้มีคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ถึงความกระตือรือร้นอะของหน่วยงานอะนะในประเทศไทยตั้งแต่นายกลงมาเลยนะโอ้โหมันกระตือรือร้นขนาดนี้แหม่มก็แก่แล้วไม่รู้อายุจะเลยไหมแหม่มก็เห็นความกระตือรือร้นคนไทยก็เห็นอาจารย์ก็คงจะเห็นด้วยต่อไปนี้ถ้าสมมุติว่าอายุแหม่มผ่านนะอาจารย์แหม่มความสูงแหม่มได้นะแล้วแหม่มต้องเดินแบบคนเลิศเชิดหญิงอะแบบอะไรอะอาจารย์เคยเห็นเขาเดินกันใช่ไหมคะเป็นแถวเป็นแนวอะเวลาเขาเดินกันนะแบบมองคนแบบด้วยหางตาแบบเนี้ยต่อไปนี้เราที่เป็นกัปตันเป็นแอร์เป็นสจ๊วตเราไปขนของพวกนี้แล้วพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราก็อ้างแบบแอร์ผู้หญิงพะเยาคนนี้แล้วก็รัฐไทยหน่วยงานราชการไทยก็ทุ่มเททัพกำลังเข้ามาช่วยเราก็มีหนทางสู้อ่ะแบบนี้ได้ไหมคะ
0: ก็อย่างที่บอกอ่ะจริงๆน
1: ะ
0: มันควรมีมาตรฐานเดียวกันโดยหลักการควรเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการสืบสวนสอบสวนแสวงหาพยานหลักฐานจริงๆเนี่ยกฎหมายเขียนว่า ต้องรวบรวมทั้งที่พิสูจน์ว่าผิดและบริสุทธิ์เนี่ยเข้าสู่สำนวนไม่เอาด้านเดียวอย่างผมบอกว่าถ้าเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยและคนทั่วไปเนี่ยโดนทุกคดีนะครับ ไปพิสูจน์เอาจะไปต่อสู้ไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่เรื่องนี้ถ้าทำแบบนี้ทุกคดีเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันก็ต้องถือว่าถูกต้องนะคือทำแบบนี้ถูกต้องคือต้องแสวงหาทั้งสองด้าน
1: ค่ะ
0: ครับในด้านบริสุทธิ์ก็ต้องหาพยานหลักฐานให้เขาด้วยไม่ใช่จับทันละไปให้จำเลยไปหาในชั้นศาลมันหาไม่ทันหาไม่ได้อะมันยากแต่ถ้าอำนาจรัฐเข้าไปหาข้อมูลอย่างเนี้ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่ากระบวนการเนี่ยน้องเนี่ยคือน้องแอร์เนี่ยก็เบาลงนะในเรื่องพยานหลักฐานว่าทางนี้หาไปซัพพอร์ตให้อ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะคือต้องหาถ้าเขาบริสุทธิ์ต้องหาส่วนเขาบริสุทธิ์ด้วยไม่จะผลักให้เขาว่าผิดอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าในสื่อก็มันมีทั้งสองด้านนะครับความเห็นนักกฎหมายก็เป็นได้ทั้งสองด้านอย่างผมบอกนะครับว่าหลักการวิจัยช่างหนักพยานของศาลเนี่ยเขาดูที่พฤติการต่างๆเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีหลักฐานว่าเขาจับต้องยาเสพติดมาก่อนนะครับเขาไม่เห็นยาติดมาก่อนจะน่าพอเป็นอย่างนี้เนี่ยศาลต้องหาพฤติการของจำเลยรู้หรือไม่รู้กรรมจะชี้เจตนานะครับ
1: ค่ะครับอาจารย์ค่ะงั้นกลับมาเมืองไทยค่ะสมมุติว่าหลุดคดีทางออสเตรเลียโดยที่มีอำนาจรัฐของประเทศไทยเนี่ยช่วยหาข้อมูลอย่างดีแล้วก็ส่งไปสนับสนุนปรากฏว่าเขารอดทางนู้นพอกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิถามอาจารย์นะแอร์สาวคนนี้ค่ะจะเดินเลิศเชิดหญิงข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงหรือว่าต้องมุดเข้าไปอยู่ในตารางก่อนยังไงหรือไม่คะ
0: คือจริงๆโดยหลักกฎหมายนะครับถ้า

0: ถ้าผ่านการคือจำเลยนะครับถูกฟ้องได้ครั้งเดียวนะครับถูกฟ้องได้ครั้งเดียวหมายความว่าถ้าศาลพิพากษาแล้วเนี่ยครับว่าไม่ผิดเนี่ยจริงๆหลักการเนี่ยไม่ควรจะพิพากษาเขาที่ประเทศไทยก่อนอีกนะครับแต่วันนั้นผมนั่งฟังคดีที่ศาลฎีกาตัดสินนะครับศาลไทยเนี่ยไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนะครับเพราะว่าศาลตัดสินมาแล้วคดีหนึ่งที่ต่างประเทศแล้วพอกลับไปไทยเขาถูกฟ้องในการกระทำเดียวกันนะครับซึ่งศาลชั้นต้นบอกว่าเป็นการฟ้องซ้ำหรือว่ามีข้อรักษาเศรษฐกิจในความผิดซึ่งได้ศาลได้ชี้ไปแล้วนะที่ต่างประเทศมาฟ้องเขาอีกที่เมืองไทยเนี่ยศาลชั้นต้นบอกไม่ได้มันซ้ำตามวิอาญาประมวลอาญาแต่ศาลฎีกาไม่ได้ยอมรับตรงนี้นะคุณแม่นะครับไม่ยอมรับอำนาจศาลเหมือนคดีที่อะไรเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีท่านหนึ่งเกี่ยวเรื่องออสเตรเลียเหมือนกันน่ะรัฐนูนก็ไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาของต่างประเทศนะครับเอามาก็เรียกว่าอธิปไตยทางยุติธรรมเนี่ยมันจะมีเหนือรัฐไทยไม่ได้ถ้าของต่างประเทศในความหมายเป็นงั้นของเราก็ต้องมีอิสระเราต่างหากไม่จำเป็นต้องถือตามนั้นนะครับแต่ถ้าเขาถูกพิพากษามาแล้วบางทีถ้ากลับมาประเทศไทยเนี่ยก็มาดูโทษกันว่าถ้าถือว่าผิดที่ต่างประเทศนะแล้วโทษได้รับมาแล้วเท่าไหร่เนี่ยบางทีกฎหมายก็มาพิจารณาเรื่องโทษที่เมืองไทยต่อนะครับว่ารับมามากน้อยเพียงใดนะครับบางทีหักลบลบกันอาจจะไม่มีแล้วเพราะว่ากรณีที่มีการบางทีมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันเนี่ยแลกกันเนี่ยนะครับนี่พอกลับมาปรากฏว่าโทษตามกฎหมายไทยเนี่ยอาจจะเหลือหรือจำคุกเกินไปแล้วเขาก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลต่างประเทศเนี่ยมีแล้วกรรมการฎีกานั้นฎีกาเนี่ยผมว่าเพิ่งตัดสินเมื่อปีนี้นะครับชี้ขาดไปเมื่อสักไม่เกินเดือนผมนั่งฟังอยู่ผมว่าดีกรรมการฎีกานี้มีเป็นแนวเป็นแถวได้ โดยเอาเรื่องการพักโทษนะครับที่ต่างประเทศกับของไทยเนี่ยมาวิจัยเหมือนกันนะแต่ว่าคดีนั้นศาลฎีกาวิจัยว่าฝ่ายจำเลยไม่สืบไม่ชัดว่าการพักโทษที่ต่างประเทศกับพักโทษตามพระบัญญัติไอ้กรมราชทัณฑ์ของเราที่บ้านเราเนี่ยมันแมทกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับศาลเลยไม่ค่อยยอมรับตรงนั้นนะครับก็กลับเป็นว่าเหมือนยังไม่รับโทษหรือรับโทษมายังไม่เพียงพอต้องมารับโทษใหม่ที่ประเทศไทยนะครับ
1: ก็
0: อันนี้ก็เป็นแนวทางอยู่ให้เห็นว่าอธิปไตยทางด้านยุติธรรมทางศาลยุติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ด้อยกว่าเขาอะมันต้องเท่าเทียมกันเราไม่จำเป็นต้องยอมรับถ้าตามแนวนั้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเบรกนี้นะคะอาจารย์ต้องพักด้วยบทเพลงที่ดังเมื่อปีพ.ศ. 2547โอ้โหตอนนั้นดังมากเพราะว่าเป็นไทยล็อกบอกว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยถ้าอยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีเล่นของสูง Big Ad เพื่อจบเบรกนี้ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

Korean kimchi hot hot. My yum yum hot hot Korean kimchi. Mmm.

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod

0: เด็กแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ธร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 2ล้านลูกมาตรการรับซื้อเร่งด่วนเดิม10ล้านลูกจึงไม่เพียงพอกระทรวงพาณิชย์จึงดันลงชุมชนเป็นตัวช่วยสำคัญให้ชุมชนบริหารจัดการคัดคุณภาพและกำหนดราคาที่เป็นธรรมเองโดยเตรียมขยายผลจากราชบุรีไปยังสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมพร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำแผนแม่บทระบบลงให้ยั่งยืนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจงมาตรการเชิงรุกปรับนอมินีส่งผลกลุ่มเสี่ยงลด 65% นายภูนพงษ์นายนา

0: ภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามปัญหาตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่านอมินีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสะสมมาอย่างยาวนานในสังคมไทยหากดูจากสถิตินิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีปี2541มีจำนวน523รายปี2551จำนวน2041รายปี2561จำนวน5143รายปี2568จำนวน 11,746 รายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมียอดสะสม 119,297 รายอย่างไรก็ตามระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงลดลง 65% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาการที่รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญและจริงจังต่อการป้องกันและปราบปรามนอมินีส่งผลให้การจัดตั้งบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงอย่างต่อเนื่องกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมลงนาม MOU กับ23หน่วยงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางนอกจากนี้ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆช่วยตรวจสอบเช่นกรมสรรพากรกรมที่ดินชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมยังลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประเภทธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีที่เน้นตรวจสอบได้แก่สำนักงานบัญชีสำนักงานกฎหมายวิลล่าธุรกิจก่อสร้างธุรกิจต่างด้าวในหน้าธุรกิจค้าเหล็กธุรกิจท่องเที่ยวนำเที่ยวโคเวิร์กิ้งสเปซโรงงานอุตสาหกรรมลงมะพร้าวและธุรกิจร้านอาหารจีนจ่อรับรอง12อาชีพใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกิดใหม่เติบโตจีนวางแผนรับรองอาชีพใหม่12อาชีพซึ่งรวมถึงวิศวกรฝาแฝดดิจิทัลช่างเทคนิคหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพและนักวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาสะท้อนรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เศรษฐกิจจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าประกาศล่าสุดจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนระบุว่าจีนจะเพิ่มสาขาวิชาชีพใหม่อีกหลายสาขาภายใต้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมได้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกการบินระดับต่ำนักพัฒนา AI agent ผู้ตรวจสอบยานยนต์พลังงานใหม่และนักออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแผนการรับรองอาชีพใหม่นี้สะท้อนความพยายามของจีนในการปรับแรงงานให้เข้ากับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลายและภาคบริการที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแหล่งจ้างงานใหม่โดยนับตั้งแต่ปี2019กระทรวงได้ประกาศรับรองอาชีพใหม่มาแล้ว7ชุดทำให้ปัจจุบันมีอาชีพใหม่ที่ได้รับการรับรองรวม110อาชีพและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: นะคะโอ้ที่ขอให้คุณผู้ฟังรักคุณผู้ฟังหลงอย่าหลงไปที่อื่นไปใช้ได้นะคะหลงอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆโอเคค่ะก่อนหน้านั้นรักเธอท้องฟ้าคุณซ้ายันสยามไม่มีในยักษ์กับข่าวล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะรักเธอท้องฟ้าคนที่ยินบ่อยๆจะรู้นะคะอันคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆกับดิฉันแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ผู้ใสซื่อบริสุทธิ์ดุจน้ำในคลองดำดำตอนนี้เรากำลังจะมีผู้ว่ากทม.นะคนใหม่ซึ่งเป็นคนเดิมต้องพูดแบบนี้นะคะดิฉันก็จะทำหน้าที่ถามให้สิ้นข้อสงสัยและเกี่ยวเนื่องนะคะกับข่าวเด็กพิเศษเนี่ยนะคะขับรถกระบะซิ่งชนพระนะคะมรณภาพไป10รูปนะคะถามถึงความรับผิดชอบนะคะว่าเอ๊ะจะยังไงนะคะเพราะว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วยังคงเป็นเด็กเนื่องจากว่าเด็กอายุ11สอยพระเนี่ยนะคะมรณภาพไปถึง10รูปจะยังไงอาจารย์ทนายวินัยจะตอบในข้อกฎหมายและอาจารย์นะคะก็ไม่ตายอยู่ในสายแล้วอาจารย์คะ
1: ครับผมก็พระไม่ตายก็แม่แต่ว่าม
0: รณะ
1: มรณภาพนะครับไม่ตายเลย
0: คร
1: ับ ก็คือก็ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสร้างความคนละกัน
0: โอ้โห
1: โอ้มันเป็นเรื่องสุดขั้วไปสองทางเลยนะครับเพราะว่าทางหนึ่งก็เป็นเด็กนะครับอีกด้านหนึ่งฝ่ายเสียหายก็เป็นพระนะครับก็เป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยตามมาในสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับว่นกันไปหมดเลยนะครับเพราะว่าพอเด็กกระทำความผิดเนี่ยนะครับแล้วเป็นเด็กพิเศษด้วยน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ซึ่งพิเศษไม่ยังไม่เท่าไหร่นะครับอายุเขาน้อยด้วยนะครับในทางประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเด็กไม่เกิน12กระทำความผิดนะครับไม่ต้องรับโทษเรื่องนี้ก็คือเด็กเนี่ยนะครับคือผมว่าเขาสามารถที่จะขับขี่รถนะครับเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาเนี่ยได้นะครับอย่างเขาเรียกขึ้นถนนได้แบบไม่เขาเรียกอะไรตกข้างทางขึ้นข้างทางของทางแสดงว่า มีเคยขับขี่รถนะเคยขับรถคันนี้มาก่อนหน้านี้นะครับระดับหนึ่งแล้วอะถ้าวิเคราะห์นะครับถ้าวิเคราะห์โดยเพราะปกติเนี่ยไอเกียร์กระปุกมันขับยากนะมันต้องเหยียบคลัตช์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยแสดงว่า
0: ถามอาจารย์สักนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์นะคะ

0: ไหมคะ
1: ทันครับคือผมเนี่ยตอนเราอยู่มัธยมต้นๆ นะครับอาจจะ 1-3 เนี่ยที่บ้านมีรถตอนนั้นจำได้รถยี่ห้อดัตสันนะคุณไม่ใช่ดิสันนะครับเกียร์กระปุกไม่มีแอร์นะครับหัวอะไรก็รุ่นช้างเหยียบตัวออกป้อมๆอ่ะนะครับเราก็ขับขี่ได้นะตอนนั้นอายุก็น่าจะ 13-14 นะครับก็เรียกขับได้วิ่งรถสองแถวว่าแต่ว่ามีทางบ้านเราเรียกมีนายหัวเราห้อยท้ายแต่พอเผลอนะครับนายหัวอยู่เราก็ขับได้นะครับอันนี้ถือว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถือว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังเป็นผู้เยาว์นะครับและไปขับขี่รถเนี่ยถ้าเกิดไปเฉี่ยวชนเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยถ้าอายุไม่เกินจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับในทางแพ่งเราต้องรับผิดชอบนะครับแต่ทางอาญาเนี่ยคือผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ว่าผู้ที่ต้องรับผิดเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยเนื่องจากเด็กเนี่ยถึงแม้จะผิดเนี่ยครับแต่ว่าบังคับรับผิดชอบทางแพ่งบังคับอะไรก็ไม่ได้เขาเด็กอ่ะทรัพย์สินก็ไม่มีอ่ะจะยึดทรัพย์อะไรก็ไม่มีนะครับดังนั้นกฎหมายเลยเขียนนะครับไอ้ผู้ที่มีหน้าที่นะครับดูแลเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแต่ว่าโดยหลักกฎหมายเรื่องละเมิดเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มต้นจากเด็กเนี่ยนะครับใช้เขาเรียกว่าผู้ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกลเนี่ยหรือทรัพย์สินที่เกิดอันตรายได้โดยสภาพกฎหมายชนิดฐานเนี่ยจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะและทรัพย์นั้นเว้นแต่ความเสียหายเกิดจากเหตุสุริสัยหรือเพราะความผิดของผู้เสียหายเองนะครับอันนี้ก็มีกว่าความผิดของผู้เสียหายเองหรือจากเหตุสุดวิสัยนะครับแต่กรณีนี้กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีนะครับดังนั้นเมื่อเกิดจากรถกฎหมายสันนิษฐานว่าคุณขับขี่มาไปชนคนเดินถนนเนี่ยต้องสันนิษฐานว่าคุณผิดนะครับพอสันนิษฐานผิดต้องแก้ตัวมีหน้าที่ต้องแก้ตัวว่าไม่ผิดเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับซึ่งถ้าตามข้อที่จริงที่ออกมาทางสื่อเนี่ยชัดเจนว่าเด็กควบคุมยานพาหนะแล้วไปชนเด็กเนี่ยนะครับในทางแพ่งเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่เด็กไม่มีทรัพย์สินนะครับกฎหมายเลยบัญญัติว่าบิดามารดานะครับอันนี้กรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่ยังมีความไร้ความสามารถอยู่นะครับบอกบิดามารดาผู้เยาว์หรือผู้อนุบาลของผู้วิกลจริตต้องร่วมรับผิดกับผู้เยาว์หรือวิกลจริตในผลละเมิดที่ผู้เยาว์หรือวิกลจริตได้กระทำเว้นแต่นะครับบิดามารดาหรือผู้อนุบาลจะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับในกรณีนี้เนี่ยบิดามารดาตามบทบัญญัติดังกล่าวต้องเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายมารดาชอบอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาคดีนี้ผมไม่มั่นใจว่าบิดามารดาเขาเนี่ยสมรสกันหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าบิดานะครับไม่สมรสกับมารดาก็จะเป็นบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ไม่ต้องรับผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวนะครับไม่ต้องรับผิดบทบัญญัติดังกล่าวไอ้กรณีนี้ถ้าเด็กทำผิดเนี่ยนะครับบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายต้องรับผิดชอบสันนิษฐานรับผิดชอบเว้นแต่บิดามารดาหรือผู้บาจะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วนะครับทีนี้ถ้าบิดาเป็นบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเราไปว่าเขาตามมาตรานี้ไม่ได้แต่ก็มีบทบัญญัติในอีกมาตรา1นะครับเขาเรียกมาตรา430ไอ้ที่ผมพูดก่อนหน้านี้คือ429นะครับเขาบอกว่าครูบาอาจารย์อันนี้ครูอาจารย์ที่ดูแลเด็กนะครับนายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลคือไอ้สถานรับเลี้ยงดูเด็กเนี่ยรวมถึงผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนะครับอยู่เป็นนิดหรือชั่วครั้งชั่วคราวอยู่เป็นนิดก็เป็นประจำหรือครั้งคราวเนี่ยนะครับเขาบอกต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทำในระหว่างที่อยู่ในความดูแลนะครับต้องอยู่ในความดูแล

0: ไม่ว่าดูแลประจำหรือชั่วครั้งชั่วคราวแต่เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในความดูแลของเขานะครับนะครับแต่ว่าอันนี้กฎหมายให้ฝ่ายที่เสียหายเนี่ยเป็นฝ่ายพิสูจน์นะครับว่าบุคคลพวกนี้ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันนี้ก็จะยากกับผู้เสียหายอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: พอเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าดูแลเด็กคนนี้อยู่นะครับครูบาอาจารย์นายจ้างรับจ้างดูแลเด็กหรือว่าคนไร้ความสามารถวิกลจริตอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราจะฟ้องเขาเราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแต่ถ้าเป็นบิดามารดาผู้อนุบาลนะที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันเนี้ยฝ่ายผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์นะครับฝ่ายบิดามารดาผู้บานจะต้องพิสูจน์นะต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะนะครับไอ้พ้นจากความผิดคือพิสูจน์ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วแต่จะฟ้องพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายแต่ดูแลเด็กคนนี้ขณะเกิดเหตุเนี่ยเราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรมันจะกลับข้างกันนะครับอันนี้ข้อกฎหมายนะครับไว้รู้ว่าถ้าเป็นพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะฟ้องไม่ได้เพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นบิดาที่ชอบเพียงแต่ว่าเด็กมาชนก็พอแล้วนะครับเขาต้องพิสูจน์ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรและถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณก็ต้องรับผิดชอบนะครับอย่างมีตัวอย่างที่ศาลตัดสินนะครับเรื่องรถเรื่องราเนี่ยนะครับแม้จะเขาเรียกดูแลเหมือนจะดีแล้วนะครับแต่ถ้าไปเกิดเหตุเนี่ยบางทีก็มีกุญแจนะครับซ่อนไว้ไม่ดีแล้วเด็กรู้เด็กเห็นแหล่งที่เก็บเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช้ความระวังตามสมควรนะครับมันมีตัวอย่างนะครับถ้าเป็นเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวอย่างให้หน่อยหนึ่งนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะคราวนี้ค่ะเด็กเนี่ยมีตากับยายอยู่ด้วยกันด้วยอะค่ะแล้วก็ดูแลเด็กด้วยบางครั้งเนี่ยเด็กก็ไปกับยายเวลายายขับรถคันนี้นะคะไปขายของแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นภาพ AI หรือไม่ AI ก็ไม่แน่ใจนะคะดูแล้วดูอีกสองแล้วสองอีกค่ะเป็นภาพรถคันนี้นะคะมีเด็กเนี่ยแหละเป็นคนขับอย่างแบบยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยอะค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็น AI หรือเปล่าเพราะตอนนี้มันก็ไว้ใจไม่ได้นะคะอาจารย์ค่ะ
0: ครับคือถ้าเป็นกรณีอย่างเนี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: คือพออยู่นอกดูแลอยู่นอกความดูแลของพ่อเนี่ยของแม่แล้วยายไปดูแลระหว่างนั้นเนี่ยก็เหมือนรับดูแลนะเพราะพ่อไม่อยู่เนี่ยรับดูแลคนไร้ความสามารถนี้ก็เป็นผู้เยาว์ก็ถือไร้ความสามารถชั่วครั้งชั่วคราวอะนะครับไม่ได้เป็นนิดชั่วครั้งชั่วคราวช่วงที่ไปขายของยกตัวอย่างนะเขามีหน้าที่ดูแลเด็กคนนี้แล้วถ้ายายปล่อยให้เด็กเนี่ยขับรถขับลาลักษณะเนี้ย
1: ครับ
0: ก็มาเข้าตามหลักการผมบอกนะครับ430ก็คือต้องร่วมรับผิดกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดด้วยก็อาจจะมีคนรับผิดก็คือพ่อแม่และยายด้วยนะครับอาจต้องร่วมกันดูด้วยว่าคือบางทีถ้าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยต้องเลือกต้องคัดสรรนะบางที่ว่าคนไหนมีทรัพย์สินที่เราชนะคดีแล้วจะยึดทรัพย์บังคับคดีมาขายทอดตลาดใช้หนี้เราได้บางทีก็ต้องดูเหมือนกันบางทีพ่อแม่ไม่มีอะไรฟ้องไปเพราะทรัพย์สินเนี่ยยังอยู่ในชื่อยายไม่ยังไม่ยกให้แม่นะครับแต่อย่างเนี้ยเราต้องเลือกฟ้องยายไปด้วยถ้าเหตุเกิดณขณะที่ยายปกป้องคุ้มครองดูแลเด็กคนนี้อยู่นะครับทรัพย์ดูแลอยู่แต่ผมเข้าใจว่าไม่รู้ยายอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่า
1: อยู่บ้านเดียวกันเด็กเลยค่ะแล้ววันนั้นที่เด็กอ่ะขับรถยายบอกว่าเป็นเพราะว่าไม่ให้เด็กไปโรงเรียนเพราะว่าเด็กอ่ะเป็นไข้แต่เวลานี้เวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นเวลาที่เด็กอ่ะจะไปโรงเรียนแล้วคราวนี้เด็กพิเศษแบบนี้นะคะเขาจะจำถูกจำกัดด้วยเวลาแล้วการทำซ้ำอะค่ะอาจารย์เขาจะต้องไปแล้วเขาก็เลยขับรถไปแล้วก็เกิดเหตุดังกล่าวอะค่ะ
0: ครับอันนี้ก็คือต้องดูเหมือนกันก็ถ้าข้อจริงตรงนี้มีอยู่นะครับยายก็อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับถ้ายายดูแลอยู่เป็นนิดหรือเป็นครั้งคราวอย่างพ่อแม่ไม่อยู่แล้วยายดูแลนะแล้วก็ยายปล่อย

ปะละเลยเนี่ยแต่ว่าอย่างผมบอกว่าเราต้องพิสูจน์เราต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่ายายไม่ได้ใช้ความระมัดระวังนะครับหมายถึงว่าเขาเรียกว่าพระที่ถึงแก่มรณภาพหรือที่บาดเจ็บอะไรนะครับถ้าบาดเจ็บก็ฟ้องเองได้อยู่แต่ถ้ามรณภาพก็คืออาจจะมีทายาทคนที่พระต้องแต่พระเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ย นะครับคือไม่รู้ว่าในตามกฎหมายแม้จะเป็นพระนะครับแต่ก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับที่ชอบในกฎหมายด้วยหรือถ้ามีบุตรเนี่ยเนี่ยต้องแปลความอีกนะครับว่าเพราะว่าพอไปบวชเป็นพระนะครับมีหน้าที่อุปราชเลี้ยงดูบุตรหรือเปล่าในตามกฎหมายเนี่ยมีหน้าที่อุปราชเลี้ยงดูบุตรที่ยังเป็นคนไร้ความสามารถคืออายุยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุแล้วแต่ยังเป็นแบบเด็กทุพพลภาพอย่างเงี้ยนะครับนี่พ่อหรือแม่เนี่ยยังมีหน้าที่ต้องดูแลอยู่จนกว่าเขาจะถึงแก่ความตายอ่ะนะครับดังนั้นพวกเนี้ยกลุ่มบุคคลเนี้ยก็มีสิทธิ์จะเรียกค่าอุปราชเลี้ยงดูนะครับจากผู้ทำละเมิดได้นะครับคดีเนี้ยพอมีความเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมีกฎหมายมาจับเยอะคุณแม่นะครับทั้งเรื่องกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกนะครับกฎหมายละเมิดกฎหมายอาญานะครับเรื่องพระอีกมรดกของพระก็เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับทรัพย์สินพระถึงแก่มรณภาพเนี่ยณขณะนั้นพระมีทรัพย์สินอะไรบ้างหรือเปล่าพระทำพิธีกรรมไว้ไหมถ้ายังไม่ได้ทำเนี่ยก็ตกได้กับวัดที่ภูมิเราของพระนั้นจำพรรษาอยู่นะครับทีนี้มันมีเป็นแตกเยอะมากเลยเขาเรียกว่าชนตูมเดียวเนี่ยนะครับเสียไว้ทั้งหลายบทเลยนะครับคือตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันเยอะนะครับแต่ค่ำคืนนี้เราตรงเนี้ยนะครับว่าพอเหตุผู้รับผิดชอบมีแล้วนะครับก็อาจจะพ่อแม่ถ้าชอบไปกฎหมายนะง่ายแล้วก็อาจจะมียายก็มาด้วยอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าภาระพิสูจน์มันต่างกันถ้าพ่อแม่ที่ชอบกฎหมายเนี่ยพ่อแม่ต้องดีแคร์ตัวเองให้พ้นผิดส่วนถ้าเป็นยายผู้เสียหายต้องพิสูจน์ว่ายายเหมือนประมาทอะดูแลเด็กไม่ดีไม่ระวังตามสมควรนะครับทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาคือค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะครับที่จะเรียกจากคดีเนี้ยนะครับที่จะฟ้องร้องถ้ามีความผิดเกิดขึ้นบางทีอัยการสั่งฟ้องอัยการผมไม่ใช่พอในทางอาญาเนี่ยพอการกระทำเนี่ยเขาต้องสอบสวนฟังว่าผิดนะครับก็ต้องสอบสวนนะฟังว่าผิดแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ต้องรับโทษเนี่ยนะครับทางอาญาอัยการก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องในประเด็นที่ว่าไม่ต้องรับโทษแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องการฟื้นฟูเด็กเนี่ยก็มาเกี่ยวเพราะว่าต้องขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับส่วนมากคดีลักษณะเนี้ยผู้เสียหายนะครับอาจจะเป็นทายาทของผู้ตายเนี่ยนะครับบุตรหรือพ่อแม่นะครับคู่สมรสนะครับก็เข้าสู่วงการก็จะส่วนมากจะมีการไกล่เกลี่ยค่าเรียกค่าสินไหมทดแทนกันนะครับทีนี้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยที่จะเรียกได้สำหรับพระที่มรณภาพนะคุณแม่มรณภาพนะหรือว่าตายภาษาสามัญเนี่ยนะครับก็จะมีค่าปลงศพอันนี้ถ้าตายค่าปลงศพแต่ถ้าอาจจะมีก่อนตายเนี่ยบางรูปบางองค์เนี่ยนะครับไม่ถึงแก่มรณภาพทันทีก็มีการไปโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลนะครับก็อาจจะมีค่ารักษาพยาบาลก่อนตายค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆนะครับถ้าขาดประโยชน์ทำมาได้ก่อนตายอันนี้ไม่น่าจะมีเพราะเป็นพระนะครับค่าขาดได้อุปการะค่าขาดได้งานนะครับทีนี้ค่าปลงศพเนี่ยค่าปลงศพเนี่ยที่เกี่ยวข้องคำปลงศพว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะครับจากแนวที่ศาลฎีกาเคยวิจัยไว้นะครับคือถ้าค่าปลงศพเนี่ยแม้จะเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหมายถึงว่าบุตรของพระเนี่ยที่พระกับบุตรเนี่ยพระกับอัตญาณอาจจะไม่จดเตรียมรถกันแล้วก็มีบุตรด้วยกันแล้วต่อมาไปบวชเป็นพระทีนี้บุตรคนเนี้ยพระเนี่ยได้อุปราชเลี้ยงดูนะครับให้ใช้น้ำปุนนะครับเป็นผู้ครองอะไรมาก่อนที่บวชเป็นพระเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระได้รับรองบุตรของเขาโดยพฤตินัยเนี่ย

ค่าปลงศพเนี่ยเขาสามารถเรียกได้นะถ้าเขามีสิทธิ์ได้รับมรดกของพระเนี่ยนะครับอาจจะคือคนที่ได้มรดกมากที่สุดมีสิทธิ์จะเรียกค่าปลงศพได้นะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้อยู่แต่ค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยขาดไร้บุญละเนี่ยนะครับบุตรเนี่ยจะเรียกได้ต้องเป็นบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุแล้ว

0: อันนี้ก็เรียกได้นะครับทีนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอันจำเป็นนะครับในการจัดการศพเนี่ยค่าดอกไม้ค่าบุหรี่ถวายพระเนี่ยอันนี้เป็นแนวเก่าๆนะครับค่าเดินทางของผู้มีหน้าที่ปลงศพแต่มาบุตรเนี่ยอยู่ที่อื่นนะครับต้องมาปลงศพอบิดาอย่างเงี้ยนะครับค่าเดินทางเขาเรียกได้ค่าส่งศพกลับภูมิลำเนานะครับเช่นชาวต่างชาติมาถูกทำละเมิดสมมติว่าพระเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดทางใต้อย่างเงี้ยนะครับแล้วมาถูกทำละเมิดถึงแก่ความตายที่มุกจังหวัดอะไรนะคุณแม่นครพนมมุกดาหารนะ
1: มุกดาหารค่ะ
0: มุกดาหารเนี่ยส่งไปใต้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ค่าส่งศพกลับก็สามารถเรียกได้เคยมีศพเคยมีตัวอย่างคดีเป็นชาวต่างชาติถูกรถชนตายที่ไทยอย่างเงี้ยนะครับแล้วส่งกลับต่างประเทศด้วยเครื่องบินทางเครื่องบินเนี่ยก็เรียกค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ค่าใช้จ่ายของญาติที่ไปร่วมงานนะครับอันนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอันนี้เรียกไม่ได้นะครับเขตไปร่วมงานค่าใช้จ่ายที่ญาติผู้ตายต้องเดินทางไปเคารพศพหลังทำพิธีศพอันนี้หลังทำพิธีศพอันนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นนะครับค่าหนังสือแจกในงานศพค่าของจำร่วยค่าทำเจดีย์บรรจุอัฐิผู้ตายที่จ่ายไปตามสมควรแก่ฐานานุรูปอันนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นดังนั้นนะครับถ้ามีคดีเกิดขึ้นลักษณะเนี้ยในการจัดการงานศพเนี่ยนะครับพึงระลึกไว้เลยว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเราต้องเก็บไว้นะครับสมมติว่ามีค่าหนังสือแจกงานศพค่าพิมพ์หนังสือแจกงานศพเราต้องเก็บใบเสร็จไว้ค่าซื้อของจำร่วยมาแจกงานศพเราต้องเก็บใบเสร็จไว้ค่าทำเจดีย์บรรจุอัฐิต้องเก็บพยานหลักฐานไว้ทั้งหมดนะครับเพราะเวลาขึ้นสู่ศาลเนี่ยพอเวลาหลักฐานไม่มีศาลก็ให้ตามพฤติการแห่งคดีเนี่ยบางทีเราก็จะได้น้อยนะครับค่าใช้จ่ายที่ว่าพิธีทำศพเช่นทำบุญร้อยวันอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวค่าพงศพนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่าซื้อที่ฝังศพค่าเส้นไหว้ค่าอาหารเลี้ยงแขกที่ร่วมพิธีฝังศพซึ่งเป็นบริของชาวจีนนะครับอันนี้ศาลฎีกาไปความว่าเป็นค่าใช้จ่ายตามสมควรแก่ฐานานุรูปนะเพราะว่าแบบประเพณีคนจีนเขาฝังใช่ไหมก็เป็นแบบหนึ่งเงินค่าฝังศพกับค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้ทำละเมิดอันนี้ต้องรับผิดชอบนะครับก็บอกแม้บุคคลภายนอกนำเงินมาช่วยงานศพนะครับก็ไม่อาจนำมาหักนะมาหักความรับผิดของผู้ทำละเมิดมันมีตัวอย่างบางทีพอเราฟ้องเรียกค่าจัดการงานศพไปเนี่ยแต่ว่าระหว่างศพมีคนมาทำบุญเนี่ยนะครับบางทีอาจจะได้มากกว่าค่าใช้จ่ายอันนี้ศาลฎีกาบอกว่าไม่อาจนำมานะหักออกจากค่าของศพตามฐานานุรูปได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งนะครับหรือบางกรณีนะครับค่าบุรุษเลี้ยงดูเนี่ยได้จากบริษัทประกันหรือถ้าเขาเป็นคนรับราชการนะครับได้จากราชการมาเนี่ยอันเนี้ยพอเรียกร้องไปกับผู้ทำละเมิดผู้ทำละเมิดเอ้ยบอกว่าได้จากประกันสังคมหรือได้จากประกันชีวิตหรือได้จากรัฐบาลมาเป็นราชการเนี่ยเอาเงินส่วนเนี้ยจะบอกว่าไปหักกลบลบออกจากค่าบุรุษเลี้ยงดูที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นคนละส่วนกันนั่นเป็นสิทธิตามกฎหมายเขาได้ด้วยช่องทางอื่นนะครับผู้ทำละเมิดจะเอามาหักออกจากค่าสินไหมทดแทนที่เขาต้องทำละเมิดเนี่ยไม่ได้นะครับ
1: ค
0: ่าขาดประโยชน์ทำหมาได้ก่อนตายนะครับบางทีก็มีแต่กรณีพระเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่ใช้แรงงานนะครับถ้าเกิดเราถูกทำถึงตายเนี่ยอันนี้ค่าขาดประโยชน์คนที่ทำงานอยู่เนี่ยนะมีรายได้แต่พอตายเนี่ยรายได้หดหายไปเนี่ยอันนี้เรียกได้ค่าขาดไร้บุคลาก็อย่างที่บอกค่าขาดไร้บุคลาตามกฎหมายนะครับก็คือบุตรที่ชอบกฎหมายและก็ต้องยังเป็นผู้เยาว์อยู่หรือถ้าบรรลุแล้วแต่ทุพพลภาพก็สามารถเรียกได้นะครับเรียกค่าขาดไร้บุคลาได้นะครับได้ดีว่าแต่ถ้าบุตรนอกกฎหมายบางทีณวันที่ทำละเมิดเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เพราะเป็นบุตรนอกกฎหมายไม่มีสิทธิ์จะได้อยู่แต่ว่าเราสามารถไปร้องศาลนะครับไอ้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายกับผู้ตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วเมื่อศาลพิพากษา

0: ษาแล้วเนี่ยโรงพยาบาลรักษามาเรียกค่าขาดอายุระนะครับจากผู้ทำละเมิดได้ครับบางทีพอเห็นว่าเป็นบุตรไม่ชอบแล้วปล่อยไปตามยถากรรมไม่ได้นะครับเราสามารถไปร้องศาลในศาลสั่งว่าเป็นบุตรที่ชอบมาก็ศาลสั่งปั๊บเราย้อนหลังไปได้ไปเรียกค่าขาดอายุระจากผู้ทำละเมิดได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กรณีไม่ตายนะครับมีพระบางรูปไม่ถึงแก่มรณภาพนะครับก็มันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับคุณค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าทุพพลภาพก็คือไม่สามารถประกอบกรณียกิจเหมือนปกติธรรมดาค่าขาดแรงงานแล้วค่าขาดแรงงานเนี่ยถ้าเป็นบุคคลทั่วไปแล้วแต่พระก็อาจจะได้บ้างก็แบบไม่รู้ว่าเวลาไปออกไปสวดไปงานต่างๆเนี่ยก็มีรายได้จากตรงนั้นเรียกว่าค่าขาดแรงงานก็น่าจะแปลความได้นะน่าจะเรียกได้อยู่ในความเป็นผมนะครับแล้วก็ค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยพระที่ไม่มรณภาพแต่ว่าต้องทนทุกข์ทรมานต้องนอนติดเตียงอยู่หลายๆเดือนเนี่ยอันนี้ค่าทนทุกข์ทรมานเนี่ยจากการเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยอันนี้เราก็สามารถเรียกได้นะครับค่าบรรณะไปโรงพยาบาลค่าจ่ายเกี่ยวกับรักษาพยาบาลได้หมดนะครับค่าแท็กซี่ไปโรงพยาบาลค่านั่งแท็กซี่เพราะยังเดินไม่ได้ค่าซื้อเครื่องบินตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศเพื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจรักษานี่ได้หมดหรือบางทีเราไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแล้วราคามันสูงแล้วไอ้ผู้ทำละเมิดจะอ้างว่าไปเสร็จไม่จ่ายหรือว่าสูงเกินไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนที่เจ็บป่วยทุกขธรรมอ่ะต้องเลือกวิธีรักษาบาลแบบที่ดีที่สุดนะครับอันจะมาอ้างว่าคุณไม่เข้าโรงพยาบาลหรูอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขารักชีวิตเขาด้วยเหตุที่คุณมาทำละเมิดนะครับค่าเสียความสามารถประกอบการงานเราหายปกติแล้วนะครับแต่ว่าไม่ปกติเหมือนเดิมหายเดินได้แต่ทำงานตามปกติเหมือนเดิมไม่ได้นะครับค่าเสียความสามารถประกอบการงานอันนี้ก็เรียกได้ค่าขาดแรงงานเรียกได้นะครับค่าเสียไม่เป็นตัวเงินอย่างที่บอกก็เรียกได้นะครับแต่ว่าค่าเศร้าโศกเสียใจอันนี้เป็นเพียงอารมณ์ไม่ใช่ความเสียหายตามกฎหมายอันนี้ไม่อาจเรียกร้องได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องการกระทำละเมิดที่เป็นข่าวนะครับพอเป็นละเมิดเกิดจากรถจักรยานยนต์สันนิษฐานว่าเด็กผิดนะครับไว้ก่อนว่าเกิดจากยานพาหนะพ่อแม่ที่ชอบกฎหมายต้องรับผิดชอบการทำละเมิดของเด็กเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระวังตามสมควรแต่ถ้าเป็นบิดาไม่ชอบหรือบุคคลอื่นที่มารับดูแลเด็กคนนี้อย่างเช่นยายนะครับก็สามารถฟ้องให้เขารับผิดร่วมผิดด้วยแต่เราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับอันนี้คือคนรับผิดชอบส่วนค่าเสียหายก็ดังที่ผมบรรยายมาถ้าตายก็กระบวนการมีอะไรบ้างถ้าไม่ตายมีอะไรบ้างนะครับดังที่กล่าวมาแล้วครับผม
1: อ
0: ันนี้ก็คงสรุปได้ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะในเรื่องของความรับผิดของบิดามารดาในผลละเมิดของผู้เยาว์และค่าสินใหม่ทดแทนนะคะค่ำคืนนี้นะคะอาจารย์ขาต้องล่ำลากันแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะอาจารย์ขา
0: ครับผมก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่ติดตามวันวัน FC ของ FM 95นะครับสุขสมหวังนะครับดังใจไหวหลับฝันดีทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ่และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์พอลซ่า
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่ง

0: วิทย์สตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก 6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
0: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: เวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีๆใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
9: ทดเวลานะ
10: ครับ
9: จากทางอุสากิโออาแล้วครับเกมกำลังออกสตาร์ทนะครับผู้ชนะคู่นี้นะครับจะเข้าไปเจอผู้ชนะคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นแคนาดาหรือโมร็อกโกนะครับคู่นี้เล่นกันที่ฮูสตันนะครับที่สหรัฐอเมริกา
10: แหมถ้าเข้าไปแล้วไม่เจอฝรั่งเศสตามนัดนี่ถือว่าผิดคาดแต่ยากแต่ยาก
9: แต่ก็ไม่แน่นะปารากวัยเองก็ยังปราบเยอรมันมาได้ในการโดนจุดโทษนะครับ
10: เมื่อคืนนี้เอายังครับเคลียร์ใหม่โอลิเวอร์บอกครับ
9: วันนี้ผู้สินหลักเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะครับแล้วก็วีอาร์นี่ไปทางจาริตจิเลตนะครับ
10: ทีมงานที่คุ้นเคยนะครับ
9: ขอบคุณมากครับคอม
10: เป็นยังไงฮะ
9: ใช้ไม่ได้ฮะ
10: เอาคุณซื้อมาไหมฮะ
9: อันนี้ของที่คลื่นครับเลื่อนไปแล้วเลื่อนไปแล้วมันไม่ไปตามที่ต้องการนะฮะ
10: ครับ
9: น่าเมาส์เสียขอบคุณมาก
10: ได้ยังได้ยังครับก็วันนี้เนี่ยทางแคนาดามาในชุดสีดำนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงสเปซตัวจริงให้นะครับ
9: จัดไป
10: ในฝากฝั่งของแคนาดาเองเนี่ยผู้เสียประตูเป็นแม็กซิมเครโปนะครับแนวรับมีอลิสแตร์จอห์นสตันนะครับรวมถึงลุคเดอโฟเกโรเลสนะครับรวมถึงบอมบิโตโมเซ่นะครับแล้วก็จะมีริชชี่ลาเยนะครับแล้วก็นิโก้ซิกูนะครับส่วนด้านกลางเนี่ยใช้เซเฟนเอสตากิโยนะครับที่ยืนตรงกลางเนี่ยซึ่งจะมีตัวอื่นถอยลงมาเล่นเพียบเลยนะครับกองหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นพวกไอ้เจ้าเดวิดโจนาธานนะครับแล้วก็มีทานี่โอลูไวเซยี่นะครับแล้วก็ทายอนบูชานันกับอาลีอาเมดนี่ก็เล่นตัวรุกนะครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยยังใช้ตัวเดิมๆนะผมไล่ไปก็คือจะมียาซีนโบโน่นะครับอัชรัฟฮาคิมีนุสแซมาซาวีนะครับอายุบบูอัดดีนะครับมีอัสดีนอูนาฮีบราฮิมดีอาสมาอิลไซบารีนะครับอิซาดียอบมีเบล่าเอลคานูสมีนิวเอนาวีนะครับแล้วก็ราดิอานฮาลาวครับฮาฮาวฮาฮาวนะฮะก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของโมร็อกโกเขาอะนะครับ
9: ก็ปัญหาหลักก็คือเซ็นเตอร์ฮาฟแหละครับชาดิลิอาดเจ็บนะครับเซ็นเตอร์จากทางด้านของคริสโตพาเลตนะครับเจ็บในเกมกับเนเธอร์แลนด์วันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนการจับคู่ให้อิซาดิยอฟนะครับจับคู่กับทางเลนูยานฮาวฮาวนะครับเซ็นเตอร์วัย23ปีจากมิเคเลนที่เล่นในลีกเบลเยียมนะครับ
10: ครับ
9: ฮาวฮาวนี่เป็นการลงเล่นในทีมชาติชุดใหญ่นัดที่5เท่านั้นเองนะครับจริงๆนี่ก่อนออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์นี่ก็เสียทางนายเยฟอาเกิร์ตนะครับปากันหลังฝีเท้าดีของทีมจากปัญหาการบาดเจ็บไปนะครับ
10: ซึ่งฟุตบอลโลกคราวที่แล้วต้องบอกว่าอาเกิร์ตนี่แจ้งเกิดเลยนะ
9: ก็ถ้าตามหางเดี๋ยวต้องดูว่าสรุปจะยืนยังไงกันแน่นะครับแคนาดาเนี่ยจะเป็น 4-4

0: 2หรือเปล่านะครับคู่มิดฟิลด์เนี่ยจะเป็นซิกูกับทางอุสตาคิโอนะครับคู่กองหน้าก็เป็นโอลิวาเซยี่จับคู่กับโจนาธานเดวิดนะครับส่วนทางโมร็อกโกนี้ก็น่าจะเป็น4-2-3-1นะครับ
1: 4-2-2นะครับแคนาดาเล่นไปแบบนี้นะครับก็แต่ว่าจริงๆตอนนี้ฟอร์เมชั่นมันเปลี่ยนได้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟุตบอลเวลาบอกฟอร์เมชั่นกับการยืนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคร
0: ับบางทีอาจจะเป็นขึ้นเกมอีกแบบพอเป็นเกมรับมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนะครับแต่ว่าถ้าหลักๆมาตรงนี้เท่าที่ดูที่กราฟิกขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็น 4-4-2 นะครับสำหรับแคนาดาแล้วก็โมร็อกโก 4-2-3-1 อ่ะแล้วครับโมร็อกโกนี่บุกจากขวาไปซ้ายทางหน้าจอผมกับน้องต้องนะครับ
1: ทั้งคู่เคยเจอมา2ครั้งนะครับล่าสุดเจอมาโมร็อกโกชนะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโมร็อกโกสถิติการเจอกันเนี่ยเหนือกว่านะครับทั้ง2ครั้งนะครับชนะใน2016 4-0 ครับชนะ2022เนี่ย 2-1 ในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะครับ
0: ถามต้องเลย
1: ครับ
0: ใครจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับคู่นี
1: ้ก็ผมว่าผมเชียร์โมร็อกโกเป็นทีมแอบของผม
0: ต้องบอกไม่ต้องถามเลยพี่ใส่ชุดนี้มาแล้ว
1: สีขาวก็สวยนะครับ
0: แต่ว่าจังหวะนี้อุสซาคิโอให้ไปทางซ้ายครับนี่เป็นคนยิงประตูใช้ให้ทีมเฉือนเอาชนะแอฟริกาใต้ในช่วงทดเวลานะครับแล้วยกขึ้นมาทางซ้ายของกรอบเขตโทษกระชากมาสุดเส้นหลังเปิดหักเข้ากลางแต่ว่าติดบล็อกออกหลังครับได้เป็นแต่มุมครับแคนาดาทางฝั่งซ้าย
1: โอ้โหนี่ครับขึ้นมาเพียบเลยนะครับคือแคนาดาชื่อชั้นผู้เล่นนะอาจจะไม่ได้คุ้นหูคุ้นตามากครับแต่ว่าวิธีการเล่นถือว่าใช้ได้นะครับจังหวะนี้กระชากขึ้นมานะครับรายเลียครับแต่ว่ายังติดบล็อกนะครับเป็นเตะมุมครั้งแรกของแคนาดาครับ
0: แคนาดานี่ก็เสียทางอิสมาอิล โกเน่นะครับมิดฟิลด์ของทีมที่กระดูกแข้งหักนะครับในเกมที่เจอกาตาร์ครับ
1: ครับ
0: หลักของพวกเขานะครับในแดนกลางที่เรียกว่าเสียตัวสำคัญไปนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เตะมุมด้านซ้ายครับของแคนาดาเปิดโดมัดลูกนี้โบโน่ทุบทิ้งออกไปก่อนครับ
1: โบโน่นี่ถึงกับมีคนมาศึกษาเรื่องการเซฟจุดโทษเลยนะครับ
0: อาลีอาเมดเปิดมามงชงมัดลูกนี้แล้วตวัดยิงติดมือขวาโบโน่ที่ออกไปปิดมุมได้ทันนะครับโอ้โหโอกาสลุ้นของแคนาดาน
1: ี่คือกองหน้าความหวังเลยครับโจนาธานเดวิสนะครับจังหวะตักข้ามาแต่ดูตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเดวิสล้ำหน้านะครับแต่จังหวะมงชงมาให้เนี่ยไม่ล้ำเลยครับเดฟูเรเลสเป็นคนมงชงมาให้นะครับแต่ว่าบอลมันถล่มไปหน่อยครับพยายามเปิดกลับมาในโบโน่ครับใช้มือเซฟได
0: ้คือจังหวะไปถึงบอลแล้วตวัดกลับเข้ามาของโจนาธานเดวิดมุมมันเหลือน้อยแล้วนะครับโบโน่ก็ออกไปปิดมุมได้ทันนี่เขาเกิดที่แคนาดานะครับทางยาซิมโบโน่เนี่ยเกิดที่มอนทรีออลนะครับเคยถูกชวนไปเล่นทีมชาติแคนาดาด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเลือกจะเล่นให้โมร็อกโกครับ
1: เพิ่งได้แชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับเอาละครับ
0: พยายามจะขึ้นทางขวามาของแคนาดาโดนสไลด์ทิ้งออกไปก่อนครับ
1: เฮาครับโอ้โหถึงบอลก่อนครับโดนทั้งลูกทั้งคนเลยครับร่วงไปเลยทาจอนบูจานันกับอินเตอร์มิลานนะครับ
0: โอ้โห5นาทีแรกถือว่ามาดีครับแคนาดา
1: บุกกันมันครับ
0: สตาคิโอครับจะเป็นคนเปิดเตะมุมครับกล้องจับไปที่บูคานันโบโน่นี่คุณพ่อไปทำงานที่แคนาดาแล้วตัวเขาก็เกิดที่แคนาดานะครับ
1: แต่ว่าหัวใจเป็นโมร็อกโกครับใน
0: หลังจากนั้นก็ย้ายกลับไปโมร็อกโกครับได้เปิดมามงลูกนี้มาพยายามจะเช็ดต่อไปเสาไกลยังโดนสกัดมาบอยังอยู่ในกรอบเขตโทษโบโน่ชกทิ้งมาก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ดีดอกขวามาอุสตาคิโอไหลเข้าไปในกรอบเขตโทษยังพลิกไม่ได้ตวัดเข้าด้านในยังขวางได้ทันครับมัสลาอุยเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับโมร็อกโก
1: แล้วเป็นไซบารี่นะครับกองหน้าตัวเป้าได้เคลียร์ครับ
0: โอ้
1: กลายเป็นว่าลูกเกมเนี่ยเป็นแคนาดาบีบเข้าใส่โมร็อกโกนะครับตอนนี้
0: อุ้ยแต่มีตัวผู้เล่นของโมร็อกโกโดนปะทะลงไป
1: น่าจะร่วงไปแล้วครับ
0: โดนปะทะเข้าไปที่ศีรษะนะครับไมเคิลโอลิเวอร์
1: ต้องเป่าหรือเปล่าครับปล่อยครับ
0: ยังปล่อยให้เล่นต่อนะครับ
1: บอกให้เตะบอลออกหรือเปล่าครับน่าจะเป็นอูนาฮีหรือเปล่าถ้าที่เห็นนะแวบ
0: ๆมึนเลยครับโดนปะทะที่ศีรษะเข้าไปอูนาฮี
1: โอ้โหคือโดนดันข้างหลังไม่เท่าไหร่ครับแต่ตอนย้อนกลับมาโดนเอลเดอร์จอห์นสันเนี่ยชนเนี่ยคว่ำเลยนะครับ This is an

0: โอ้โหถือว่านี่มาตัดมาเป็นจังหวะเซฟของโบโน่นะครับค่อนข้างเป็นผู้สาประตูที่ค่อนข้างจะชัวร์เหมือนกันนะครับยาซินโบโน่ก็ลุกขึ้นมาแล้วนะครับอาเซนูนาฮีครับบอลกลับมาเป็นของโมร็อกโกนะครับ
1: ครับเกมกลับมาเล่นกันต่อครับผ่านมา7นาทียัง 0-0 แต่ว่าแคนาดาเริ่มต้นด้วยดีเลยนะครับพวกเขามีโอกาสลุ้นแล้วก็กดดันเข้าใส่โมร็อกโกครับ
0: นานๆจะได้เห็นทีมจาบาบี้กดเข้าใส่โมร็อกโกอย่างเงี้ยในช่วงหลังนะครับ
1: คือเรายังไม่ได้เห็นโมร็อกโกเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของแคนาดานะครับ
0: แต่จริงๆถ้าดูจากกุนซือเนี่ยผมว่าไม่แปลกใจว่าเจสซี่มาร์ชแกเป็นสไตล์เคาน์เตอร์เพรสซิ่งคล้ายๆกับตระกูลอาเบ้เพราะแกมาจากฝั่งนั้น นะครับเพราะว่าแกอยู่ในพวกทีมอย่างเซาบวกอะไรพวกนี้มาก่อนนะครับเจสซี่มาร์ช
1: แล้วก็เคยไปคุมลีดส์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับเจสซี่มาร์ชไม่เร่งครับทางโมร็อกโกค่อยๆคอครับแล้วเปิดยาวขึ้นมาครับโบโน่จะให้ใส่บาลีอัลสตาจอนสันเก็บบอลได้ครับย้อนกลับไปที่เคโปก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับอัลสตาจอนสันสาดแนวลึกขึ้นมาเลยครับทิ้งมาริมกรอบเขตโทษด้านขวาแต่ว่าจังหวะนี้ซาดิยอฟอาศัยความใหญ่ครับบังแล้วก็ปล่อยบอลออกหลังไปครับพยายามจะทิ้งไปให้ทางด้านของ
0: ลูวาเซยี่นะครับ
1: ลูวาเซยี่หัวหอกจากบีเรล
0: แต่ว่าใช้ความใหญ่นะครับคือฝั่งแคนาดาเองเนี่ยจริงๆถ้ามีตัวจี๊ดอย่างอัลโซริวิสสมบูรณ์เนี่ยความน่ากลัวจะมากกว่านี้เลยครับแต่ว่าช่วงหลังก็มีปัญหาการบาดเจ็บกับต้นสังกัดจนมาถึงทีมชาตินะครับ
1: เปิดขึ้นไปของโมร็อกโกแต่แคนาดายังเก็บได้ครับบุคานันชาชอนบุคานันเหลือยขึ้นมาริมเส้นด้านขวาแต่สุดท้ายเลี้ยงแล้วบอห่างตัวครับไปเข้าทางมัสลาอุยย้อนกลับไปให้โบโน่แล้วกลายเป็นวัดแม่ไปทำฟาวล์ใส่ทางมัสลาอุยครับบุคานัน
0: บวดดีนี่ดูแล้วจบบอลโลกนี่โอกาสย้ายสูงเหมือนกันนะครับแต่ค่าตัวแพงต้องจ่ายพลาดครับโมร็อกโก
1: ตัดบอลมาได้ครับอาเมดให้มาโอลูวาซายิพลิกแล้วซัดโอ้โหซุปเปอร์เซฟของโบโน่ครับมงหนุนไว้ทีนึงยังติดซาดิยอฟจะตีลังกายิงก็ไม่ได้ครับโอลูวาซายิแคนาดายังเก็บบอลได้บูคานันริมกรอบเขตทดด้านขวาพยายามถ่ายไปเอาล้มไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับมองว่าบูคานันล้มง่ายไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นทางด้านโมร็อกโกได้บอลด้วยครับ
0: จะไปกระโดดเสียบสองขาใส่อูนาฮีนะครับอาจอนจังหวะจ่ายพลาดของโมร็อกโกนะครับแม่เรามาเข้าทางอาเมดอาเมดแทงช่องสวยมากนะครับคนที่หมุนโอลูวาเยซี่เนี่ยพลิกมาจนได้ยิงเนี่ยครับแต่ก็โบโน่อีกครั้งนึงครับที่ออกมาปิดมุมได้ดีเลยครับ
1: โอ้โห
0: นี่ถ้ายิงหักข้อนี่มีสิทธิ์จะไปเหมือนกันนะครับแต่ขาก็ยาวครับยาซีโบโน่
1: เจสซี่มาร์ชยืนอยู่แทบสลบครับเจอการเซฟของโบโน่เพราะเป็นโอกาสทองเลยนะครับพลิกหนีสวยแล้วนะครับโอลูวาเซยี่ฮาวๆนี่เสียท่าแล้วนะครับแต่ว่าโบโน่มาช่วยซุปเปอร์เซฟไว้เอ้าแต่ทิ้งมาไซบาลี่ไซบาลี่กระชากไปในกรอบเขตโทษโดนขวางไว้ได้ก่อนครับบอมบิโต้บังไว้ได้ครับไซบาลี่ฤดูกาลหน้านี่ก็จะไปแผงลิสในบุนเดสลีก้ากับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนะครับออฟฟิเชียลกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับจาก PSV
0: ตั้งแต่นัดแรกเลยครับ ที่ยิงบราซิลนี่มาเลยครับ
1: ตาแล้วครับแคนาดามาอีกแล้ววันนี้มาดีจริงๆครับเกมบุกแคนาดาได้ลุยอยู่ตลอดลาเลียอุสตาคิโอจ่ายยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษติดอิซาริยอฟนี่ก็ฮีโร่ช่วยให้โมร็อกโกตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้นะครับ ในรอบที่แล้วจานนี่อินฟานติโน่ครับก็เข้ามาดูเหมือนเดิมครับประธานของทางฟีฟ่า
0: ไทยทุกนัดนะครับแต่โดนวิจารณ์เล็กน้อยกับการเดินทางเยอะไปนิดครับโอ้วันนี้แปลกเหมือนกันนะครับนานๆจะเห็นโมร็อกโกหลังพิงฝาแบบนี้นะครับจริงๆครับ
1: กลายว่าโมร็อกโกดูยังไม่ค่อยตื่นเป็นแคนาดาเอามาอีกแล้วในกรอบเขตโทษอุสตาคิโอพยายามจะไถเข้าไปไม่ได้ครับโดนดักไว้ได้ก่อนฮาคิมิเปิดขึ้นหน้าไปติดบอมบิโต้แคนาดาพยายามชิงจังหวะกันตรงกลางสนามบอลมาอยู่ที่บูคานันดึงจังหวะรอ

0: พื่อนครับจอห์นสตันทางขวาวันนี้ดีดเหลือเกินแคนาดาโยนไปลูกนี้ในกรอบแค่นั้นเอาสกัดมาไม่ดีอูสากิโอเก็บบอลได้นะขอโทษจ่ายยัดมาด้านในโจนาธานเดวิดให้ต่อไม่ผ่านครับทางโมร็อกโกแงะออกมาได้แล้วจะได้สวนบ้างแล้วเปิดติดจอห์นสตันยังได้เป็นบอลทุ่มครับโมร็อกโก
1: โอ้นี่หอบกินเหมือนกันครับเอลคานูสยังแก้เมื่อสักครู่นี้นะครับเจสซี่มาได้ปรบมือให้ลูกทีมเลยครับโอ้น่าจะเป็นแผนที่เขาวางมานั่นแหละครับทำยังไงก็ได้ให้โมร็อกโกเนี่ยตั้งตัวไม่ทันนะครับต้องมาเซตกันใหม่ที่บัวดี้ครับตอนนี้ดึงจังหวะอยู่ครับโมร็อกโก
0: คุณหมูโดเรมอนนี่ผมอ่านข้อความใน Facebook ก่อนแล้วกันนะครับบอกตาดูช่อง29ใส่หูฟังทีม99ครับขอบคุณครับคุณเพียรชูแก้วให้กำลังใจเข้ามาคุณฮักเขากะไปสาต่อเวลาครับเตรียมกาแฟรอเลยครับพี่ๆไม่เอาสิข้าวก็ยังไม่ได้กิน
1: เมื่อคืนนี้ผมโดนอียิปต์มาแล้วนะคู่นึงนี่นึกว่า
0: ไปจุดโทษเลย
1: เ
0: นี่ย
1: ยาวเลยครับโอ้โหคุณจะไปกินข้าวผมไหมเนี่ย
0: ก็น่าสนใจอาร์เจนตินาที่มองว่าไม่น่าพลาดในการที่จะจบใน90ทียังไปถึงต่อเวลาพิเศษนะครับ
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้แต่อย่าเลยนะครับเพราะว่า
0: ให้มันจบใน90นาทีดีกว่า
1: ให้ต้องแน่นอนบ้าง
0: เราติดตามผลงานน้องต้องได้นะน้องต้องนี่ก็มีทั้งการภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ครับครับ
0: แล้วก็วอลเลย์บอล
1: ในเพจผมนะฮะ
0: ครับ
1: เราฝากแฟนใหม่ด้วยฮะ
0: จีงานเยอะจังเลย
1: ช่อง5นะครับ
0: อุ้ยคุณมันสุดยอดจริง
1: ตัวเล็กๆนะสู้บิ๊กจุนไม่ได้ผมเห็นตื่นแต่11โมงนี
0: ่ว้า
1: เมื่อวานเจอน้องแนทเพื่อนรักคุณ
0: เอาหรออ่าแล้วครับขึ้นมาทั้งฝั่งขวาครับโมร็อกโกยังตั้งเกมของตัวเองไม่ค่อยได้แต่ว่าจังหวะนี้โดนดักฟาวไว้ครับลาเลียไปขวางการวิ่งของทางฮาคิมี่ครับ
1: แม่ฮาคิมี่จริงๆเนี่ยก็โดนอัดแบบนี้มาหลายนัดแล้วนะครับพยายามจะเล่นนะครับฟรีคิกครับของโมร็อกโกนะครับเล่นสั้นๆครับกลับไปตั้งกันใหม่ข้างหลังครับที่ฮาวกลับไปที่ซาดิยอบต้องคืนมาใหม่ครับอูนาฮีนี่ลงไปเชื่อมให้แทนนะครับลงไปเป็นตัวต่ำแล้วเปิดแนวลึกขึ้นไปข้างหน้าแล้วฮาคิมิทะลุขึ้นมาต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับเครโปโอ้เนี่ยถ้าปล่อยมาหลุดเดียวเลยนะครับเนี่ย
0: วันนี้นี่งานยังเบาครับเครโปในช่วง15นาทีที่ผ่านมาครับแต่เริ่มได้ออกแรงแล้วนะครับนายทวารของทางฝั่งแคนาดา
1: เหม่อไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้แทงแนวลึกไปนี่ฮาคิมี่เกือบวิ่งตัดทะลุไปเหมือนกันนะครับตอนนี้โมร็อกโกเหมือนเซตบอลเอาความมั่นใจคืนกันมาก่อนครับ
0: ยังเล่นในจังหวะของตัวเองไม่ได้ครับ15นาทีแรกวันนี้ครับสำหรับทางโมร็อกโกของอูอาบี
1: นี่ยังไม่ลุกเลยนะครับอาชราฟฮาคิมี่เนี่ยโอ้ยไปเหยียบค้างครับแล้วไปเสียบด้านหลังใส่ครับโหดจริงๆครับโอลูวาเซยี่ครับเป็นฝั่งของไลเลียนะขอไปครับโอ้โหคราวนี้ก็มีกฎเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องเจ็บเรื่องอะไรต่างๆนานาเพิ่มกรณีเข้ามานะครับอย่างถั่วเวลาได้เตะมุ้งก็มีมาแล้วนะครับ
0: เป็นกฎขอบอลกันอยู่ในแดนหลังครับ
1: ผมมองบัวดีนี่ก็บิ๊กจุนผมนะ
0: ยุ่งเหมือนกัน ย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่ครับทางโมร็อกโก
1: ไอ้เด็กน่าคิดเหมือนกันถ้าเกิดแกเล่นฝรั่งเศสเนี่ยสมมุตินะก็คงจะนั่งยาว
0: โอ้แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเวลาผ่านไปเพราะนี่ก็อายุยังน้อยไง
1: ครับ
0: ยังไม่20เลยแต่ว่าไซบารี่ได้บอลมาแต่มีธงไปก่อนแล้วครับ
1: ออกตัวเร็วไปนิดนึงครับไซบารี่นี่จังหวะเพื่อนวางยาวให้นะอิซาดิยอบครับจริงๆก้ำกึ่งเหมือนกันนะครับมีเดลฟอร์กิโรเรสนะครับที่ถือว่าทำให้ลูกเนี้ยล้ำหน้าเลยครับกลางของแคนาดาเนี่ยเอาจริงๆอิซากิโยนี่จะเป็นคนเดียวที่ถือว่าเก๋าสุดเลยนะครับเล่นในยุโรปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกพวกนี้ด้วยนะครับเซตเกมกันใหม่ครับเป็นแคนาดานะครับที่ขึ้นเกมมาอยู่ครับ
0: เอาละครับขึ้นมาทางขวาของแคนาดาแต่ว่าจังหวะนี้สไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ทันครับฮาว ยังได้ลุ้นเตะมุมทั้ง

0: ขวาครับทางแคนาดา
1: ถือว่ายังนิ่งอยู่นะครับโอ้โหบูชานานครับมาแล้วครับมิดฟิลด์หมายเลข7นะครับสเตเฟนอุซากิโอนะครับย้ายกลับมาในสหรัฐไปแล้วก่อนหน้านี้หูเล่นในยุโรปเลยครับประสบการณ์สูงครับ
0: ส่งสัญญาณให้เพื่อนครับอุซากิโ
1: อผมเนี่ยบาดใจจริง
0: ตากด้วยขวาโด่งๆมาลูกนี้มงแต่ว่าโดนสกัดทิ้งออกมาแล้วอิซาดิยอฟต้องตวัดทิ้งออกไปก่อนครับมาเอาให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนครับบอลพยายามจะตามไปเก็บแต่ไม่ทันนะครับบราฮิมดีอาสยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับตรงบริเวณกลางสนาม
1: วันนี้แทบยังไม่ได้บอลถนัดเลยนะครับบราฮิมดีอาสครับรวมถึงตัวรุกของโมร็อกโกหลายๆคนนะครับไซบารีเองก็ยังไม่มีจังหวะทะลุนะครับบิลาเอลคานูสนิวเอเนวีนี่ก็ยังเล่นไม่ค่อยได้ครับวันนี้ต้องพยายามดักกลับมาเนี่ยนะครับโดนตัดอีกแล้วครับ
0: บีบดีจริงๆแคนาดาอุสตาคิโอให้ย้อนหลังกันนิดนึงถึงตามไปเก็บได้ครับอาเมดเหลืออยู่แถวริมเส้นด้านซ้ายครับอุสตาคิโอบอกว่าแคนาดานี่มีเบรดเดอะฮิตแมนฮัตนั่นมวยป้ามนะฮะคุณกรุบกริบนี่ก็ขวัญใจผมเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คุณรัตรัตต้อมบอกสวัสดีพี่จุนครับวันนี้มาไวโหพี่เอกไปไหนแล้วไม่แน่ใจวันนี้ก็อยู่กับน้องต้องนะ
1: ครับ
0: เออเราถามว่าคนภาคนั่งเก้าอี้ใช่ไหมนั่งเก้าอี้ครับ
1: ไม่ฮะ
0: หมอไม่เห็นหน้านะฮะ
1: พอดีตัวแอดข้างล่างใหญ่ที่เดิม
0: คุณเอเออ่านชื่อผิดขออภัยนะบอกว่าสวัสดสวีดัตครับเฮงเฮงรวยรวยครับทุกท่านแฟนๆ99นะครับคุณปลั๊กนี่ก็มาคนแรกเหมือนเดิมนะมาทักทายสวัสดีเรานะครับ
1: สวัสดีนะจ๊ะ
0: คุณ F16 บอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองคุณนายจิตพงษ์คล้ายคึงบอกพี่จุนน้ำพุ่งคู่แข่งพี่เพชรโอ้โหแ
1: ม่ใจเย็นใจเย็น
0: สัญญาพี่เพชรนะ
1: โอ้แต่ว่าไซบารี่ครับร่วงไปครับโดนใครไปครับจังหวะพิงกับไมเซ่บอมบิโต้นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือแกบังอยู่แล้วบอมบิโต้ดึงดึงขอดูจังหวะหน่อยครับโอ้น่าจะเจ็บเองครับเหมือนจังหวะที่ดีดบอลเนี่ยมันจะเจ็บนิดนึงเนี่ยคร
0: ับคือไอ้จังหวะที่ออฟไซด์ก่อนหน้านี้แหละครับที่จังหวะที่พยายามดีดบอลแล้วเหมือนทำให้ตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บโอ้โหนี่สำคัญนะครับถ้าเสียไซบารี่ไปเนี่ย
1: มาเย็นร้องเลยนะครับไม่ใช่โมร็อกโกอย่างเดียวครับโอ้ยังไม่ทันได้เล่นให้เลยครับนี่ครับกองเชียร์โมร็อกโกครับ
0: มีบอกว่าคุณ พิชี่บอกคุณต้อมคุณต้องซ่อมบ้านไปถึงไหนแล้ว
1: ตอนนี้ภาพรวมเรื่องการปกคลุมเสร็จแล้วครับเหลือเรื่องการทำในบ้านนะครับ อยากจะทำให้มันเสร็จเร็วๆเหมือนกันครับอยากจะกลับไปทำงานไปไลฟ์อะไรในบ้านได้นะครับตอนนี้นี่อาศัยเน็ตมือถือครับ
0: โอ้
1: โหน่าจะเปลี่ยนเลยแล้วครับ
0: โอ้โหสำคัญเลย
1: เป็นโซฟิยานราฮิมีนะครับจากเอาไอใน UAE จะลงมาแทนครับน่าจะคุยกับทีมแพทย์แล้วจะไม่ไหวครับหรือไม่ก็เรือจะพลักไว้ก่อนดีกว่าหรือเปล่าครับกูแต่ถ้าอาการแบบนี้น่าจะหนักนะครับ
0: คือปัญหามันคือว่าไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับคือเกมนัดหน้าถ้าสมมติคุณได้เข้ารอบไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมันจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับไซเบอรี่โอ้โหสำคัญจริงๆครับ
1: แต่ตัวนี้ดีผมภาค AFC Champions League อยู่โจ๊ดจ้าดอยู่ตัวนี้ไอโซฟิยานายฮิมี่เนี่ย
0: กองหน้าจากเอาไอนะครับวัย30ปีครับนี่ก็โอลิมปิกด้วยนะครับ
1: นี่ครับ
0: ฟรีคิกของทางแคนาดาครับอุสตาคิโอโยนเข้าไปลูกนี้แต่ว่าแหมก็ลึกเข้ามือทางยัสซินโบโน่ครับ
1: แหมนึกถึงลูกยิงโรนัลดินโญ่ที่ยิงแสงกริบปี2002เลยครับมุมแบบนี้ครับแต่ว่าโบโน่ไม่หลงนะครับวันนี้ทายอมบูชานานี่เขาดังขนาดมีป้ายโฆษณา

0: ข้างสนามเลยครับ
1: ไม่ใช่ครับ น่าจะเป็นชื่อยี่ห้ออะไรบางอย่างฮะ
0: แซวๆไม่แต่ว่าสำเนียงก็ทางฝั่งอเมริกันเขาบูแคแนนใช่ไห
1: ม
0: แต่อย่างผมฟังอย่างตอนเคยอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างนี้เขาอ่านบูชานันนะแต่ว่าได้หมด
1: อ
0: ันนี้แค่แบบคุณผู้ฟังบางทีเขาออกเสียงไม่เหมือนกันแต่ละที
1: ่เอาละครับขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับโหโยกมาเล่นฝั่งซ้ายนะครับ
0: บูแคแนนผมต้องฝึกให้เหมือนบิ๊กจุนก่อนเดี๋ยวไม่ได้ต้องทำปามปากหนึ่งเขาบอก
1: อย่าไปซีเรียส
0: เมื่อสักครู่เนี่ยกองจับนี่เดือดร้อนทุกครั้งนะฮะผมบอกเลยนะฮะใครเป็นคนพลาดผมบอกเลยนะฮะจับไปที่ประธานฟีฟ่ายังพอไหว
1: จับไปที่น่าจะเป็นตำนานนักฮอกกี้นะครับ
0: ของแคนาดาซึ่งเรารู้จักแหละ
1: โอ้ฮอกกี้นี่เกินอำนาจตัวเองไป
0: ไฮเดรชั่นเบรกนะครับโอ้วันนี้เกมถึงเนื้อถึงตัวกันดีเหลือเกินครับวันนี้เรามีเกมอะไรให้เล่นไหมฮะ
1: ไม่เห็นมีใครมาบอกอะไรเราสองคนเลยครับ
0: ผมไม่รู้ไงผมก็เลยถามก่อนเห็นไฮเดรชั่นเบรกไงเลยปรึกษาเพื่อความถูกต้องนะฮะเขาอย่างไปอีกที่หนึ่งนี่ไม่ได้นะไฮเดรชันเบรกนี่ต้องรีบเลยนะสวมเลยแหละ
1: ครับผมสำคัญสำคัญผู้มี
0: อุปการะคุณ
1: อุปการะคุณของเรานะครับอย่างในช่องแดงเราเองนี่ก็ขอบคุณนะฮะฝากถอนง่ายเงินเข้าไวนะครับ
0: เข้ายังฮะมีเข้าบ้างยังฮะ
1: มาแล้วนี่ไงฮะนี่ไง
0: หมายถึงคุณมีตังเข้าบางอย่างเดือนนี้โอ้นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนทำงานแล้วก็ถามหาเลยช่วงนี้นะผมรู้สึกเอนจอยกับการทำงานหมดนะฮะ
1: งานเยอะจังเลย
0: ไปงานนะไม่เยอะแล้วครับนอนนะไม่ค่อยมีเวลาผิดเพี้ยนนิดนึงเนี่ยแต่ก็วันนี้ผมดูรูปเกมนะคุณฟังผมมองว่าแคนาดามาผิดคาดเหมือนกันนะในมุมผมนะ
1: ถือว่ามาดีมากนะครับ
0: คือถามว่าก่อนนั้นดีไหมดีนะแต่วันนี้กลายว่ากดทีมที่เรียกว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ได้นะครับเกือบมีประตูขึ้นนำด้วยซ้ำนะครับ
1: เมื่อกี้นี่กล้องจับไปเป็นทางเวนเกสกี้นะครับตำนานนักฮอกกี้ของทางแคนาดาเข้าไปดูที่ฮูสตันด้วยนะครับ
0: มาดูใครก็ไม่รู้นะ
1: ก็เชียร์แคนาดานั่นแหละ
0: เอาเผื่อมีใครเป็นพิเศษไงนี่ครับไซบารี่ก
1: ็น่าจะร้องไห้แหละเอาเสื้อปิดหน้าเลยครับ
0: คือถ้าเป็นแค่เจ็บแบบนิดๆหน่อยๆก็โอเคกลัวจะเป็นมากกว่านั้นเลยครับเพราะจริงๆจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้มีการปะทะอะไรนะครับแกยันอยู่กับแนวรับอย่างบอมบิโต้แต่ว่าจังหวะดีดเนี่ยไม่แน่ใจว่าม
1: ี
0: การพลิกหรืออะไรยังไงเลยคร
1: ับ คือมันเล่นต่อไม่ไหวแบบนี้แล้วถูกเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันโอกาสที่จะกลับมาในรอบต่อไปสมมติทีมเข้ารอบก็ไม่ง่ายนะครับคือถ้าเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวกับทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญในรอบลึกๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องหนักในระดับนึงนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูแล้วว่าการเสียไซบารี่ไปเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าฟอร์มกำลังมาดีจริงๆครับแม้ว่าตัวที่ลงมาอย่างราฮิมี่เองก็ดีนะครับ
0: คืออย่างที่บอกคือผมเห็นในเขาเอเซียแชมป์ศึกเล่นดีนะครับ
1: นี่จริงๆก็ตอนเล่นกันให้กับโมร็อกโกชุดโอลิมปิกปี2024เขาก็ผลงานดีนะครับ
0: ใช่ครับผมว่าเป็นคนหนึ่งที่คือลีลาเทคนิคดีเลยครับแต่ว่าความแข็งแกร่งจะไม่เท่าไซบารี่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับแต่ความวุ่นวายไม่แพ้แน่ๆครับนะภาค AFC จะไม่หลีกมีประโยชน์อย่าง
1: นี
0: ้นะ
1: อด
0: ปีหนึ่งสองนัด ไม่ได้ภาคเยอะนะครับ
1: เอาละครับทางแคนาดายังเก็บบอลได้ครับจะให้บูคานันติดทางมัสลาวีชิงจังหวะกันอยู่ครับอ้าวจังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวล์เลยครับลาเอคานูสนี่ก็ย้ายไปอยู่กับสุดการเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แบบถาวรหลังจากก่อนหน้านี้ก็ยืมตัวไป
0: จังหวะนี้นี่หลังครับ

0: หลังแทบหักครับเจออลิสเตียร์จอห์นสันนะครับดันเข้าไปครับ
1: แจ็คคานูสกับเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ครับบิลาเอคคานูส
0: ก็ได้ลงต่อเนื่องนะครับตอนอยู่เลสเตอร์เลยนะว่าผลงานจะไม่ได้เปรี้ยงปร้างครับ
1: ฮาฮาครับโลโก้อุนาฮีย้อนกลับหลังไปที่ยาซินโบโน่ก่อนซาริยอปเปิดขึ้นไปจะให้ราฮิมีกระโดนดักไว้ได้ครับเดฟูชิโรครับลุคเดฟูชิโรบอมบิโตจ่ายเอาโดนดักได้เอาละครับตัดบอลมาราฮิมียิงไกลบอลฉลับแล้วก็เข้ามือทางเคลโปครับโอ้ความผิดพลาดในการออกบอลของแคนาดาครับปู่เกือบจะโดนลงโทษ
0: นี่ครับบอกแล้วครับอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งในความบุบวาบมีแน่นอนนะบราฮิมี
1: อะไรครับโมโลโกบีบแย่งบอลมาได้จะขึ้นริมเส้นด้านซ้ายยังเป็นบอลทุ่มของโมโลโกครับเอลไอนาอุยเอ้าแต่เหมือนจะสุดท้ายเป็นบอลของแคนาดานะครับ
0: ดูอีกทีครับจังหวะพลิกมาครับหาเหลี่ยมยิงฉลับนิดนึงนะครับ
1: โอ้ฉลับเดฟูกิโลนิดนึงนะครับทำให้น้ำหนักของบอลมันก็ลดความแรงลงไปนะครับแล้วก็ทำให้ทางเคลโปรับเข้ามือไป
0: เริ่มมีหือมีอือบ้างแล้วนะครับโมร็อกโกในช่วงแรกนี่โอ้โหงอหัวไม่ขึ้นครับใช้คำนั้นได้นะครับ
1: เริ่มจะมีจังหวะให้ทางแม็กซิมเคโปต้องออกแรงเซฟบ้างแล้วนะครับแต่แคนาดาได้ทุ่มครับริมกรอบเขียนตัวด้านขวาในแดนของโมร็อกโกทำท่าจะทุ่มไกลเข้าไปครับอาริสตาจอห์นสตันบอมเข้าไปเสาแรกแล้วโดนจับฟาวไว้ก่อนครับแคนาดามาสลาอุยโดนทำฟาวครับในกรอบเขตโทษ
0: นี่ผมจำเขาแทบไม่ได้เลยเนี่ย
1: โกนศีรษะละ
0: โดนดันหลังนะครับลุกโดยฟอร์กิโรเลสนะครับ
1: เดี๋ยวอนาวีครับออกขวามาฮาคิมี่วันนี้นี่ในการเติมเกมขึ้นไปด้านขวานี่ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
0: ใช่ครับไปโดนทางด้านของลาเลียเองก็ถือว่าเร็วนะครับยันอยู่เหมือนกัน
1: เดี๋ยวอนาวีครับกุนาฮีมาสลาอุยเดี๋ยวคานุสเอาเคาะไม่ดีอีกแล้วบอลโดนผู้เล่นแคนาดาออกครับยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับ
0: แต่ว่าพลิกบอลปุ๊บนี่ผู้เล่นแคนาดาถึงเนื้อถึงตัวตลอดนะครับวันนี้อยู่ถึงกี่โมงนะตีสอง
1: แต่ถ้าต่อเวลาเราต้องอยู่ต่ออ
0: ๋อเป็นเงื่อนไข
1: ใช่ไหมใช
0: ่ครับถ้าจบ90นาทีไปเลย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วอยากเอาแบบไหน
1: ไม่น่าถามนะต้องนะไม่น่าถามผมก็ไม่ได้คนขยันขนาดนั้น
0: เออเพราะคุณต้องตื่นเช้าด้วยช่วงหลังนะผมรู้เดี๋ยวนี้โทรไปนี่เที่ยงรับแล้วนะเมื่อก่อนนี้ปิดเครื่องนะผู้ฟังอย่าไปคิดมากแล้วเราแซวเล่นแบบนี้แหละคือกลัวมันเหงาเพราะบอลไม่มีอะไรนะครับเซตกันอยู่แล้วตอนนี
1: ้เอวานาอุยครับให้ออกขวามาคิมมี่ไปไม่ได้ครับต้องย้อนกลับหลังมาใหม่ครับมาตั้งกันที่เอวานาอุยข้างหน้าขยับมาตอนแรกทำท่าจะจ่ายไม่ได้ก็เลือกตัวใกล้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกพยายามจะเบิ้ลขึ้นไปทางขวาราฮิมีวิ่งเบียดเข้าไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นบอลของทางฝั่งแคนาดาแล้วครับ
0: วาบีนี่เซ็งเลยนะครับแต่เหลี่ยมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหลี่ยมเข้าดีกว่าครับทางด้านลุคเดฟอกอเรเดสนะครับแกบังไว้แล้วครับมายังไงก็ฟาวครับราฮิมี
1: คือเข้ามาด้านหลังแล้วไปกระแทกใส่นะครับราฮิมีโดนจับฟาวไป
0: ครับ
1: เปิดยาวขึ้นไปครับคริปโปบอยังไม่ออกนะครับมงกลับเข้ามาได้แคนาดาแต่ว่าเป็นทางซาริยอปเก็บได้เลยครับย้อนกลับไปให้โบโน่สาดขึ้นหน้าไปจะให้ราฮิมีมันโด่งไปหน่อย

0: ครับลาเลียตามมาเก็บบอลได้ครับย้อนกลับไปให้คลิปโ
1: ปเริ่มผ่อนๆบ้างแล้วนะครับแคนาดา
0: บอมบิโต้ครับเล่นกับอลิสตาจอห์นสตันนี่ก็เล่นอยู่กับเซลติกในสกอตแลนด์นะครับยังเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับแคนาดากลับไปที่บอมบิโต้ใหม่บอมบิโต้นี่ก็เล่นอยู่กับนีสนะครับในฝรั่งเศส
1: แต่ให้ลูก

0: ครับมีได้ลงเล่นในเกมลีกครับไป1นัดเท่านั้นเอง
1: นี่แหละจบทัวร์นาเมนต์นี้แหละมีทีมลงแน่นอนเจสซี่มาร์ตี้แกไม่นั่งเลยนะครับ
0: เอาหาวๆจ่ายสั้นไปอีกครับโดนตัดบอลมาได้อาเมดเจอกับทางฮาคิมิเข้ากลางมาก่อนลุสตาคิโอโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษมาร์สลาอุยมงสกัดเอาไว้ได้ก่อนอาริสตาจอห์นสันพยายามจะลุยเข้าไปก็ยังติดทางมาร์สลาอุยครับสกัดทิ้งออกข้างไป
1: เริ่มโง่หัวไม่ขึ้นอีกแล้วครับ นี่ครับมูฮัมเหม็ดอูนาบีนะครับอูอาบีนี่โอ้โหลูกทีมโดนกดอีกแล้วจะแก้ยังไงครับ
0: คุณณัฐนนท์ถามว่าปกติพี่คมอธิคมมีภาคบ้างไหมมีนะ
1: คมมีเยอะอยู่นะ
0: คมส่วนใหญ่จะภาคคู่กับสนนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่า
1: จะไปคู่ดึกหน่อยไหม
0: เออแต่ไม่แน่ใจว่าคู่ฝรั่งเศสเป็นใครอ่ะแต่ไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวผมดูให้ว่าคมเขาจะเข้ามาอีกทีวันไหน
1: คุณรู้คิวเลย
0: อ้าวของกองมินีนี่บอกไง
1: อ๋อ
0: เอ้าต้องไหวป่ะวะเนี่ย
1: ไม่ไหวในช่วงนี้นี่ผมจำเป็นวันๆนะผมพูดตรงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรวนในชีวิต
0: คมเดี๋ยวมาพรุ่งนี้เกมบราซิลกับนอร์เวย์ติดตามได้อ
1: ุ๊ยโอ้โหบิ๊กแมตช
0: ์สวนแคนาดาเตะมุมทางขวาเข้าไปจังหวะนี้โมร็อกโกยังพยายามช่วยกันเคลียร์มายังชิงจังหวะกันอยู่ในกรอบเขตโทษเอ้ามีล้มระเนระนาดไปแต่ว่าตรงนี้ได้ฟาวล์แล้วครับบัวดี้โดนทำฟาวล์ครับวันนี้ยังไม่ค่อยได้เห็นบัวดี้นะครับ
1: ครับ
0: โดนเดฟกิโรครับเข้ามากระแทกด้านหลังครับได้ฟาวครับทางโมร็อกโก
1: คือวันนี้โดนใช้คำว่าปิดตายเหมือนกันนะครับตรงกลางคือเขาต้องลงมาต่ำนะครับเพื่อเชื่อมบอลแล้วมันทำให้การสร้างสรรค์เกมมันน้อยลงครับนี่ครับมาสวิกขึ้นมาเนี่ยยังขึ้นไม่ได้เลยครับเพราะว่าพลิกมาปุ๊บเนี่ยถึงตัวแล้วครับบูแคนแนน
0: 35นาทีผ่านนะครับเกมที่ฮูสตันยัง 0-0 อ้าวมาสลาวิโดนแย่งจากเท้าเลยครับบูคาแนนจะเลื้อยขึ้นมาทางขวายังตามไปแก้ตัวได้ทันนะครับมาสลาวิแต่ก็เป็นทุ่มของแคนาดาครับ
1: แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมร็อกโกเนี่ยจ่ายบอลพลาดกันเองเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการขึ้นเกมรู้ก็โดนตัดนะครับนี่ครับมาโซอาศัยเร็วนะครับยังเบรกได้ครับก็ต้องเบรกครับทาชนบุคแคนแนนเวลาที่ฟิตที่จี๊ดเหมือนกันนะครับตัวนี
0: ้ทำท่าจะทุ่มบอมไกลเข้าไปอีกแล้วครับอลิสตาจอห์นสตันทุ่มโด่งเข้าไปเสาแรกบัวดี้มงเคลียร์มาก่อนเก็บได้ลันเลียให้จอห์นสันจะไปเอาโดนดักไว้เอาแต่ยังมีตัวตามมาเก็บบอลได้ทันพยายามจะลุยขึ้นไปทีนึงแคนาดายังได้ครองบอลอยู่ยังชิงจังหวะกันอยู่ริมเส้นมาร์สลาอุยโฉบตัดบอลมาได้จะสวนกลับขึ้นมาครับลาฮิมี่ให้ย้อนหลังเพื่อนไปอีกแล้วแต่ผู้สินย้อนกลับมาให้ฟาวกับโมร็อกโกครับ
1: มาร์สลาอุยครับโดนซะแล้วครับอูดิเวอร์คุ้นเคยกันดีนะครับโอ้โหดาเบรกเลยครับเป็นบอมบิโต้นะครับที่หลุดตำแหน่งมาแล้วครับเบรกไว้ก่อนนะครับขวางทั้งตัวเลยครับกล้องยังจับมาที่ไซบารี่นะครับ
0: สายตาคืออยากลงเล่นเลยครับโอ้โหเพิ่งจะมีข่าวดีกับการออฟฟิเชียลใบบาเยิร์นนะแต่มาเจ
1: อ
0: ตรงนี้มันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นอาการบาดเจ็บเพราะเล่นต่อไม่ไหวนะครับเราก็ต้องไปลุ้นอีกว่าตัวเองเนี่ยจะกลับมาในทัวร์นาเมนต์ได
1: ้หรือเปล่า
0: ได้หรือเปล่านะ
1: ใช่ครับเพราะว่าดูจากอาการบาดเจ็บเนี่ยถ้ายังไม่เจ็บมากอาจจะได้เล่นต่อไปแล้วเนี่ย
0: คือเจ็บตรงนี้ถ้ามันไม่ได้แบบถึงกับเล่นต่อไม่ไหวยังไงก็ต้องพยายามฝืนลงอยู่แล้วอ่ะ
1: อาจจะไม่แน่ครับอาจจะมองอีกแบบเลยครับทีมแพทย์จะประเมินคือโอ้นี่ครับพลิกบอลไม่ได้จริงๆอาซิลูนาฮีนี่ตัวลุกหลักๆเลยนะครับเล่นกับมักเซยนะครับอูนาฮีเนี่ยโอ้โหโดนหัวไปลูกนี้ครับซีกู
0: ล่วงเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้นี่บาฮิมดิอาสก็ยังไม่ค่อยได้พลิ้วนะ
1: ไม่ได้เรียกชื่อเลยดีกว่าครับ หายไปไหนครับ
0: โอ้วันนี้แคนาดา

0: ามาดีครับ
1: ก็ต้องชมแท็กติกของเจสซี่มาร์ชด้วยนะครับอุนาฮีในปัจจุบันก็ไปอยู่กับจิโรน่าไปแล้วนะครับ
0: เปิดขึ้นหน้าไปครับก็ลึกไปถึงเคลโปเลย
1: จะมีเรื่องมีราวนะครับแบบนี
0: ้ลาเลียวิ่งมาจะเอาเรื่องฮาคิมี่ครับ
1: ฮาคิมี่ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับซีเขาก็เบอร์ใหญ่นะครับ
0: ผลักกันไปผลักกันมาชุลมุนแล้วตอนนี
1: ้ต้องห้ามลาเลียคนแรกก่อนนะครับเพราะว่าคนที่จะไปเอาเรื่องคือลาเลียนะครับไมเคิลเลเวอร์ต้องเรียกคู่กรณีมาคุยแล้วแบบนี้บุซากิโอนะครับก็เข้าไปอยู่กับผู้ตัดสินไมเคิลเลเวอร์นะครับแต่คู่กรณีต้องเข้ามาคุยเองครับคือฮาคิมีแล้วก็ลาเลียนะครับยังไม่จบทีนี้มาใกล้ๆหนักกว่าเดิมอีกครับ
0: เหลืองก็มีแน่ครับแต่จะมีใครบ้างเท่านั้นเองไมเคิลดูรู้ว่าโชว์ใบเหลืองออกมาแล้ว
1: ให้ไม่ให้แต่ยิงหยิบออกมาต้องให้อยู่แล้วครับให้ฮาคิมี่ไปก่อนครับแล้วก็ลาเลียก็ไม่พลาดแล้วเพราะว่าเป็นคู่กรณีนะครับ
0: ไมเคิลดูรู้บอก come on
1: มาไม่มาเดี๋ยวไม่ใช่โอลิเวอร์เก็บเหลืองนะอุซากิโยก็อาจจะมองว่าลูกทีมเขาเนี่ยไปโดนทำฟาวก่อนนะครับจังหวะวางยาวขึ้นมานะครับโอ้โหแต่ว่าฮาคิมี่ไปผลักครับอันนี้ชัดเจนแต่ว่าคือผู้เสียจะมองจังหวะลาเลียคือการที่เข้ามากดด่านะครับดังนั้นมันก็ถือว่าผิดทั้งคู่ครับแต่คนละกรณีแค่นั้นเองครับ
0: คือลาเลียโมโหตรงที่ว่าเขาบังแล้วทำให้ฮาคิมี่เข้าถึงบอไม่ได้แล้วนะครับปรากฏว่าฮาคิมี่ไปผลักซะหน้าทิ่มเลยครับลาเลียลุกขึ้นมาตามแมวเรื่องกลับ
1: ก็อาจจะหงุดหงิดด้วยว่าคิมี่วันนี้ขึ้นเกมรุกแทบไม่ได้ครับเจอเรชี่ลาเลียเนี่ยโอ้โหทำได้ดีมากนะครับ
0: คนละเหลืองไปครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่มีปัญหากันเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับไม่รวมการทดเวลาครับตวัดขึ้นหน้ามาโมร็อกโกเอลคานูสวิ่งกดดันอลิสตาจอนสตันไปปั๊มแย่งบอลกันอยู่มาสลาอุยให้มาแม่แต่ว่าแคนาดาก็แย่งกลับได้แล้วก็จังหวะนี้เรียกฟาวล์ได้ครับซิกูเอลคานูสไปเสียฟาวล์ครับ
1: เกมลุกขึ้นยากจริงๆครับวันนี้โมร็อกโกพยายามแล้วนะครับโอ้โห
0: คุณบิซา99เนี่ยบอกโมร็อกโกยิงนำไป 3-0 โอ้โห
1: อันนี้ยังไงฮะ
0: ดูจากสภาพเกมตอนนี้นี่อาจจะเหนื่อยหน่อยไม่ง่ายไม่ง่ายบอกว่านึกถึงสมัย15ปีที่แล้วจังเลยได้ยินเสียงคุณจุนยังอยู่เหมือนเดิมคุณยุทธชัยไปไหนละครับเพิ่งมาฟังในรอบ10กว่าปีแล้วมั้งโอ้โหทำไมคุณเป็นต่อหายไปนานขนาดนี้ก็พี่ยุทธยังอยู่นะแต่ว่าในช่วงฟุตบอลโลกเวลามันอาจจะไม่ได้นะก็เลยทำให้พี่ยุทธยังไม่ได้มาบรรยายเกมนะครับแต่พี่ยุทธยังอยู่ที่ FM 99นะครับยังติดตามผลงานพี่ยุทธได้
1: ในที่ไหนกูรู
0: ในที่ไหนกูรูมาแน่นอนนะครับสวัสดีค่ะคุณต้องคุณจุนจากคุณประภาพันธ์เวโนนะครับวันนี้ใส่เสื้อเยอรมันเหมือนผมเลยจากคุณวิมลก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนาเกลสมานก็ไปแล้วเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายจะเป็นยูเกนครอปหรือเปล่านะครับที่จะขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทางเทรนเนอร์คนใหม่ของทางเยอรมันนะ
1: ซึ่งความเป็นไปได้ก็สูงนะแต่เจ้าตัวยังมีตำแหน่งกับไอ้ตระกูลเรดบูลอยู่นะ
0: ก็เห็นว่าก็เริ่มจะมีการพูดคุยกันแล้วนะครับกับทางเยอรมันนะ
1: ครับ
0: ชอบกองหลังแคนาดาเบอร์4อ๋อเดฟูกิโรนะอายุ19เจ๋งอยู่จากคุณ
1: คือได้ใหญ่ด้วยแหละผมว่าได้ใหญ่ได้แข็งไงใช่ไหมเล่นค่อนข้างจะประกบแน่นด้วย
0: อายุยังน้อยนะแต่ว่าเล่นค่อนข้างใช้ได้นะ
1: คือเอาเป็นว่าอย่างวันนี้เจอไซบารี่ก็เอาอยู่เหมือนช่วงแรกก่อนเจ็บนะครับและจริงๆรอบแรกก็ถือว่าเล่นดีด้วยครับ
0: พลิกหนีมาสวยจังหวะนี้แหมโดนทำลายจังหวะเหมือนโดนเหนียวนิดนึงเลยครับแล้วก็ใบเหลืองของแคนาดามีเพิ่มเติมครับ
1: โจนาธานเดวิสนะครับไปเบรกบาฮิมดิอาสครับ
0: มีคนถามมาพอดีโจธานเดวิดเป็นไงบ้างครับบอลมาถึงบ้างไหม
1: ก็เรียบร้อยฮะบอลไม่มาแต่เหลืองมาครับ
0: โอ้โหจังหวะพลิกหนีของบราฮิมดิอาสตอนแรกอลิสตาจอนส

0: ตันดึงก่อนเอาไม่อยู่ครับเดวิสบอกเดี๋ยวช่วยเอง
1: มาเดดีอาร์สตอนแรกไปขยับไปเล่นขวาขึ้นไม่ได้นะครับผุบมาเล่นข้างในบ้างครับตอนเด็กๆก็เล่นกับทีมชาติสเปนชุด U17 U19 อะไรมาหมดแล้วนะครับ
0: โจธาน
1: สเปนชุดใหญ่ยังเคยเล่นนะ
0: โจธานเดวิดต้องดูเลยครับอนาคตของเขาก็ยูเว่ครับยังเป็นที่สงสัยอยู่ครับฟอร์มกับยูเว่ในฤดูกาลที่ผ่านมายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับโมโลโกเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวามงชงมัดลูกนี้เดฟิกิโลยังหวดทิ้งออกมาได้โมโลโกยังเก็บบอลได้ครับราฮิเม่เดฟิกิโลนี่ไม่พลิกเลยครับจิ้มทิ้งออกข้างไปก่อนเป็นบอลชุ่มของโมโลโกครับ
1: เอเวอร์ตันสนใจไหมมันต้องย้ายที่ไงอยู่ในฟูลแลมอยู่ในอังกฤษก็ย้ายไปเอเวอร์ตัน
0: ฝีเท้าดีเอาหมดฮะ
1: เจอร์ร็อดแบนเวตคุณนี่ขึ้นมาแป๊บเดียว
0: เจ็บไง
1: ก็เจ็บไง
0: เจ็บบ่อยเหลือเกินช่วงหลัง
1: โอลิเวอร์ตอนนี้พอเหลืองเริ่มมานี่มาถี่เลยนะครับคราวนี้เป็นอัสซินูนาฮีบ้างครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้โอ้โหซ้ายพลาดขวาซัดซะเลยครับโอ้โหอาลีอาเมดโดนมาเต็มข้อครับ
0: เตะไม่เอาบอลเลยครับจังหวะนี้อูนาฮีตั้งใจตัดอาเมดครับ
1: ร้องจาน
0: โอ้โหเถียงไม่ได้ครับเหลืองนี้ของอูนาฮีกำลังครบ45นาทีแรกนะครับเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกครับเจสซี่มาร์ชเริ่มเมื่อยแล้วครับเริ่มนั่งแล้ว
1: ต้องนั่งบ้างแหละคุณจะไปยืนเลยทั้งเกมแต่คุณซื้อบางคนก็ไม่มีนั่งก็มีนะคร
0: ับ ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งแรกแล้วลุยขึ้นมาโมโลโกทางฝั่งซ้ายบิไลคานูสดึงจังหวะรอเพื่อนให้เข้าด้านในมาแมตช์เสียจังหวะกันไปนิดนึงลาฮิมีไม่ได้ฟาวด้วยครับโดนแย่งไม่ได้คานาดาตัดบอลมาได้จะลุยขึ้นมาทางริมเส้นด้านขวากลายเป็นเลี้ยงบอลออกไปเองครับโอลูวาเซยี
1: ่เกมมันค่อนข้างจะเบียดเบียดสูสีอยู่กันแล้วเนี่ยโอ้โหอาซินนูนาฮีครับไม่รู้จะให้ใครชนะดีเลยคู่นี้ตอนนี้เกมบวกหนักขึ้นอีกนะครับโอ้แคนาดาไปอัดเพิ่มอีกนะครับแหมใจร่มๆให้น้องนูนาฮีแตะไปเดวิสเนี่ยเหลืองไปแล้วนะครับเจสซี่มาร์ชบ่นเลยครับ
0: อารมณ์เริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้เจสซี่มาร
1: ์
0: ช
1: ใช่ครับทีคูสตันไม่รู้เป็นยังไงบ้างเนี่ยตะกงอากาศ
0: แต่เห็นว่าฟิลาเดลเฟียเนี่ยอากาศร้อนนะเกมคู่ต่อไประหว่างฝรั่งเศสกับทางปารากวัยเนี่ย
1: ครับปารากวัยนะซึ่งคุณจะดูแน่นอน
0: โอ้ไม่น่าไหวอ่ะคืออาจจะต้องโอ้จะบอกว่าจะหลับก่อนก็คงไม่ได้เพราะมันก็มีเวลาแค่แป๊บเดียว
1: เมื่อคืนเนี่ยผมกลับจากคู่อียิปต์นะผมกล่าวว่าเดี๋ยวดูเมสซี่ซะหน่อย
0: เป็นยังไง
1: เมสซี่ดูเราจำได้ว่าเปิดมือถือค้างไว้กันนะโอ้ครับโอ้ยโดนอัดไว้ลูกนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยกลายมาฝั่งแคนาดาไปเสียฟาวซะเยอะนะครับครึ่งแรกได้ทดเวลา6นาทีครับยัง 0-0 นะครับเกมที่ฮูสตันสเตเดียมฮาวนี่บังอยู่นะครับแล้วโดนอัดโดยซิโก้ครับเราไปตามหาโอ้โหนี่ใส่ตัวเพลเยอร์ไม่ธรรมดาเราเนี่ย
0: เมืองไทยไม่มีขายนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่ไหมมีแต่ตัวแฟนบอล
1: ตัวแฟนบอลใช่ก็สวยแล้วนะผมว่าจริงๆเนี่ย
0: สวยสวยผมว่าโมโลโกชุดนี้สวย
1: ต้องไปซื้อแถวพวกกาตาจะมีเยอะในช็
0: อ
1: ปแต่แพงบันไลเลยผมบอก
0: ญี่ปุ่นขาวก็ขาดตลาดนะฮะที่เหลืออยู่ก็ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้ผมเจออยู่มีแขนยาวไซส์ L
0: เหรอ
1: แต่เขาขาย
0: 4,500 4,500 โอ้ยแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มไปเท่าไหร่ถูกป่ะเพราะมันเป็นเพลเยอร์แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ไม่ได้รู้สึกชอบแขนยาวสักเท่าไหร
1: ่ไปหิ้วมาขายบิ๊กจุนเนี่ยพวกนี
0: ้อ๋อได้มาแล้ว
1: เฮ้โหเรานี่เร็วนะ
0: โอลูวาเซยี่พยายามจะเลื้อยเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาไม่ได้ครับซ้อนกันดีครับมาร์สลาอุยมาเคลียร์ไว้ได
1: ้ดูครับลุกนี้วนนี่เนียนกริปเลยครับมาอีกแล้วครับแคนาดาขึ้นทางซ้ายคราวนี
0: ้ลาเลียจากโตลอนโต FC ครับให้อุซากิโอมาเมดจับเบิ้ลเข้าด้านในไม่ถึงลาเลียบัวดี้ตัดบอลได้มาบาฮิมดียาใช่ต่อมาฮาคิมิแต่หนีอาแล้วครับได้ลุยขึ้นมาโมโลโกจิมต่อมาซ้ายสุดมีตัวมาเอลคานูสแม่แต่โบมันมาย้อนหลังนิดนึงเสียจังหวะไปต้องจิ้มคืนหลังมาก่อนแล้วแคนาดาลงมากันเร็วแล้วโฉบตัดจากเหลี่ยมด้านหลังมาได้ครับแคนาดาอ้าวแต่โมร็อกโกก็เอาบอลกลับมาได้เร็วครับตรงกลางสนาม
1: ไปช้าเองนะโมร็อกโกพยายามจะสวนนะครับรออยู่เอลคานูสกับเอวานาวีนะครับหรือเอวานาวีตอนนี้ไม่ทันเลยครับแคนาดาลงมาแพ็คหมดแล้วนะครับ
0: บูวัดดีเอวานาวีครับฮ่าฮ่าไม่รีบครับโมโลโกย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่เลยคุณบิชีบอกว่าคณะน้อยมาเยือนซีคอนเพลงกอลลี่กอลลี่แมนอยู่เล่นสดกลางห้างแฟนบอลน้ำตาจริงเลยคุณได้ไปไหม
1: ผมเป็นแฟนผีที่เจอแต่เด็กเลี้ยวภูเลยผมบอกแล้ว
0: เอาคุณสนิทกับพวกจลาอะไรอยู่นี่ใช่ไหมถือว่าสนิทไหม
1: เจอกันเจอหลาดไม่เท่าไหร่แต่ว่า
0: แม็กมานามาน
1: กล้าโอเคเพราะว่าเจอทีไรก็ชวนกินเก๊กฮวยตลอด
0: อ้าว
1: โอ้แต่น่ารักน่ารักคือผมว่าตัดความเป็นแฟนทีมไหนนะผมว่านักฟุตบอลระดับนี้เราอยากเจอหมดแหละแต่เจอหลาดก็น่ารักน่ารัก
0: เออผมเป็นแฟนเอเวอร์ตันแต่ให้เจอกับทีมคู่แข่งคือเป็นนักเตะระดับโลกระดับชั้นนำคือมันก็ดีใจหมดอะเนาะอ้าวแต่เอลคานูสไปโดนเหลืองครับไปทำอะไร
1: ตัดลุกเข้าไปแล้วครับ
0: เดฟูกิโรล้มลงไปนะครับมันชนใส่
1: ไม่ได้แรงมากครับแต่ว่ามีแถบหน่อยๆครับ
0: คุณกัปตันกอล์ฟบอกฮาคิมี่เป็นไงบ้างครับวันนี้โอกาสในการเติมเกมยังมีไม่เยอะนะครับฮาคิมี
1: ่มีเหลืองครับไปผักลาลีโอ้นี่ผมว่าจริงๆโมร็อกโกเป็นวันที่ตันมากนะในมุมผมนะ
0: ยังไม่ค่อยหวือหวาวูบวาบเท่าไหร่แล้วคุณมาเสียอิสมาอิลไซบารีกองหน้าคนสำคัญของทีมอีกจากอาการบาดเจ็บนะครับคุณกิตนครบอกฝากถอนง่ายเงินเข้าไวแอคทีฟเรดิโออ้าวไม่เอาสิจบครึ่งเวลาแรกที่ฮูสตันนะครับเกมรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกแคนาดากับโมร็อกโกยัง 0-0 นะครับ
1: ครับก็เป็นเกมที่ลุ้นกันสนุกนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นยังเสมออยู่ 0-0 ครับดูเกมเป็นไงถามบิ๊กจุนหน่อย
0: โหผมว่าสูสีแคนาดามาดีมากนะครับ
1: ครับ
0: คือก่อนเกมเนี่ยโมร็อกโกดูจะเป็นต่อนะครับแต่เล่นไปเล่นมานี่แม่แคนาดาดูเฉพาะในช่วงแรกของเกมเนี่ยกดดันทางโมร็อกโกจนเรียกว่าโมร็อกโกนี่เรียกว่าจังหวะเกมของตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับยัง 0-0 อยู
1: ่มองว่าครึ่งหลังจะมีประตูไหม
0: ผมว่ามีนะหวังว่าจะมีใครก็ได้แต่ว่าใครก็
1: ได้ใช้คำนี
0: ้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: แต่ว่าผมว่ามีแหละเพราะว่าจริงๆเปิดเกมมันเปิดนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้จบแบบถนัดถนีเท่าไหร
0: ่
1: ก็เดี๋ยวเรียกว่าให้เขาไปพักกันก่อน
0: ครับ
1: นะครับ
0: บอกว่านัดที่ต้องเล่นในเม็กซิโกกับแคนาดามีถึงนัดไหนครับ
1: ใกล้จะหมดแล้ว
0: น่าจะถึงแค่รอบ16ทีมนี้แหละนะครับสวิตเซอร์แลนด์กับโคลัมเบียเนี่ยเล่นกันที่แวนคูเวอร์นะครับแล้วก็คู่เม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ยเล่นกันที่เม็กซิโกซิตี้หลังจากนั้นเนี่ยในรอบ8เนี่ยมันจะมีเล่นที่ฟ็อกซ์โบโลนะครับเล่นที่ลอสแองเจลิสเล่นที่ไมอามี่เล่นที่แคนซัสแล้วก็ในรอบรองจะมี
1: เล่นที่แอตแลนต้าเทนดาลัส
0: มีแอตแลนต้านัดชิงก็เล่นกันที่
1: นิ
0: วเจอร์ซีย์นะครับแล้วก็ชิงที่3เล่นที่มามีก็เนี่ยแค่ถึงรอบ16ทีม
1: ใช่ครับก็ถ้าพูดถึงความพร้อมคืออเมริกาก็สิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องสนามพร้อมกว่า แต่ว่าก็ดีนะครับผมว่าก็เปิดโอกาสให้กับทีมหลายๆทีมที่ได้เป็น

0: าพบ้างเหมือนบ้านเราอ่ะถ้ามองว่าจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกอ่ะผมว่าต้องจับมือพัฒนาในเรื่องของสนามต่างๆกับข้างบ้านให้ได้ผมว่าไปได้แต่ว่าเราต้องทำให้ถึงนะใช่ไหมอาจจะแบบมีสัก4สนามอะไรเงี้ยวนกันได
1: ้คุณเพชรก็บอกว่าคุณจุนเสื้อเยอรมันสวยจังเสื้อทีมชาติปีไหนซื้อที่ไหนโอ้โหอันนี้มันออกมาช่วงปีบอลโลก2018มึงแต่ว่ามัน
0: เงินเรียกโทรอ่ะ
1: มันเป็นแฟชั่นที่ออกมาผสมกันระหว่างเย้ากับเยือนนะครับม
0: ัน
1: จะออกมาในแพทเทิร์นนี้รู้สึกมีอยู่3ทีมีอาร์เจนแล้วก็โคลอมเบียน่าจะออกในช่วงปี2018อ่ะ
0: ค่าย3ขีด
1: เออผมซื้อมาตัวนี้ผมซื้อเป็นมือ2มาผมซื้อมาประมาณ 1,800 นะแต่ตอนมือ1รู้สึกมัน 3,000 กว่ามึงผมไม่แน่ใจอ่ะเออแต่ว่าผมมาซื้อที่หลังซื้อต่อคนในกลุ่มเนี่ยแหละ
0: ผมเนี่ยหายไปเยอะเนี่ยเสื้อเจนเนี่ยหลายตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเสียดายมากเลยนะ
1: คุณสาธรลีบอกพี่ครับทีมฟุตบอลในยุโรปเดินทางไปแข่งแบบไหนครับไปเช้าเย็นกับไม่ใช่นะครับเขาก็มีแคมป์อยู่ที่นั่นนะครับ
0: เขาก็จะไปตั้งเบสแคมป์อยู่ที่3ประเทศที่เป็นเจ้าภาพนั่นแหละแต
1: ่
0: ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งที่สนามที่ตัวเองเล่นตลอดบางทีอย่างบางทีมอย่างอิหร่านเนี่ยเข้าอเมริกาไม่ได้
1: นะครับเป็นปัญหาเรื่องของวีซ่าอะไรพวกนั้นนะ
0: เขาไปตั้งที่อื่นอะไรเงี้ยเขาก็มีการจัดไปเพราะว่าพวกนี้วางแผนเป็นปีครับไม่ได้วางแผนปุบปับนะครับ
1: คุณ APPK บอกอย่าต่อเวลานะ
0: หวังว่า I hope so
1: บอกว่าเมื่อวานตอนเช้าอาเจนไม่น่าต่อเวลา
0: แม่ก็ต้องชมความพยายามของเก็บบทด้วยแหละ
1: เออเขาเล่นแบบไม่ท้อแล้วแบบพอมันมีโอกาสก็ทำได้จังหวะลูกที่แบบโอ้โหมันก็มีลูกผีจับยัดอีก
0: ไม่แล้วเอายิงคนยิงยังไม่คิดว่าจะเข้าอ่ะถูกไหมล่ะ
1: น่าเหลือเลย
0: แต่ว่าผมมองว่า
1: ก็ต้องชมอ่ะ
0: คือเคปเวิร์ดอ่ะผมมีโอกาสได้บรรยายไปนัดหนึ่งในช่วงรอบแบ่งกลุ่มอ่ะผมว่าเขาเป็นทีมที่ดีหมายถึงว่า
1: เล่นยังเป็นทีมแล้วก็ผมว่าสภาพจิตใจสำคัญ
0: แล้วมันมีเรื่องของพลังแฝงของทีมเล็กอ่ะคือแบบว่ามาแล้วต้องใส่ให้สุดอ่ะ
1: แล้วเกมที่จังหวะเพื่อนพลาดเนี่ยโวซินย่าก็ช่วยถูกไหมแล้วจังหวะที่โดนนำอ่ะมันก็มีจังหวะแบบลูกที่อาจจะยิงไม่ง่ายก็ยิงตีเสมอได้อะไรเงี้ย
0: ย
1: ิ
0: งจ่อยๆแกเซฟ
1: เออ
0: ย
1: ิ
0: งจะเข้าแกพุ่ง
1: เมสซี่ยังชมเลยแบบโอ้โหโวซินย่าดีจริง
0: แลกเสื้อไหมแลกเสื้อไหม
1: เห็นว่าแลก
0: เพราะว่าล่าสุดนี่ผมมองว่าโวซินย่าตอนนี้ใครก็อยากคุยแกไม่แต่ผมว่าด้วยการแบบนี้ผมว่ามันก็ผมว่าแกมาทัวร์นาเมนต์เดียวคุ้มทั้งชีวิตเลยนะผู้ติดตามเพิ่มเป็นล้านเลยสิบกว่าล้านใช่ไหม
1: คุณอัจฉริยะเรือนจันบอกเล่นแบบนี้น่าตกรอบคุณกิตก็อตแฮมบอกว่าดูแล้วหงุดหงิดคุณพิชชี่บอกวันนี้ลิซ่ามาเอ้าหรออันนี้ไม่ทราบเลยไม่ยังไม่ได้เห็นข่าวเลย
0: ข่าวบันเทิงนี่ถ้าไม่รู้ครับข่าว
1: อย่าว่าแต่ข่าวบันเทิงเลยข่าวทั่วไปตอนนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะช่วงนี้เบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์

0: Viking 咧？
1: คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนักชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966

0: 25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
1: การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 022016770

0: Radio SMS 468-8899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2500

0: ดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
1: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้

0: ไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับยังอยู่กับผมแล้วก็น้องต้องนะ
4: นี่เป็นไงเข้าไลฟ์ผมเต้นโชว์เลย เพราะว่าเพลงในสนามมันได้ครับคุณผู้ฟังครับ
3: จำมาราวนะครับตอนนี้ที่ฮูสตันเปิดอยู่ก็ยัง0-0นะครับใน45นาทีแรกแต่ว่าทางโมร็อกโกก็เสียผู้เล่นตัวหลักในเกมลูกอย่างอิสมาอิลไซบาลีนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บตามรายงานที่เห็นแวบๆนี่ก็บอกเป็นแฮมสตริงนะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวแล้วก็ทางราฮิมี่ลงมาเล่นแทนนะครับ
4: ก็ลงมาก็ยังอู้วาบนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีผลงานอะไรนะครับแต่แฟนๆแคนาดาก็คึกคักนะครับนี่คือสีสันฟุตบอลโลกจริงๆนะครับคือนั่งอยู่ด้วยกันเชียร์ด้วยกันนะครับไม่มีนี่ครับดูแฟนโมร็อกโก
3: เป็นดีนะฮะก็ส่วนเรื่องข่าวสารที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่าเบสิกตัสนี่สามารถตกลงกับอาร์เซนอลในการที่จะดึงเรโนทอสซาไปร่วมทีมนะค่าตัวเขาบอกอยู่ที่20ล้านยูโรนะครับทอสซาเองกับอาร์เซนอลนี่ก็เหลือสัญญาแค่ปีเดียว
4: เพิ่งต่อสัญญาไปนิดเดียว
3: นะครับก็เลยทำให้เนี่ยแหละก
4: ็
3: ตัวยังที่จะย้ายไปเล่นในตุรกีนะครับสำหรับเรโนทอสซาม
4: ีแววเปิดทางผู้เล่นตัวรุกฝั่งซ้ายเลยนะว่ามีข่าวอยู่หลายคนอยู่ไหมสำหรับอาร์เซนอลเนี่ย
3: แล้วก็จริงก็เพิ่งจะออฟฟิเชียลในส่วนของนาธานอาเก้จากซิตี้ไปเฟเนบาเช่นะนี่เท่ากับว่าก็โอ้โหทีมจากลีกตุรกีก็ช่วงนี้ก็
4: สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีก
3: สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีกติดกันเลยนะครับ
4: แต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ทีมใหญ่นะถ้ามีชื่อเสียงก็จะเฟเนบาเช่กาลาตาซาราย
3: เบซิกตัสเนี่ย
4: เบซิกตัสเนี่ย
3: สามทีมเนี่ยหลักๆ
4: นี่คุณไปตุรกีเนี่ยเขาไล่กลับไปเลย
3: อ๋อต้องเป็นเบซิกตัสเหรอ
4: มันต้องแบบเบชิกทาช
3: เบชิกทาช
4: ผมเกลียดเสียงตอนนั้นอ่ะอันนี้คือแบบไม่ได้เอาหาแล้วเพราะยืนหน้าเอ๋อมาแล้วเยอะไม่มีเบชิกทาชไม่มีผมนี่ยังหาไอ้คนไทยเราก็เรียกมาทั้งชีวิต
3: ส่วนข้อความเดี๋ยวผมไปสลับดูทางฝั่ง Facebook นิดนึงนะครับ
4: เขาเปิด SMS ได้ไหมนะ
3: เปิดได้
4: เผื่อเราจะได้อ่าน SMS ให้คุณผู้ฟังด้วยครับ
3: บางทีมหลายช่องทางผมก็งงไปหมดนะฮะอาจจะลืมบางช่องทางไปขออภัยด้วย
4: ครึ่งหลังเดี๋ยวดูครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ
3: อ๋อคุณธีรพัฒน์บอกว่าลิซ่ามาเมื่อวานครับมางานอีเวนต์เดินพรมแดง
4: อ๋อ
3: เป็นพรีเซนเตอร์
4: เดี๋ยวน้องก็น่าจะไปทั่วโลกแบบเร็วอ่ะ
3: ใช่พี่ครับเมื่อวานเป็นห่วงเมสซี่อาร์เจนนะต่อไปจังเลยครับจะรอดไหมฟอร์มดรอปลงไปก็เอาจริงผมว่าก็เคปเวิร์ดมาดีด้วยแหละแต่ว่านัดต่อไปเจอกับอาเจนเจอกับทางอียิปต์ผมว่าคุณภาพก็ยังเป็นอาเจนที่ดูดีกว่านะ
4: คือเมื่อวานผมมีอียิปต์ผมว่าถ้ามาเทียบคุณภาพนะผมว่าผู้เล่น11ตัวยังไงของอาเจนดีกว่าแน่นอนเพราะว่าคุณภาพของอียิปต์เองเนี่ยไม่ได้ไปเด่นพวกตัวรุก
3: พวกอาชู
4: อาซูเมื่อวานเล่นดีนะ
3: ทำประตูด้วย
4: ใช่เล่นดี
3: ซิโก้

0: ันนี้ไม่ได้เรื่องอันนี้สำหรับผมไม่ค่อยได้เรื่องคือเป็นหนักทางวิ่งไล่เตะมากกว่า
1: เอาละครับเกมกลับมาลงสนามในครึ่งหลังนะครับก็ดูตรงนี้เนี่ยยังไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมนะครับโมร็อกโกนี่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปในช่วงครึ่งแรกนะครับเพราะว่าไซบารีเจ็บนะครับต้องเอาราฮิมีลงมาเล่นแทนส่วนแคนาดายังไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับทางเจสซี่มาร์ช
0: แหมลุกนี่เล่นดีนะครับเนี่ย
1: มีขอผลดิวิชั่น1ไอซ์แลนด์มาด้วยบอกว่าดูคู่นี้ผมจะหลับแล้วคนภาคแล้วครับจะหลับยัง
0: ใจเย็นคนภาคบอกว่าอย่าจะหลับเหมือนกัน
1: เราสู้ชีวิต
0: หลังๆผมก็ไม่ค่อยสู้นะไอ้ที่ผมไม่มาเนี่ยคือผมมีปัญหาสภาพร่างกายจริงนะผมก็เลยต้องยอมอย่าไปฝืน
1: สวัสดีค่ะพี่จุนพี่ต้องโมร็อกโก
0: อะไรฮะ
1: แหม
0: ดูมีความน่าแหลม
1: ฮับพอลอ่าครับแต่ว่าจังหวะนี้จะลุยขึ้นไปของโมร็อกโกริมกรอบเขตโทษด้านขวาฮาคิมีโดนปั๊มบอออกข้างไปครับยังเป็นบอทุ่มของโมร็อกโกนะครับริมกรอบเขตโทษด้านขวา
0: ดูไอแลนด์อยู่ไม่มียังไม่แข่งบ้างแข่ง4 5มา1 4 5มั้ย
1: ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ไม่แน
0: ่ใจ
1: ไอซ์แลนด์ดิวิชั่น1
0: ไอซ์เดี๋ยวดูให้แป๊บนึงมีหรือยัง
1: ฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่เป็นรองกว่าชอบให้กำลังใจทีมเล็กจากคุณเทยลงทุนอ่ะแต่แคนาดามาดีนะบอลแคนาดาควอเตอร์แรกทรงดีเหลือเกินเหลือเชื่อจากคุณลงเล็งแต่มาดีจริงวันนี
0: ้ไม่ผมมองว่าจริงๆเขาอาจจะดีแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ดูไงอันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งเราอาจจะดูไม่ครบทุกคู่ดูแต่ไฮไลท์ผมว่ามันส่วน
1: แต่ด้วยความมันเจอโมร็อกโกหลายคนมองว่ามันน่าจะเป็นรองไงแต่ปรากฏโอ้โห
0: โมร็อกโกจะเป็นรองด้วยซ้ำ
1: ตอนนี้ใส่โมร็อกโกนะครับในช่วงแรกเนี่ย
0: ยังไอซ์แลนด์ยังไม่แข่งมั้งเท่าที่ผมดูให้นะแต่ว่าถ้าเกิดมียังไงเดี๋ยวผมดูอ๋อไอซ์แลนด์มันอาจจะต้องย้อนกลับไปเมื่อวานหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งนะครับมีไอซ์แลนด์มีไอตัวฮามนับยอดูในเสมอกับเซนจานานไป 2-2 นะครับอาคาเนสแพ้เบดับบริกไป 1-2 นะครับแล้วก็เวสมานายานะครับชนะวาลูไป 1-0 นะครับเป็นลีกรองได้ไหมว่า
1: ดิวิชั่น 1
0: มีอาเกียแฟเฟลเคีย2-4กอตต้าชนะโคปาโวกูเนี่ย 2-1 นะครับมีไออาร์เร็กยาวิกแพ้อัฟตูเรดดิ้ง 0-1 เนยาวิกชนะท็อตเตอร์ไป 1-0 นะครับกรินดาวิกเสมอเวสตรี 0-0 เล็กเนียเสมอกับโวซุนกูไป 3-3 นะครับ
1: ครับ
0: น่าจะประมาณนี้ตามให้แล้ว
1: ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยได้นะครับทั้ง3ช่องทางเลยส่วนแคนาดาได้แต่มุมจังหวะนี้สุดท้ายจบที่จังหวะการยิงของเดฟิกิโรแต่ว่าก็ข้ามคานออกไปนะครับ
0: ประตูแรกจะเกิดตอนไหนครับ
1: กระแสบอกกำลังฟังในสวนยางสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ก็ทักทายเข้ามาคุณเอซันเดย์บอกค้างนะไม่แน่ใจยังไงน้องเฟิร์สบอก FC พี่ต้องพี่จุนครับสวัสดีน้องเฟิร์สด้วยนี่ก็อดีตทีมงานเราที่ FM 99นะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณสิงโตบอกอรุณสวัสดิ์พี่ต้องพี่จุนครึ่งหลังไม่มีประตูแต่มีหน้าต่างได้ไหมแฮ่โชคดีรักษาสุขภาพเช่นกันนะครับคุณสิงโต
0: เฮ้ย
1: แล้วก็คุณเดวิดบอกเงียบเมื่อกี้น่าจะเป็นช่วงที่เราพักกันนะ
0: ครับ
1: คุณนิพนธ์บอกเสมอหรือเปล่าทรงนี้ก็เป็นไปได้เสียโกะพัทยาบอกว่าสวัสดียาม1ครับน้องทั้ง2เสียดายคุณเจ๋งไม่มาภาคคู่ก็เดี๋ยวมีแล้วพี่เจ๋งภาคเดียวอ้าวลูกเดฟูกิโรมีไปโดนใบเหลืองด้วยนะครับแล้วก็เป็นฟรีคิกของทางโมร็อกโกครับริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับจังหวะฟาวเมื่อกี้ของลูกเดฟูกิโรโดนใบเหลืองไปอีกคนนึงคนอยู่ที่บอเป็นทางอาชาฟฮาคิมีเปิดเลียดมาวิ่งมาตะบันลูกนี้1-0ครับตรงบริเวณหัวโลกรอบเขตโทษครับอูนาฮี
0: โอ้โหนี่ครับเป็นลูกสู่กับโมร็อกโกแล้วได้เลยครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าเข้าล็อกพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหมาแล้วครับประตูที่ต้องการครับหมดสิทธิ์นะครับเครโปเพราะว่าลูกนี้เนี่ยโดนบังด้วยนะครับแล้วมาทีถึงตัวแล้วครับโอ้โหแต่อูนาฮียิงคมครับลูกนี
1: ้วิ่งมาไม่จับเลยครับจังหวะฟรีคิกจากริมกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วทางฮาคิมีครับเปิดเลียดมาแล้ววิ่งมาตะบันนะครับอูนาฮีตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษ
0: โอ้แล้วเป็นฟรีคิกที่ทำได้ผลเลยครับอาเซียนอูนาฮีนะครับโอ้ลูกนี้ครับฮาคิมีครับเปิดเรียดเข้ามาบริเวณ

0: ็นกะโหลกนะครับแล้วยิงย้อนยัดเสาแรกครับก็เป็นนาซีนูนาฮีนะครับยิงประตูที่10ของเขาในทีมชาตินัดที่54ครับ
1: โอ
0: ้โหลูกนี้ยิงไม่จับแล้วมีตัวข้ามหลอกครับเป็นราฮิมีครับ
2: คือยิงในลักษณะปั่นไซโป้งนะครับโอ้โหแล้วบอลมันติดไซโป้งลอดวางขาลาฮิมีคือเคยโปเองเนี่ยก็อาจจะโดนทางเพื่อนร่วมทีมโอ้ยเหมือนจะฉลับขาโอลูวาเซยี่นิดนึงนะครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเคยโปไปเดี๋ยวดูว่าโดนโอลูวาเซยี่จริงๆหรือเปล่าแต่บอลมีฉลับแน่ๆครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเคยโปเข้าประตูโอ้ออกนำ 1-0 แล้วครับ
0: คือรูปเกมภาพรวมอ่ะอาจจะไม่ได้ดีกว่าแต่ตอนนี้ประตูหนีไปแล้วครับ 1-0 ครับเอาละครับเกมสนุกแน่นอนครับตอนนี
2: ้นาทีที่50นะครับอุนาฮีครับยิงให้โมร็อกโกออกนำา1ในเจ้าภาพรวมอย่างแคนาดา 1-0 นะครับนี่จะเป็นเจ้าภาพทีมแรกหรือเปล่านะที่จะร่วมตกรอบนะครับ
0: ครับเจ้าภาพเป็น1ทีมเม็กซิโกนี่ก็เจอทีมขวัญใจมหาชนอย่างอังกฤษนะครับ
2: อเมริกานี่ก็จริงก็ปีนี้ก็ฟอร์มมาดีมากๆนะ
0: ใช่ครับ
2: ก็ลุ้นได้รอบลึกๆนะครับลูกทีมของทางโปเชติโน่
0: แม่แต่ว่าพอผมดูแล้วนึกถึงเขาตอนทำสเปอร์นะค
2: ือ
0: เกมรุกดุดันนะแคนาดาจะเอาคืนแล้วครับตอนนี้อุซายโยต้องเล่นเองนะครับอ้าวเลยไปลื่นก็เกิดโดนฉก
2: เดฟูกิโดครับอลิสเตอร์จอห์นสันบูคานันโจนาธานเดวิดลุยเองในกรอบเขตโทษด้านขวาเดวิดแม่มันโดนซ้อน2ครับซ้อนกันดีครับแนวรับโมร็อกโกเอาแต่เปิดเคลียร์มาไม่ดีแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกก็โมร็อกโกยังช่วยเคลียร์มาได้แล้วได้สวนกลับขึ้นมาด้วยทางขวาฮาคิมีตีรถด่วนขึ้นมาแล้วครับอาชาฟฮาคิมีลุยมาตัดเข้าด้านในมายังโดนลาเรียเบียดล้มลงไปอุศินบอกไม่ฟาวครับอาแล้วครับแคนาดาตัดบอลกลับมาได้จะได้สวนกลับบ้างเหมือนกันลาเรียให้มาที่อาเมดทางซ้ายริมเส้นจะกระชากนิดแม่แตะแรงไปเองครับพยายามจะหนีบัวดี้แต่กลายเป็นบอลล้นออกข้างไปเลย
0: แต่บัวดี้เหลี่ยมนี้บังดีด้วยนะครับ
2: ประกาศตรงนี้นะฮะสุภโชคพยองเดชนมนิ่มครับลืมสายเอาจากเฟซบุ๊กนะครับ
0: เอาแล้ว
2: พี่หยองไม่แอบจีบสาวที่ไหนหรือเปล่าแหมลืมทรายเอาออกนะครับจาก Facebook แต่ผมเป็นคนดีผมจะไม่ทำอะไรอาจารย์หยองนะฮะ
0: จริงไหม
2: แต่ช่วยไปเตือนเขาด้วยนะฮะ
0: บอกเขาสิไลน์บอกเขาสิ
2: อาจารย์หยองน่าจะต่อคู่เราเลยมึงนักเขาน่าจะเป็นคนมาบรรยายคู่ฝรั่งเศสกับปารากวัยใช่นะฮะกับอาจารย์บอม
0: กันละเดี๋ยวก็เจอกัน
2: เ
0: นี่ย
2: เ
0: ขาไม่จริงเขาวางแผนอนาคต
2: ว่า
0: เข้ามาไม่ต้องไซน์อินเขาวางแผนอนาคต
2: เดี๋ยวผมไล่ไปยืมตังค์คนรอบข้างกัน
0: เอาอีกแล้ว
2: เพื่อนที่หายไปนานๆเวลาทักมาทีไรที่ผมขนลุกทุกทีฮะ
0: จูน
2: สบายดีไหมจูนแม
0: ่ช่วงนี้เราแล้วคือถ้าขึ้นช่วงนี้เราแพทเทิร์นเดิม
2: โอ้ขนลุกเลย
0: จริงๆเอาจริงนะเรื่องนี้เนี่ยวิธีของผมก็คือถ้าจะให้เลยแต่ต้องตรวจสอบก่อนว่าใช่ตัวจริงนะให้ในจำนวนที่พอให้ได
2: ้แล้วให้โดยที
0: ่ไม่ต้องเอาคืนอ่ะเอาพูด
2: ถ้าเกิดไม่ได้คืนก็ไม่เสียดายอ
0: ่
2: ะว่างั้นเถอะ
0: ผมว่าน่าจะดีที่สุดไม่เสียเพื่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
2: ผมเจ็บมาเยอะ
0: ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คืนเหมือนกัน
2: ผมเจ็บมาเยอะ
0: ไปยืมจันพัด
2: เสียเล็กเสียเอซ่าดิออฟเปิดมาโอ้โหแต่แคนาดานี่ก็กดดันดีแล้วก็ตัดบอลมาได้อ่ะครับทางซ้ายก่อนไปโทษโอลูวาเซยี่เปิดเลียดเข้าไปด้านในยังติดบัวดี้เก็บบอลได้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกจะสวนขึ้นมาอ๋าแล้วครับหนีตัวประกบมาได้ขึ้นมา4คนครับแทงมาให้ราฮิมีในกรอบเขตโทษด้านขวาพยายามจะหักเข้ากลางให้ทางดีอาสโดนบล็อกเอาไว้ได้ก่อนนะครับเป็นเตะมุมของโมร็อกโก
0: แม่จังหวะนี้ดีอาสไปรีบให้ไปหน่อยนะครับจริงถ้ากินแดนไปอีกหน่อยเดี๋ยวค่อยเลือกครับและลาฮิมีจังหวะลาฮิมีแกสะดุดไปด้วยนะครับแต่ยังได้เตะมุมครับโมร็อกโก
2: โอ้แต่เกมครึ่งหลังนี่โมร็อกโกดูดีนะแต่แคนาดานี่แม้ว่าจะโดนนำแต่ดูพวกเขาเองก็ยังคึกคักอยู่นะครับเมื่อกี้บีบแดนบนตัดบอลมาได้แต่ไม่ได้จบนะครับ
0: ครับแต่เมื่อสักครู่ก็ต้องชมแนวรับแคนาดาที่ยืนโซนกันดีนะครับโดนรุมจริงนะครับ2-3นะว่า ดักได้

0: ดีครับแต่มุมด้านขวาครับโมร็อกโกฮาคิมี่เปิดไปยังโดนสกัดออกมายังเก็บบอลได้ฮาคิมี่เปิดโอ้โหแรงครับฮาฮายังตามไปเก็บทันไหมสุดเส้นหลังไม่ทันแล้วครับ
1: มันไม่ล็อกกลับมา
0: คุณต้องเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงได้ไหม
1: ได้ได้ได้
0: ผมลืมเอาแว่นตามาแล้วผม
1: คุณเริ่มไม่เห็นแล้วใช่ไหม
0: เริ่มไม่เห็นจอแล้วอ่ะ
1: นี่เจสซี่มาร์กก้มหน้าก้มตานะครับอาจจะดูอยู่ว่าจะทำยังไงครับลุยขึ้นมาใหม่นะครับบอมบิโต้กลับไปตั้งที่ลุกเดี๋ยวฟอกิโรนะครับมาที่บอมบิโต้ลุกเดี๋ยวฟอกิโรให้มาที่เอสตากิโยนะครับตอนนี้โมเมนตัมมันเปลี่ยนมาทางโมร็อกโกนิดนึงครับกลายเป็นฝั่งแคนาดาเริ่มพลาดขึ้นนะครับตรงนี้ขึ้นมาครับยังสกัดทิ้งไม่ได้นะครับบราฮิมดิอาสลาเลียครับจะทุ่มให้มาที่อุตากิโยคืนมาที่ลาเลียครับฝากกลางมาซิกูลุกโฟกิโรนะครับบอมเบโตออกขวามาแล้วไปพลาดเลยครับไรมี่จะเบิ้ลให้ต่อแหมลูกนี้ไม่ดีครับอุนาฮีวิ่งไล่ไปนะครับเคโปเคโปเปิดยาวขึ้นมาครับจะมงต่อไม่ได้นะครับอาเมดบูดีดีขึ้นมาก็ยังติดครับอิซายยอบมงสกัดได้ไปยังกลางของโมร็อกโกพยายามเก็บอยู่นะครับติดฟิกิโรฮาฮาครับคืนไปที่โบโน่สลับมาใช้บอลยาวอีกครั้งนึงครับไรฮิมี่มงออกขวามาเป็นฮาคิมี่ตามมาครับโอ้โหเดี๋ยวเจอลาเลียไปผักเลยครับลูกนี้ไปผักกันหลายรอบเลยนะครับฮาคิมิลาเลียเปิดบอลขึ้นหน้ามาครับเตะมุมนะครับของแคนาดาครับเปิดมาเสาไกลครับบอลตกยังบ่งทิ้งได้มาซุยฮาวเตะทิ้งออกข้างไปก่อนครับเป็นบอลทุ่มของแคนาดาทุ่มยาวเข้ามาครับติดมาซาอุยแคนาดานี่พยายามบี้อยู่นะครับตรงนี้บอลคือหลังมาการที่อุสตากิโยครับขึ้นมาไม่มีอะไรครับดักได้ครับหมวนหนีมาครับจังหวะนี้คานูสโดนตัดนะครับถือว่าเริ่มกลับมาบี้ใส่โมร็อกโกได้อีกแล้วนะครับแคนาดา
0: ผมกลับมาแล้วครับขออภัย
1: คุณนี่สีมัน
0: ขออภัย
1: ไปเถอะไม่เป็นไร
0: ด้วยความขี้ลืมกล่าวว่าพักครึ่งเมื่อกี้จะลงไปเอานะฮะลืมซะงั้นเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้เอ้าล้มในกรอบเขตโทษบูคานันผู้สินว่าไงน่าจะออฟไซด์ครับไปก่อนแล้ว
1: มาซาอุยนี่หันมาค้อนนะครับ
0: ตอนแรกบุคคลนั้นฟ้องว่าจะเอาฟาวจุดโทษเลยนะครับเพราะว่าโดนผลักนิดนึงนะครับจากมาซาอุยแต่ว่าสุดท้ายมีธงออฟไซด
1: ์ครับเดี๋ยวดูอีกทีครับโอ้ก็กล้ามกึ่งเลยครับ
0: ตัวของทางบุคคลนั้นนะครับ
1: จะมีผลักฮาวๆเนี่ยแต่ว่าทิ้งตัวง่ายไปหน่อยครับจังหวะนี้ของบูแคนันนะครับ
0: มุสตาฟาฮัตติกับยูเซฟชิปโป้ลมโอ้โหคุณเสียหน้านี่แฟนบอลยุคเก่าแน่นอนนะฮะ
1: มาดูหรือเปล่าจริงๆผมว่าแกน่ามาดูนะว่าเป็นไอดอลที่ทำให้รู้จักโมร็อกโกนะแฟนบอลไทย

0: ไทยผมว่านะฮัจจินี่เล่นกับอะไรนะ
1: โคเวนทรียูเซฟชิปโป้ก็ไปอยู่กับโคเวนทรีนะ
0: ใบพอดคู่ตอนนั้นใช่ไหมแต่ว่าเหมือน
1: แต่ความดังอ่ะมันก็ต้องเป็นมุสตาฟาฮัจจิละ
0: เหมือนไนจีเรียผมรู้จักคนแรกๆก็ต้องตาลิโปเวสกับไอ้ฝั่งเจเจโอคาชานะ
1: ด้วยทรงผมนะตาลิโปเวสเนี่ย
0: เล่นกับอินเตอร์ด้วยแต่ในนี้เกมของเราครับโมร็อกโกต้องตั้งรับอีกแล้วนะครับเจอบุกขึ้นมาลาเลียต้องคืนที่เคลโปครับ
1: เราบอกว่าชอบเสื้อเมกาครับสวยดีเออเสื้อเมกาก็สวยนะ
0: เป็นลายคล้ายๆธงมาผ้าใช่ปะล่ะ
1: ผมจะชอบตัว
0: นี่ผมไปซื้ออังกฤษมาแล้วไงไอตัวอะไรนะตัวที่คอลแลบกับพาเลสไงสีเทาอ่ะคอลแลบกับแบรนด์สตรีทแบรนด์อ่ะพาเลสอ่ะ
1: เราไม่เห็นนะตัวไหนอ่ะ
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงยังไม่เห็นเลย
0: คุณนี่ตก
1: ใช่ตัวที่มันเป็นเหมือนเป็นเดนิมเหมือนปี94ป่ะใช่ตัวนั้นป่ะ
0: ผมดูให้แป๊บนึงผมเซิร์ชให้คุณดูดีกว่า
1: ที่มันมีตาดาวเป็นเสื้อแต่ว่ามันสีเหมือนสีน้ำเงิน
0: น่ะ
1: ไอ
0: ้
1: สียีนน่ะ
0: No ตัวนี้มันเป็นการคอลแลบของแบรนด์เนี่ย
1: ผมไม่เห็นเลยตัวนี้ไม่ยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะโมร็อกโกเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมด้วยนะครับโซฟิยานอัมลาบัตเป็นหนึ่งในสองคนที่จะถูกส่งลงมาครับสำหรับทางโมร็อกโก
0: โอ้โหโดนขวาครับตรงนี้เริ่มถึงตัวมากขึ้นนะทานี่โอลูวาเซยี่นะครับโอ้โหแต่ฝั่งโมร็อกโกเปลี่ยน2คนเลยครับจะเอาโซฟิยานอัมรบัตนะครับกับเชมดินสตาวบี้ลงมาครับก็เอาฝั่งของเอลคานุสออกนะครับแล้วก็นิวเอลอานาวีออกนะครับ
1: ก็1มิดฟิลด์ตรงกลางกับตัวริมเส้นนะครับเป็นบัวดี้นะที่โดนถอดออก
0: ตอนแรกนึกว่าจะเป็นคนไม่เห็นนะครับแต่อาจจะเน้นเกมรับหรือเปล่าครับขออภัยนะครับตัวเอลอาร์วียังอยู่นะครับ
1: แล้วก็โอลูวาเซยี่ครับกองหน้าของแคนาดาโดนถอดออกนะครับเอาไคลาลินลงมาครับตามตำแหน่งนะครับ
0: อันนี้ดังอยู่แล้วนะครับไคลาลินอยู่กับซาวด์แฮมป์ตันนะปัจจุบัน
1: ทำไป32ประตูในนามทีมชาตินะครับไคลาลิน
0: แต่ว่า
1: จังหวะนี้ลาฮิเม่ได้บอลมาครับในกรอบไปโทษจ่ายย้อนมาก่อนมันย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยทาวบี้ยังตามมาเก็บได้ครับย้อนกลับมาให้มาร์สลาอุยเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับไม่รวมการทดเวลาครับเกมที่ฮูสตันสกอร์จบแบบนี้โมร็อกโกจะเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรอพบผู้ชนะระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมาร์สลาวีเปิดจากด้านซ้ายเข้าไปครับดูฟูโรเคลียร์ทิ้งมาก่อนโมร็อกโกยังเก็บได้ไปออกขวามาบราฮิมดิอาสโยกอยู่เล่นกับฮาคิมิแต่ว่าดูฟูโรครับหัวทิ้งขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วครับฮาวฮาวว
0: ันนี้
1: โดน
0: เสียงสุดก็ฮาวฮาวนะครับโอ้หลายจังหวะแล้วครับ
1: ยังดูตึงๆมีเรื่องแล้วอยู่นะฮะว่า
0: เด็กน้อยอยู
1: ่เอาแล้วเบิ้ลขึ้นมาของโมร็อกโกเอาแล้วครับทางขวากรอบเขตโทษบาฮิมดิอาสเจอกับเดฟูกิโดเปิดเลียดเข้ามาบอสฉลับนิดนึงแล้วเป็นทางแคนาดาหัวทิ้งได้ก่อนครับ
0: แหมบอลมันไม่ฉลับฮาคิมิครับไม่งั้นเนี่ยเพื่อนรอที่บริเวณกรอบอีก 2-3 คนเลยนะครับอัมราบัตได้ฟาวครับบังมิดแล้วนะครับโซยันอัมราบัตแม่บาฮิมดิอาสกล้องจับมาจังหวะสวนเมื่อสักครู่ครับดิอาสแม่ทะลุช่องมาครับหนีลาเลียลอดขาซะเลยครับนี่เคยไปเล่นที่อังกฤษกับแมนซิตี้มาด้วยนะครับไปแจ้งเกิดกับมิลานแล้วกลับไปที่มาดริดดูวุ่นวายทีเดียว
1: อัมราบัตโดนเบียดจากโจธานเดวิดแต่ก็ยังบังไว้ได้ครับ
0: อัมราบัตนี่4ปีที่แล้วมีไวรัลนะครับวิ่งตีคู่เอ็มบัปเป้ไปนะครับอุ้ยนี่ถ้าเข้าไปก็ได้ไปเจอกันใหม่อีกรอบนะ
1: แต่เดี๋ยวดูว่าจะเป็นคู่นี้หรือเปล่าคือตามคาดการณ์เนี่ยก็น่าจะเป็นโมร็อกโกกับฝรั่งเศสนะครับ
0: เกิดโมร็อกโกเข้าชิงทำไงเนี่ยแอฟริกันทีมแรกเลย
1: อูนาฮีให้ทะลุช่องตรงกลางแหมมีดึงล้มกันลงไปแต่ผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับมองว่าราฮิมีจังหวะนี้ไม่ได้ฟาวครับ
0: แม็กเกอร์เดลเวอร์บอก ไม่ผ่านสายตาผมครับ

0: Canada ตามอยู่ลูกเดียวก็ยังมีโอกาสเลยครับกับอีก25นาทีที่เหลือเมดทางซ้ายครับเจอบราฮิมดิอาสเมดโยกอยู่อาเมดให้ต่อมาด้านบนแล้วพยายามจะยกเข้าไปด้านในฟ้องเอาแฮนด์บอลแต่ออฟไซด์ไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้ของแคนาดา
1: ค่อนข้างจะตัดสินเด็ดขาดทีเดียวนะครับไมเคิลโอลิเวอร์ครับ
0: โอ้โห
1: มันก็จะล้ำเยอะมากครับ
0: ลาเลียออฟไซด์เกือบ29คือแนวรับโมร็อกโกฟ้องอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคร
1: ับใช่ครับวันนี้ผู้ตัดสินของเขาเนี่ยเป็นทางด้านสจวตเบิร์ดนะครับกับเจมส์เมนเบอริงนะครับ
0: นึกว่าเจมส์กัน
1: นี่คนนี้อีกแล้วนะฮะเมื่อกี้เต้นอยู่บิ๊กจุนดูไม่ละสายตาเลยนะครับเปลี่ยนจากโมร็อกเปลี่ยนจากปากตุรกีไปดูสายโมร็อกโกบ้างไหม
0: ก็
1: พอได้พอได
0: ้หมดนะ
1: คุณก็ได้ได้ดูอยู่แล้วไง
0: โบโน่อ้าวแม่บอลมันเดินทางช้าเกือบจะโดนบูคานันตัดบอลไปได้เหมือนกันยังดียังขวดบอลขึ้นไปได้ครับเอาแต่สุดท้ายแคนาดาแม่พยายามจะให้ท้ายอุสเซอร์เอ้าแม่มีไปเกี่ยงกันนิดนึงแล้วเคลียร์ได้แล้วโอ้โหกลายเป็นโดนใบเหลืองเพราะเข้าช้าครับไคลาลินไปปะทะใส่โบโน
1: ่คือจังหวะเข้าหาประตูต้องเซฟอยู่แล้วนะครับแต่ช็อตนี้เนี่ยเข้าแรงไปหน่อยครับเอวานาอุยเข้าไปเคลียร์ให้เลยครับบอกเบาๆหน่อยเพื่อนโอ้อย่างนี้ฮาคิมิอย่าบังครับแต่บังแกบังไม่มิดนะครับแล้วลาลินมาครับแต่ว่าถามว่าแรงไหมไม่แรงแต่ว่าเป็นจังหวะอันตรายครับโบโน่ก็เคลียร์ทิ้งไปก่อนนะครับคือโบโน่ถึงบอลก่อนนะไม่ลูกนี้เนี่ยไม่ได้โดนปะทะมากนะครับ
0: คือลาลินพอรู้ไม่ทันก็พยายามเอี้ยวตัวหลบแล้วนะครับแต่ว่าตัวมันก็ยังไปกระแทกใส่ครับ
1: เสื้อแคนาดานี่ก็เท่นะตัวนี้นะจะซื้อทุกตัวไม่ได้มี48ทีม
0: ไม่รู้ว่าบ้านเราเน
1: ี่
0: ยขายได้มากที่สุดมาใช้คำว่าเอามาขายกี่ทีมนะแต่เชื่อว่าไม่ครบ48
1: ถ้าผมรู้อะอย่างตัว
0: เคปเวิร์ดไม่น่ามีมั้งมีมั้ย
1: ม
0: ีหรอ
1: เคปเวิร์ดยี่ห้ออะไรนะคุณ
0: โหจำไม่ได้
1: แต่ผมมีอันเนี้ยมีแน่ๆคองโก
0: เดียคองโก
1: มีแน่ๆอันนี้มีแน่ๆเห็นคนตามหาด้วยวันนั้นคองโกเกือบเซอร์ไพรส์นะมั้ยล่ะอังกฤษแทบแย่
0: ต้องเรียกว่าอาศัยความสุดยอดของแฮร์รี่เคนครับช่วยพลิกสถานการณ
1: ์ลูก2บอกเลยว่ายิงยากนะคือถ้าไม่ใช่แฮร์รี่เคนผมว่าไม่เข้าอ่ะคือแตะมาแล้ว
0: ยิงเสยมุมบนตรงนั้นไม่ง่ายอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วไม่จังหวะบอลไม่น่าไปได้โอ้อังกฤษแต่ผมว่าลำบากมากนะตอนนี้คือฟอร์มไม่ดีเลยอ่ะยอมรับเลยว่าคราวที่แล้วตอนเซาเกตคุมดีกว่าทางที่จริงๆแล้วไม่ชอบเซาเกตนะ
0: ผ่านมา4เกมอังกฤษเล่นประทับใจนัดไหนอาจจะแค่กับโครเอเชียแต่เกมนั้นคือเกมรับมันก็เสียง่าย
1: ถูกไหมล่ะ
0: เออมันไม่ได้แบบว้าวสักทีเดียวอ่ะ
1: เพลงคุ้นๆไหมเหมือน VNL ไหม
0: โอ้วันนี้บรรยากาศนี่ก็สุดๆครับที่ฮูสตัน
1: เนี่ยผมว่าเจสซี่มาร์ชถือว่าเป็นกุนซือที่เข้ามาปรับแคนาดาได้เร็วนะ
0: น้องจุนอย่าเสียงดังฮอลแลนด์ตกรอบไม่อยากได้ยินเสียงภาคทีมอื่นจากอาชา
1: ใจเย็นพี่ใจเย็น
0: ก็เสร็จทางโมร็อกโกนี่แหละฮะ
1: ไม่แต่ว่าผมว่าเนเธอร์แลนด์ก็มาไม่สุดเหมือนกันโมร็อกโกนั้นก็
0: เกือบจริงๆก็เกือบจะผ่านโมร็อกโกได้นะไปโดนนิซ่าดิยอมเนี่ยตีเสมอช่วงทดเวลา
1: ใช่โอ้เดี๋ยวดูประตูของโมร็อกโกตรงเนี้ยผมไม่นึกถึงลูกของโทนี่โครสแบบเนี้ยเวลาเพื่อนปาดมาแล้วยิงฟรีคิกย้อนแบบเนี้ยเหมือนเลยนะ
0: ครับผม
1: โอ้และใส่เบอร์8เหมือนกันด้วยนะอัสตินอุนาฮีนี่ไง
0: โอ้นี่มีโอกาสจะเป็นฮีโร่เลยครับพาทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
1: นี่เจสซี่มาร์ชติวเข้มหน่อยครับ
0: เดี๋ยวดูว่าโมร็อกโกจะไปได้ไกลเหมือนในคราวที่แล้วหรือเปล่านะครับ
1: แล้วรอบรองชนะเลิศเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายไปได้ที่4มาตอนนี้หลายคนน่าจะติดตามอาการของไซบารี่มากกว่าครับพูดไปทันขาดคำกับกล้องจับมาอีกครับ คือแฮมสตริงเนี่ยผมต้องบอกนักกีฬาเนี่ยมันคือเร็วสุดเนี่ยเร็วสุดนะถ้าไม่มากอาทิตย์นึงถ้าไม่มากนะแต่ทีนี้เวลาม
0: ันกำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ด้วยอ่ะจริงๆอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถึงว่าอาการแบบนี้โดยรวมอ่ะนะ
1: แต่ว่าก็เดี๋ยวนี้วิสาหกิจกีฬาค่อนข้างจะ

0: ทำได้เร็วครับลองดูอาจจะไปฟื้นฟูกันอาจจะกลับมาได้เรื่องความฟิตเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ส่วนใหญ่จะอยู่แล้วนะครับนี่ไฟเยอร์บอลเนี่ยเหมือนไหม VNL เลยเพลงเดียวกันเป๊ะเลยนะครับ
1: ก็มันเป็นจังหวะที่เนาะมันทำให้แฟนบอลได้โยกย้ายใส่สะโพกนะ
0: ต่อไปโอ้โหนี่เสื้อจะแตกแล้วพี่

0: ที่สุดท้ายครับแคนาดากับโมร็อกโกครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับวันนี้โมร็อกโกนำอยู่ 1-0 นะครับแต่คุณเป็นแฟนรายการฟุตบอลเนี่ยคุณน่าจะจำได้ง่ายหน่อย
1: โอ้โหบางคนถ้าเราจะจำเป็นชุดกับตัวเลขมากกว่าไงเราไม่ค่อยได้จำหน้าขนาดนั้นหรอก
0: ใส่หน้ากากมันต้องมาดูข้างนอกนะอาจจะไม่ใช่เบรดี้ที่แบบเราทุ้นเคย
1: คือถ้าเป็นพวกคอร์เตอร์แบ็กอะเราจำหน้าได้หน่อย
0: เราจะได้ดูตลอดเน
1: ี่ยนี่ก็เป็นอดีตตัววิ่งนะครับสโมสรทีมสุดท้ายที่อยู่คือ Seattle Seahawks นะในปี2021นะครับพีเตอร์สันนี่ปัจจุบัน41ปีละ
0: ผมเนี่ยพยายามจะดูนะแต่เดี๋ยวนี้มันเช้าๆผมไม่ไหว
1: เหมือนกันฮะทั้ง NBA ทั้ง NFL แทบจะห่างหายไปในช่วงหลัง
0: เด็กๆเนี่ยผมชอบดู NBA มากนะเด็กๆแต่ต้องเป็นยุคพวกจอแดนนะคือตอนนั้นเหมือนแบบเราเด็กๆเราชอบดูกีฬา
1: ครับ
0: แล้วทุกทีมันมีสตาร์ดัง
1: สู้พวกจอห์นสต็อกตันคาร์มาโลนของยูทาห์แจ๊สนะ
0: ใช
1: ่ก็กลับมาจากช่วงไฮเดรชั่นเบรกแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ19นาทีครับแคนาดากับโมร็อกโกยังเป็นโมร็อกโกนำ 1-0 นะครับประตูขึ้นนำได้จากทาอัสดินอุนาฮีนาทีที่50ครับแล้วเวลาผมใส่แว่นนี่ก็ลำบากครับ
0: ทำไมฮะ
1: ถ้าจะอ่านข้อความก็ต้องถอดแว่นมาดิ
0: มันมีความไม่พอดีฮะ
1: ถูกต้อง
0: ผมไม่ถือว่าโชคดีมากตอนนี้ผมไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย แต่เด็กๆก็ผมอาจจะเป็นคนไม่ค่อยอ่านหนังสือเกี่ยวไหมไม่ค่อยจ้องอะไรเงี้ยเกี่ยวป่ะผมก็ไม่รู้นะ
1: คุณวันบอกว่าคุณจุนหายเอาแว่นไป3ไปเอาแว่น3นาทีค่าแรงต้องแบ่งต้อง 30%
0: โอ้ปกติก็เยอะอยู่แล้ว
1: ผมบอกสกอร์ไม่เปลี่ยนวันนี้
0: ผมไม่เห็นนะเอาเปลี่ยนแล้วนี่ตอนนั้นมันขึ้นแล้วนี่เป็น1แล้วนี
1: ่5 5เอาแล้วหยองจากคุณปิติน่าจะการไม่ได้ล็อก
0: เอา
1: ล็อกเอานะฮะ
0: โอ้แต่ว่าจะขึ้นเกมทางขวาแคนาดาพลาดอีกแล้วครับเจสซี่มาร์ชจะแก้ยังไงครับ
1: มีคุณน่าจะอุกฤษนะ
0: จ้ะ
1: ถามว่าผมกับพอเจ๋งเคยภาพด้วยกันไหมเคยภาพด้วยกันแต่ไม่ใช่ที่นี่นะเ
0: ออค่ายเขียวอ่ะ
1: เคยภาพ
0: เคยคุณเคยภาพค่ายเขียวด้วย
1: น่าจะใช่น่าจะใช่โมร็อกโกน้ำเฉยจากคุณกิตตินะครับ
0: ใส่เสื้อโชว์ยกเลย
1: คุณวิบูลบอกว่าผมว่าโมร็อกโกน่าจะมาดี1ลูกครับก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เออแล้วก็คุณสมชายที่บอกสกอร์ไม่เปลี่ยนแล้วนะบอกว่าขึ้นสกอร์ด้วยครับเรียบร้อยนะครับคุณพิมพ์วิไลก็ทักมาเช่นกันคุณสอนทั้ง2ทีมข้อผิดพลาดเยอะน่าจะเกรงกันเกินไปมันก็รอบลึกด้วยนะครับผม
0: คืออย่างโมร็อกโกยังพอมีประสบการณ์มาแล้วดูฮาฮาครับมงคือนิโอนโอโอ้จี๊ดเลย โอ้มงจะเลยหุละเลยมือเอาครับ
1: คุณสาริกาพาราดิโซบอกไม่ต้องยิงกันแล้วนะครับง่วงแล้วเดี๋ยวอีกคู่ตื่นมาดูครึ่งหลัง
0: คือถ้ามันจบใน90เนี่ยก็จะมีเวลานอน
1: จังหวะจะเปิดขึ้นไปของโมร็อกโกริมเส้นด้านขวาเปิดบอลหลุดออกข้างไปเองครับ
0: ครับ
1: แคนาดาได้ทุ่มมาไคลาลินเล่นกับโจนาธานเดวิดพลิกไม่ได้ต้องย้อนกลับมาก่อน
0: อย่านะอย่า
1: ซิกูลาเลียเดฟูกิโดครับเล่นกับทางซิกูครับพยายามหาช่องอยู่นะครับทางแคนาดาบอมบิโตออกขวามาบูคาแนนบูคาแนนจะเลี้ยงหนีไปยังโดนสกัดทิ้งออกข้างครับยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับเทลบี้ครับ
0: เชมดิสเทลบี้เนี่ย
1: จากซันเดอร์แลนด์นะครับ
0: เอาตัวเร็วๆมาช่วยบกช่วยบางช่วยเบียดด้วยนะครับ
1: ทำท่าจะทุ่มไกลแล้วครับเวลาได้ทุ่มในบริเวณริมกรอบเขตโทษนี่แคนาดาเลือกที่จะทุ่มบอมเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกอยู่ตลอดนะครับอลิสตาจอห์นสตันทุ่มเข้าไปลูกนี้มาสลาวียังมงเคลียร์ขึ้นมาบอลกลับมาที่จอห์นสตันซิกูตวัดเข้าไปลูกนี้ยังโชคได้ครับโบโน่แล้วแคนาดายังเก็บบอลได้ในกรอบเขตโทษตักลูกนี้ยังติดอิซาริยอฟมงเคลียร์มาแคนาดายังเก็บบอลได้อุสตาคิโอแตะหนีมาเอ้าล้นไปผู้เสียชี้
0: นอกกรอบครับ
1: โอ้ตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษครับไม่ได้

0: าไปในกรอบเขตโทษโอ้โหสกิโอได้ฟรีคิกครับแคนาดาหน้าบ้านของทางโมร็อกโกจังหวะแตะหนี
1: โอ้ยนิดเดียวครับก้าวเดียวถึงกรอบเลยครับโอ้โซเวียนอัมรับบัตครับดันก่อนครับแต่ไปล้มในกรอบนะครับ
0: คือเหมือนมีมือซ้ายเนี่ยไปเรียกว่าเหนี่ยวทางอุสกิโอนิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับนี่แฟนโมร็อกโกเป่าปากนี่คือเสียวนะครับไม่ใช่อะไรครับแต่ก็ระยะนี้ก็ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่แหละครับ
0: อันตรายครับ
1: จริงๆนี่อยากจะถอยไปตรงกะโหลกมากกว่านะตรงนี้มันใกล้ไปครับแต่ถ้าใครเท้าหนักๆก็ยิงได้ครับแบบนี้
0: คือยิงอัดมันอาจจะดูมีโอกาสมากกว่านะ
1: ใช่
0: เพราะถ
1: ้
0: าปัดให้มันข้ามกำแพงวิถีมันอาจจะมุดได้ช้าเพราะมันใกล้ประตูเกินนะครับ
1: แต่ถ้าเมสซี่บอกไม่มีปัญหา อันนั้นยังไงก็ได้ โอ้เมื่อเช้าที่ดูยิงโวซินย่า
0: ไอ้จังหวะที่มีประวัติใช่ไหม
1: โอ้โห
0: ปัดทันเฉย
1: งงเลยแต่เป็นผมก็เหมือนกันต้องคิดนะ40ปีมีครั้งแจ้งเกิดได้ครั้งเดียวนะต้องเอาหน่อยคุณไปตาม IG เขาหรือยังโวซินย่าย
0: ังเลยอ่ะ IG ผมตามชาวผู้หญิง
1: ชัดเจน ผมเห็นนะไลฟ์เขาต้องฮันเดวาลาดินเอซาริฮาชาฮินนะเอลิฟชาฮิน
0: นักกีฬาไง
1: กีซิมเอเก้
0: เออเราต้องตามนักกีฬาแต่ไม่ได้ตามนักกีฬาฟุตบอล
1: ไปดูฟุตบอลสักครั้งไหมเพราะว่าไม่น่าแพงมากหลังๆตอนนี้พอเครื่องตกเครื่องบินเริ่มถอยกันมาแล้ว
0: โจธานเดวิดเปิดโอ้โหเรียกว่าตากข้ามกำแพงไปแต่มันก็โด่งออกหลังไปอย่างที่บอกนะพื้นที่มันเหลือให้บอลมันมุดช้านะครับ
1: คือบอกว่ายิงอัดแบบนี้น่าจะมีลุ้นกว่าเนี่ยแล้วดูจริงๆเนี่ยกำแพงเนี่ยแตกให้แล้วนะครับ
0: โอ้โหไปยิงในลักษณะตากให้มันข้ามกำแพงแต่ว่าสุดท้ายมันก็โด่งออกหลังไป
1: คือลูกแบบนี้มันจะใส่เต็มแรงก็ไม่ได้จะชิปมันก็ต้องเบาไปอีก
0: ไม่นะมันก็จะหายไปหลังประตู
1: ก็เลยลำบากจะเปลี่ยนอาร์เมดกับไลเลียนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนเกมรุกลงมาเพิ่มนะครับก็มีขยับเป็นเดวิดพรอมิสนะครับลงมานะครับอีกหนึ่งคนนี่เดี๋ยวขอดูนิดนึงครับเป็นฝั่งของแจคอบเชฟเฟอร์เบิร์กนะครับสองตัวที่ลงมาใหม่นะครับก็ถือว่าน่าจะต้องขยับแบบนี้นะครับก็เชฟเฟอร์เบิร์กนี่มาจาก LAFC นะครับส่วนเดวิดพรอมิสนี่อยู่ในเบลเยียมครับกับRoyal Union Sangilua นะฮะ
0: กองหน้ากับมิดฟิลด์นะครับที่ถูกส่งลงมายิงไกลลูกนี้วิถีตรงกรอบด้วยครับโบโน่ต้องปัดทิ้งออกหลังไป
1: โอ้โหนี่ส่งอัมราบัตมาชะลอเกมรุกด้วยซ้ำแต่ว่ามีช่องอีกแล้วครับ
0: บูคาแนนครับได้ตะบันด้วยขวาครับ
1: ยิงแล้วลูกมันสายตกพื้นต้องพุ่งปัดครับโบโน
0: ่แต่มุมทางด้านซ้ายครับของแคนาดาอุสกิโอครับเท้าขวาโค้งเข้าหาประตูกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับอุสกิโอเปิดดูที่เสาแรกโดนตวัดทิ้งออกมาแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามครับซิโกโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาสุดเส้นหลังจะให้พรอมิสเดวิดมือผลักเต็มๆครับโดนจับฟาวไป
1: พรอมิสครับผักใส่มาซาอุยครับทัวร์นาเมนต์นี้ร่างกายดีมากนะครับต่อไปลงต่อเวลาไม่มีปัญหานะครับลูซามาซาอุย
0: เล่นกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนเวลาในเกมไม่ค่อยตรงกับคนภาคยังไงหมายถึงว่ากับในจอทีวีเหรอผมว่ามันยังไงมันไม่น่าจะตรงกันไปอยู่แล้วนะครับ
1: มันจะเลื่อมๆครับจะเลื่อมๆครับ
0: แบรนด์เสื้อฟุตบอลรอบนี้ครบเกือบทุกแบรนด์หมายถึงว่ายี่ห้อที่เข้ามาในฟุตบอลโลกคราวนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ก็มันเยอะนะ48ทีมันก็มีโอกาสที่แบบหลากหลายไปด้วยยี่ห้อนะครับ
1: ครับ
0: อืมเอาละครับกลับมาสู่เกมครับ10นาทีสุดท้ายแคนาดาได้ฟาวตรงกลางสนามครับอุสตากิโอเรียกฟาวให้แคนาดาได้ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับแคนาดา
1: ครับ
0: สกอร์ตามหลังอยู่ครับกับอีก10นาทีที่เหลือครับต้องตีเสมอให้ได้นะครับอุสตากิโอเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาพักลูกนี้โจธานเดวิดแต่ยังหันหลังให้ประตูดีดคืนกลับมาอุสตากิโอโยนเข้าไปใหม่ก็ยัง

0: โมงสกัดที่ออกมาโดยเอลอานาอุยอูนาฮีตวาดไปกระโดดเหลี่ยมไม่ดีครับแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามแต่ว่าย้อนกลับไปที่เคยโปเคยโปแคนาดาค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับเดฟกิโรจะให้ทะลุช่องโดนดักได้เอาแล้วครับทาวบี้จะสวนกลับมาขึ้นมา4คนครับโมร็อกโกขวาสุดว่างอยู่ไหลมาบราฮิมดิอัสแตะมาในกรอบโทษเอ้าไปล็อกแล้วคืนมาซัด 2-0 ครับโอ้โหประตูนี้แล้วก็เป็นอูนาฮีครับยิงคนเดียว2ประตูครับ
1: โอ้มีลุ้นแฮตทริกเลยครับแล้วเป็นจังหวะสวนกลับของโมร็อกโกที่ทำได้อีกแล้วนะครับโอ้โหลูกนี้นี่จะทำให้ขวัญกำลังใจแคนาดาหดหรือเปล่าครับ
0: โอ้โห
1: จังหวะนี้ต้องให้เลยครับ
0: ประตูนี้อาจจะเป็นประตูปิดกล่องหรือเปล่าครับเพราะเวลามันเหลือไม่ถึง10นาทีครับจากตามลูกเดียวกลายเป็นตาม2แล้วก็แคนาดา
1: แล้วจริงๆอ่ะเป็นแคนาดาที่เปิดเกมบุกเข้าใส่อยู่นะครับแล้วโดนสวนมาทีเดียวหายเลยครับแต่ก็ต้องชมการดึงจังหวะของบราฮิมดีอาร์สครับดึงจนไหลกลับมาให้อาซินูนาฮียิงเสยคานเข้าไปครับ
0: โอ้โหต้องชมตั้งแต่ทางเจมส์ซินทาบี้จังหวะดักบอลแล้วสวนกลับขึ้นมาครับก่อนไหลให้ทางบราฮิมดีอาร์สครับที่ก็ไม่ยิงนะครับล็อกย้อนกลับมาให้อูนาฮีแล้ววันนี้อูนาฮีนี่จังหวะยิงคมมาก
1: วางเท้าดีครับโอ้แล้วตัดมาให้เนี่ยจังหวะไหลมาตรงนี้เนี่ยดีอาร์สเองเนี่ยเหมือนจะดึงหล่อนะครับจะยิงแต่แปะมาให้ลูกนี้พอดีไปครับ
0: แล้วคือจังหวะของบราฮิมดีอาร์สดึงไป2คนน่ะ
1: แล้วแตะมาตรงนี้ลงมีแฉลบนิดนึงแต่ว่าบอลมันดีพอจะเข้าทางอูนาฮีนะครับแล้วยิงดีครับยิงชนิดที่ว่าเสยข้างบนครับแล้วเบียดเสาแรกเข้าไปนะครับยืนยันครับ 2-0 โมร็อกโกออกนำแคนาดาครับ
0: คุณกัปตันกอล์ฟบอกหมดความหวังนั่งน้ำตาลิ้นอ๋อแสดงว่าเอาใจช่วยแคนาดาใช่ไหม
1: อ๋อที่เขาบอกตอนแรกเขาบอกเขาเชียร์แคนาดาเต็มตัวว่าผมจำไม่ได้
0: อ๋อเหรอโอ้โหแต่ประตูนี้นี่มันทำให้ความหวังในการจะกลับสู่เกมของหนึ่งในเจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดานี่โอ้โหยากเลยครับ
1: คืออย่างน้อยต้องตีไข่แตกก่อนนะครับ
0: คือแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องบุกนะครับเพราะตอนนั้นยังไงเนี่ยคุณตามอยู่1-0เนี่ยแพ้คุณก็ตกรอบอ่ะแต่พอคุณจะไปทะลุช่องแล้วโดนดักได้โดนสวนกลับกลายเป็นโดนประตูที่2เลยนะครับมันก็ทำให้งานยากขึ้นอีกคุณปราโต้เนี่ยบอกหวานเจี๊ยบเลยนะฮะแต่ต้องมาดูครับแคนาดาเองก็ยังพอมีความหวังนะครับถ้าประตูแรกไล่กลับมาได้เร็วโจนาธานเดวิดซ้ายยิงติดบล็อกแล้วก็ทางด้านทาวบี้หัวทิ้งมาก่อนเอาแคนาดายังได้บอลทางซ้ายมาชาเฟเบอร์เปิดลูกนี้ก็ลึกเข้าซองของโบโน่อีกครับ
1: แม่แต่วันนี้อีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าทำให้โมร็อกโกยังอยู่ได้ก็คนนี้เหมือนกันนะครับคือช่วยเซฟด้วยทำให้อุ่นใจครับในแนวรับนะครับยาซิมโบโน่ที่เรียนครับก่อนนี้ได้เจอกัน2ครั้งนะครับก็เป็นโมร็อกโกชนะทั้ง2ครั้งเลยครับคราวชนะ 2-1 นะครับแต่ยังมีเวลาให้แคนาดาครับอาจจะจบสกอร์เดิมที่เจอคราวที่แล้วได้ครับ
0: ถ้าประตูแรกมาเร็วก็ไม่แน่นะครับก็ยังพอมีโอกาสอยู่ครับ คืนมาทางขวาโยนลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับแรงไปเข้ามือทางด้านของโบโน่คว้างบอลมาเอาจะเอาประตู3หรือเปล่าเพราะโมร็อกโกก็ลุยขึ้นมาครับอูนาฮี
1: อูนาฮีจะเอาแฮตทริกไหมครับ
0: อูนาฮีข้างในมี2คนเปิดตัวไกลให้ไหลมีมงย้อนชนคานแล้วบอลเข้าประตูหรือยังยังไม่เข้าทั้งใบนะครับโอ้โหยังไม่3-0ครับโมร็อกโก
1: เกือบไปครับแล้วเมื่อสักครู่เคลโปนี่ได้ยืนได้แต่ยืนดูแล้วนะครับโอ้โห
0: คือถ้า 3-0 ก็เรียบร้อยแน่นอนนะครับกลับไม่ได้แน่ๆบูคานันหักจากสุดเส้นหลังด้านซ้ายมาตรงกลางครับทาวบี้หวดทิ้งออกหลังไปก่อนแคนาดาได้เตะมุนทางฝั่งซ้าย
1: เอาครับ
0: โอ้โหถ้าเข้าก็อาจจะต้องมาดูว่าออฟไซด์ด้วยหรือเปล่าน
1: ะน่าจะไม่เข้าครับ
0: ชนคาแล้วโอ้โหก็กระเด้งออกมานอกเส้นครับ
1: ครับ
0: ยังไม่มีส่วนไหนเข้าประตูเลยครับคือถ้าเข้ามันต้องเข้าทั้งใบนะครับแต่เมื่อกี้นี่ไม่เข้าเลยครับสักส่วนเดียว
1: เลยยังไม่มานะครับโอ้โหแล้วข้ามหลอกสวยครับบูแคนนอน
0: จูเลียนเดวิดไลท์ออกมาทางซ้ายชาเฟนเบิร์กเปิดเข้ากลางมงสกัดที่เข้ามายังเก็บได้เดวิดลิมกรอบเขตด้านซ้ายตอกส้นมาบูแคนนอนย้อนกลับมาชาเฟนเบิร์กเปิดเข้าไปก็โดนสกัดที่เข้ามาอีกซิกูสลับเท้าเปิดเข้าไปเลยครับแหมก็ติดทางอูนาฮีเคลียร์ได้
1: เจสิมาน่าจะสั่งให้บุกแบบเต็มสุด

0: สูบแล้วนะครับตอนนี้
1: อีก5นาทีโดยประมาณครับไม่รวมการทดเวลาครับจะต่อลมหายใจได้หรือเปล่าแคนาดากับการตามหลังอยู่2ประตูเปิดเข้าไปกับติดทางอิซาดิยอฟอีกครับมงเคลียร์มาแล้วอัมลาบัตเข้าไปกระแทกใส่จังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวครับโจนาธานเดวิดโดนกระแทกล้มลงไป
0: ต้องเอาประตูแรกคืนมาให้เร็วก่อนนะครับ
1: จะเปลี่ยนมิดฟิลด์อย่างเอลมูลาเบตลงไปนะครับทางโมร็อกโก
0: ก็แทนน่าจะอัสซีรูนาฮีนะครับ
1: จะเปลี่ยน2คนด้วยครับอิซาดิยอฟก็โดนถอดออกนะครับมาวานซาเดนนะครับที่ถูกส่งลงไปครับ
0: ครับ
1: อูนาฮีกับอิซาดิยอฟที่โดนถอดออกนะครับ
0: ก็น่าจะแพ็คเกมแล้วแหละคร
1: ับ แคนาดาก็เปลี่ยนนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆบูคานันโดนถอดออกไปแล้วเอาเนลสันลงมาฟรีคิกของแคนาดาเปิดไปโบโน่ก็ชกออกมาอีกครับ
0: โอ้เจ้าตัวโดนกระแทกเข้าไปครับแหมเป็นพรอมิสอีกแล้วนี่จอมอัดผู้เล่นโกโลโกเลยครับ
1: แต่บอลโด่งนี่ไม่พลาดเลยครับโบโน่
0: แม่แต่แกเป็นคนรู้ราบสูงอยู่แล้วนะครับบอลแบบนี้เนี่ยแกไม่ค่อยพลาดอยู่แล้ว
1: ตัดสินใจตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดนะครับแคนาดานี่ก็เปลี่ยน2คนนะบูคานันกับทางซิกูที่โดนถอดออกนะครับคนที่ถูกส่งลงมาเนี่ยก็มีทางโจนาธานโอซอริโอนะครับจากโตลันโตรัปเตอร์นี่ก็เป็นตัวเก่านะครับและอีกคนหนึ่งเป็นเจเดนเนลสันนะครับ
0: ครับแต่ก็เป็นจุดที่ต้องแก้นะครับต้องเอาตัวที่สดลงมาบี้นะครับเจสซี่มาร์ชเองก็ต้องพยายามทำทุกทางนะครับ
1: ยูไนทีกำลังจะเป็นฮีโร่ครับทำคนเดียว2ประตูเลย
0: แต่วันนี้ยิงดีทั้ง2ลูกจริงๆนะครับดูทีครับลูกนี้ครับลูกที่สวนกลับมาเป็น 2-0 นะครับไม่มีใครประกบเขาเลยนะครับโอ้นะจังหวะของเดฟิกิโรนี่ก็ตามมาไม่ทันแล้วครับอย่างที่เรียนนะครับต้องชมเชมซีนทาวีนะครับที่เลี้ยงตัดมาแล้วจ่ายดีอาร์สก่อนจะจ่ายย้อนกลับมาครับนี่ครับอาคิมีก็สะใจครับคือรูปเกมนี้อาจจะไม่ได้เหนือกว่ามากนะครับแต่ว่าพอมีจังหวะทำได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะฟุตบอลนะครับ
1: กำลังจะเป็นทีมแรกครับตอนนี้ขาหนึ่งข้างนี่ก้าวเข้าไปอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะโมร็อกโกแคนาดาต้องเรียกว่าอาศัยปาฏิหาริย์อะไรครับการสถานการณ์แบบนี้ครับที่จะพลิกสถานการณ์
0: ใช่ครับ
1: แต่ความแน่นอนของประตูของโบโน่มันก็สำคัญนะจ
0: ัง
1: หวะที่มันโดนกดดันโดนเปิดอะไรเนี่ยคือเขาไม่พลาดเลยนะครับตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดอ่ะ
0: คืออ่านประสบการณ์เก่าด้วยนะคร
1: ับ
0: ปัจจุบันนี่ไม่ได้เล่นยุโรปก็จริงแต่ว่าก่อนนั้นก็เล่นมาหลายทีมแล้วนะครับ
1: ก็สร้างชื่อกับเซบีย่าแล้วตวัดยิงในกรอบเขตโทษของแคนาดาก็โดนเคลียร์มาอีกครับ
0: แต่พูดถึงแคนาดาเองทีมนี้ก็ถือว่าน่าจับตามองนะเพราะว่าเป็นทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยๆเยอะครับ
1: แต่ก็ยังไม่ยอมนะครับแคนาดาพยายามบุกอยู่ครับอย่างน้อยๆก็ขอตีไข่แตกครับเพื่อโอกาสในการลุ้นครับเนลสันเปิดไปจับบอบไม่ดีครับโจนาธานเดวิดลาฮิมีเคลียร์มาตรงกลางสนามก่อนคือตอนนี้โมร็อกโกเวลาตัดบอลได้ก็พยายามทิ้งบอลไปด้านบนให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนนะครับทด8นาทีเป็นอย่างน้อยครับเหลืออีก8นาทีครับลมหายใจของแคนาดาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ครับพวกเขาจะพลิกสถานการณ์ตัวเองได้หรือเปล่า
0: โยกดีครับ
1: โยนเข้าไปเนลสันเอาบอลตกในกรอบเขตโทษแต่โดนจับแฮนด์บอลครับ
0: นี่ครับคายรารินครับเจอไมเคิลโอลิเวอร์ครับนี่ครับบอลตกที่แขนเลยนะครับจริงๆบอลตกแขนส่วนใหญ่ผู้เล่นเกมรุกอาจจะเสียเปรียบเพราะว่า

0: มองว่าเป็นการได้เปรียบในการเล่นเกมรุกนะครับ
1: โอ้โหหน้าเครียดเลยครับเจสซี่มาร์ช
0: จด8นาทียังพอมีเวลาครับ
1: จ่ายประตูแรกก็มา
0: ก่อนครับอย่างที่เรียนครั้งที่แล้วเจอกันในฟุตบอลโลกก็คือ 2-1 นะครับ
1: ส่วนโมร็อกโกถ้าผ่านเข้ารอบไปได้ก็ต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บไซบารีแต่จังหวะนี้ลาฮิมีพามามุมทงทางขวาเลยครับเดฟูกิโดบังเอาไว้ก่อนเอางัดกันอยู่เบาไม่ออกนะครับแล้วกลายเป็นว่าทางไรมี่ไปทำฟาวทางโอสโซลิโอครับ
0: โอดิเวอร์ไปนี่กองเชียร์แคนาดานี่ไปยืดแล้วอิซาดิยอบน่าจะตึง
1: โอ้ก็อาจจะต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บของทางอิซาดิยอบด้วยหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะว่ารอบที่แล้วนี่ชาดิลาดก็เจ็บนะครับจนสุดท้ายวันนี้ก็ไม่ได้ลงสามเป็นตัวจริงเอ้าโดยเอวิดโดนกระแทกล้มใบผู้สินไม่ได้ให้ฟาวนะครับ
0: นะอุ้ยนี่ดึงไว้ได้ครับ
1: ราฮีมีจะพลิกไปไม่ได้ครับเอลไอนาอุยหัวลูกนี้แต่บอลมันโด่งอย่างเดียวไม่ไปไหนไกลครับออกข้างเป็นบอลทุ่มของแคนาดาเนลสันอลิสตาจอห์นสันเดฟูกิโดชาฟเฟอร์เบิร์กเดฟูกิโดเนลสันลุยเข้าไปในกรอบแคนาดาด้านซ้ายเนลสันเนลสันม้วนยังไม่มีเหลี่ยมเปิดรับฮาคิมี่เคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อน
0: โอ้โหแต่ทดนี่มา3นาทีแล้วครับโดยประมาณครับ
1: อุสตาคิโอครับเป็นคนเตะมุมทางฝั่งซ้ายเคาะมาชาเฟลเบิร์กโยนลูกนี้ชกได้หมดอ้าวแล้วเคโปขึ้นมาด้วยแล้วแม่แต่ว่าจังหวะนี้มีนกหวีดไปแล้วนะครับเป็นฟรีคิกของโมร็อกโก
0: โอ้นี่ถ้าโมร็อกโกได้บอลนี่สวนยาวเลยนะครับเนี่ยมันจะกลายเป็นได้เปรียบทันทีนะครับ
1: เสียงออกมาเล่นลูกนี้ด้วยนะครับเกรโปผู้สาประตูของแคนาดาวันนี้เจอ2ประตูของอูนาฮีเข้าไปก็หมดสิทธิ์เซฟครับ
0: ครับ
1: ทางมักซิมเกรโปแต่ก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของแคนาดานะพวกเขาเองตามหลัง2ประตูนี่ก็ยังพยายามบุกอยู่เรื่อยๆนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ได้ท้อเลยครับเนลสันให้อ้าวไปให้ผิดจังหวะกันดีครับแหมเสียบอลโมร็อกโกก็ทิ้งไปด้านบนครับให้ตัวด้านบนวิ่งไปกดดันทางแคนาดาอ้าวแล้วเคลโปเจอบีบจากทางเจ้าบี้ก็เบิ้ลบอลหลุดออกข้างไปเองอีกครับเสียทุ่มให้โมร็อกโกไป
0: นี่ครับน่าจะค่อยๆเล่นแล้วครับหิวข้าวไหมฮะ
1: มากครับ
0: พูดแล้วฝั่งแคนาดาก็เซ็งนะครับคือจริงๆรูปเกมพวกเขาไม่ได้เป็นรองอะไรมากนะครับแต่ว่าจังหวะที่มันเข้าเหลี่ยมการยิงประตูเป็นโมร็อกโกดีกว่าครับ
1: อะไรครับโจนาธานเดวิดตวัดมาชาเฟลเบิร์กลิมกรอบเขตโทษด้านซ้ายพยายามเปิดโบมีฉลับฮาคิมี่ออกหลังไปได้เป็นเตะมุมครับ
0: อันนี้ลงมาก็ดูครอสบอลได้เหมือนกันนะครับชาเฟลเบิร์กเนี่ย
1: ลงมาแล้วมีอิมแพคกับเกมนะครับ
0: บุนาฮีครับ
1: ทีมสตาฟนี่เข้าไปจูบหัวเลย
0: เลยนะครับ
1: ชาเฟลเปิดมาเครโปพยายามจะขึ้นมาแต่บอลมันโด่ไม่หน่อยครับมุงไม่ถึงยังได้เป็นบอลทุ่มอีกครั้งครับแคนาดาทางขวา
0: คือนี่คือกะว่าทีมเนี่ยจะยันอยู่ตรงนี้เลยนะครับแกไม่ลงเลยครับโอซริโอครับโดนดักอีกแล้วครับทาวีนี่ลงมาถือว่าเปลี่ยนจังหวะเกมได้ดีเลยนะครับเชมดินทาวี
1: ชาเฟลเบิร์กทางซ้ายจะล็อกหนีโดนทำฟาวโดยราฮิมีอาร์ก็ฟรีคิกระยะอันตราย
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้

0: พิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: มานาวีนี่ก็แหมมีล่วงลงไปนะครับกัดฟันกันหมดแล้ว
4: แคนาดาก็คือสีหน้าเซ็งๆอ่ะคือก็ต้องยอมรับในเรื่องของคุณภาพทีมนะครับพวกเขาเป็นรองทางโมร็อกโกจริงแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าสู้ได้ดีครับแฟนๆโมร็อกโกก็ร้องเพลงฉลองกันแล้วครับอ้าวลาลาฮิมี่มีล้มลงไป
3: นะครับ
4: ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวหลักของทีมนะลาฮิมี่
3: ซาบารีเจ็บเนี่ย
4: ว่าซาบารีเจ็บต้องไปดูว่าซาบารีเจ็บมากน้อยแค่ไหนอีก
3: อย่างที่เรียนครับกับสโมสรเขาเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับลาฮิมี่นะครับ
4: รอฉลองเลยครับทดป่าตอนนี้ผ่านมา7ละเอลมูลาเบตย้อนกลับหลังไปก่อนครับอัมราบัดเปิดขึ้นไปทางซ้ายจะให้ทาวบี้ก็แรงออกข้างไปครับ
3: เดี๋ยวนาทีสุดท้ายแล้วครับ
4: พรอมิสเดวิดแหมพยายามพิงแต่ก็โดนสกัดไว้ได้ครับแล้วเอามาอีกแล้วครับโมโลโกหลุดขึ้นมา3คนไหลมาราฮิมีจอๆยิงเรียบร้อยครับ 3-0 ครับประตูปิดเกมอย่างแท้จริงครับราฮิมีตัวสำรอง
3: บิ๊กจุนพึ่งทักเจอแป๊บเดียวจะเป็นตัวหลักยิงโชว์เลยครับราฮิมีโอ้โซบิยานราฮิมีครับอัดเข้าไปจนได้ครับโอ้แบบนี้ไม่มีปัญหาเลยครับ
4: สกอร์ขาดเกินคาดนะ
3: แต่ก็เข้าใจครับว่าแคนาดาต้องบุกแล้วครับจังหวะตั้งแต่เริ่มเสียประตูแรกมันก็ต้องบุกเพื่อเอาคืนนะครับแล้วก็ไปโดนสวนเจอลูก2นี่จะเอาลูกตีไข่แตกก็โดนลูก3อีกครับโอ้โหก็ต้องเขาเครดิตให้โมร็อกโกด้วยครับกับเกมสวนกลับที่ทำได้ดีนะครับ
4: โอ้โหบราฮิมดิอาสนี่ก็มี2แอสซิสต์นะครับวันนี้ครับประตูที่2กับประตูที่3ครับใครลาลินพรอมิสเดวิดก็เต็มที่แล้วเลยครับ
3: ครับ
4: จากครึ่งแรกที่จบไปโกโกกันว่ามีโอกาสจะเสร็จทางแคนาดาสุดท้ายโมร็อกโกนี่โอ้โหดู
3: มาแบบ
4: หลุดมา3คนนะครับจะออกซ้ายออกขวาก็ได้ครับบราฮิมดิอาสเลือกไหลซ้าย
3: ยิงลูกนี้ไม่ต้องจับนะครับคือรอจังหวะเครโปออกมาแล้วก็ยิงสวนตัวเข้าไปครับทำได้ดีครับทำได้ดีลูกนี้ครับก็ไม่รู้จะพูดคำไหนครับก็สมควรจะได้ครับ
4: ดีใจกับแฟนบอลโมร็อกโกด้วยนะครับพวกเขาจะเป็นทีมแรกนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโอ้โหบูนาฮี2แล้วก็ราฮิมี1
3: ก็ถือว่าเป็นเกมที
4: ่แล้วก็จบเกมเลยครับชนะไป 3-0 ครับโมร็อกโก
3: ก็โมร็อกโกนะครับได้ประตูขึ้นนํา 1-0 ก่อนจากอูนาฮีนาทีที่50นะครับแล้วก็มาบวกประตูที่2นาที82ก่อนจะมาปิดท้ายช่วง 90+8 จากโซฟียันราฮิมีนะครับก็สรุปครับโมร็อกโกครับเอาชนะแคนาดาไป3-0นะครับผ่านเข้าไปรอในรอบควอเตอร์ไฟนอลเรียบร้อยนะครับไปรอพบชนะระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยที่จะเตะกันต่อจากคู่ของเรา
4: ถามน้องต้องหน่อย
3: จ้ะ
4: มันมีโอกาสไหมกับความพลิกล็อกที่จะเกิดขึ้นในเกมระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมีโอกาสไหม
3: ผมว่าอยากผมรู้สึกว่าฝรั่งเศสมาคราวนี้เนี่ยเหมือนเดชองได้คุยกับลูกท้องว่าพี่จะไปแล้วพี่ต้องเอาหน่อยซึ่งผมว่าจริงๆโอมากอบฝรั่งเศสเขาดูดีทุกระบบนี่ครับใช้ตัวสำรองกับตัวจริงใช้ได้อาจารย์ผมว่าพลิกไหมล่ะ
4: โอ้ผมว่ายากนะผมมองว่าแค่ปารากวัยแพ้ประตูนึงเนี่ย
3: ถือว่าสุดๆแล้วนะ
4: ผมว่าก็สุดๆแล้วนะครับ
3: แต่ผมมองว่าแต่ปารากวัยเขาเป็นทีมที่สู้ไงคือถ้าโดนบุกมาเจอสวนเนี่ยผมก็จะไปเข้าทางฝรั่งเศสอีกด
4: ัง
3: นั้นผมว่าฝรั่งเศสชนะแน่อยู่ที่ว่าเขาจะชนะเยอะหรือเปล่า
4: บอกน้องจุนนินทาเอก

0: คิมเอกด้นให้ฟังหน่อยโอนให้500จากจ่าชาโอ้ไม่ทันแล้วนะ
1: จ่าชาพี่ตุ่นเขาพูดไหวแล้วแต่เขาไม่บอกพี่ไง
0: คุณลงเล็กบอกว่าผมต้องตัดแว่นโปรเกรสซีฟแล้วมั้งครับสายตาสายตายาวและสั้นรวมกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าผมจะถนัดแบบนี้มากกว่าผมไม่อยากได้แบบนั้น
1: อ่
0: ะก็ยอมที่จะเสียเวลา
1: อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ดึงแว่นขึ้นแล้วกันอุณหียิงไปที่ประตูแล้วครับคืออะไรไม่เข้าใจหรือจะยิงไปกี่ประตูแล้วอย่างเงี้ยหรือยังไงถ้าอูนาฮียิงในทีมชาติวันนี้บวกไปอีก2ก็จะเป็น11ประตูนะ
1: ครับ
0: นะครับมุมกล้องโอลิเวอร์สับเต็มเท้าดูลูกยิงที่2เหนื่อยแทนเลยมุมนี้เพสเท่าไหร่นั่นจากคุณลงเลนออกมาก็ไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้บอกตัวเลขมานะ
1: คือไม่ได้มีความเร็วใช่ไหม
0: แล้วก็ส่วนข้อความเนี่ยปิดท้ายบุกไม่เอาหลังเลยจากคุณอาดามโฮ
1: น่าจะเป็นกองเชียร์แคนาดา
0: เออแต่ว่ามันก็ต้องเอาอะนะ
1: ไม่คือพอโดน1-0แล้ว
0: อะยังก็ต้องเอาอะ
1: คือมันเป็นน็อกเอาท์เนาะ
0: ใช่
1: มันมีนัดเดียวแล้วไง
0: จะแพ้1-0 3-0มันค่าเท่ากันน่ะ
1: ใช่
0: ยังไงก็ต้องบุกนะครับ
1: คือถ้ามันบุกไปแล้วดันได้ประตูเนี่ยมันก็ทำให้กลับมาสู่เกมได้เลยนะครับ
0: คุณชวีวาน3-0เลยจบข่าวนะครับบอกอาจารย์เป่าได้แล้วจากคุณวิรุธนะครับคุณชยังกลูแววบอกว่าเชียร์ฝรั่งเศสนะ
1: ไม่แต่ผมว่าวันนี้โอลิเวอร์เป่าดีนะ
0: คือ
1: เป่าดีหมายถึงว่าถ้าเราดูเขาในพรีเมียร์ลีกจะคนละแบบ
0: บอกว่าโมร็อกโกหวานเจี๊ยบโอเคน่าจะประมาณนี้นะ
1: จ้
0: าเดี๋ยวผมปิดที่ Facebook ให้นิดนึงด้วยแล้วกันอ่ะเพราะว่าคู่ต่อไปเขายังไม่มา
1: ผมต้องดูไงหรือเขาคิดว่า3:00คู่ต่อไป
0: ไม่เขาต้องรู้สิว่ามัน2:00-4:00คุณอุ๊บอกเซ็งเป็ดนะฮะอ๋อไปกินแซนด์วิชเซเว่นดีฟาร์นะครับค
1: ุ
0: ณธนากรกะการดีบอก FC เราทั้งสองอ่ะขอบคุณมากนะครับคุณอัธพงษ์สวนผลไม้บอกสวัสดีพี่จุนเอาอีกแล้วแคนาดาเต็มแม็กเรียบร้อยนะแต่จริงก่อนเกมผมชอบโมร็อกโกนะ
1: ผมก็ชอบโมร็อกโกอ
0: ย่างที่บอกไปอ่ะน่าจะประมาณนี
1: ้
0: ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับวันนี้ผมกับน้ำต้องไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย
1: ครับ
0: นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาวันนี้เรา2คนไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: 相妻倾靓。
1: 问路 story。
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 022016770

0: Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

ไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติ นิกธีทวัฒน์

0: ัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชาย

0: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอ่ะอยู่กับผมจันอู๋แล้วก็เซียนสนนะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีเซียนสนด้วย
1: สวัสดีจันอู๋แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้
0: กำลังขึ้นเลย
1: มัน
0: เซียนสนกำลังขึ้นเลย
1: ช่องว่างเลยกำลังจะโหนึกว่าจะรอดูบราซิลนึกว่าแหมจะมีขออภัยดูฝรั่งเศสปารากวัยสิ
0: ครับผม
1: นี่ช่องว่างเลยแล้วก็วันนี้เราออกอากาศจากตู้แช่ปลา
0: ครับผม
1: เพราะว่าเห็นอาจารย์อู๋ขนาดว่าหนาๆยังบอกว่าหนาวเลย
0: เออผมขนาดเด็บ
1: หนาวจริง
0: เด็บหนาๆแล้วนะ
1: เออ
0: สายไนท์นะ
1: ใช
0: ่ไนท์ไนท์ถือชิลด้วยโอ้โหข้างในนี่อย่างเย็นเลยหมู่
1: เพราะว่าหลังๆเราพลาดแล้วเรานั่งข้างนอกให้มาอาจารย์อู
0: ๋
1: แต่พอวันนี้มานั่งข้างในห้องจัดแล้วคือแบบโอ้โหแอร์เย็นมาก
0: ใช่ๆไอ้กูขนาดสนมันมี
1: ใส่ใช่ผมใส่แจ็คเก็ต
0: มีแจ็คเก็ตอยู่อย่างหนาวเลย
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็SMS 468-9899นะครับยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรวมไปถึงทางช่องทางแชทนะก็คงมาพูดคุยกันได้นะครับผมสบายๆกันไปวันนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าอยู่กันประมาณ2ชั่วโมง
1: ใช่
0: นะครับ
1: พอเดี๋ยวบอลกลับมาเตะตีสี่ยังไงเดี๋ยวไลน์อัพก็เดี๋ยวจะมาแล้วเดี๋ยวแจ้งให้
0: คู่นี้ก็ถือว่าเกินคาดเนาะ
1: 3-0นะแคนาดาโมร็อกโก
0: เพราะว่าคู่ที่ผมมองว่านะ
1: ครึ่งแรกยัง0-0ครึ่งแรกยัง0-0เลยจันอู๋ครึ่งแรกอ่ะยังไม่มีประตูเลย
0: กะว่าตามสไตล์ของโมร็อกโกอ่ะเขาเป็นทีมที่ไม่เน้น

0: เกมรุกอยู่แล้วเหนียวแน่นใช่ไหม
1: แคนาดาไปแรกไง
0: ใช่แล้ว
1: เปิดเพิ่มก็โดนเพิ่ม
0: รอให้แคนาดาบุกเพราะถ้าดูตามรูปเกมเนี่ยบุกเยอะกว่าโอกาสยิงเยอะกว่าแต่โดนไป3เม็ดนะครับยิ่งบุกยิ่งโดนเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ก็สกอร์มันเหลือเชื่อไปหน่อยนะ
1: ความเก่าความเนี้ยมาตรฐานยังห่างกันอยู่ถึงแม้รูปเกมจะสูสีแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดโมร็อกโกเยอะกว่า
0: เพราะแคนาดาเนี่ยมันมีจุดนึงที่สังเกตได้ง่ายที่สุดเลยคือถ้าไปไล่เรียงกันตั้งแต่นัดแรกของรุ่นของการมาเล่นฟุตบอลโลกนะคู่หน้าไม่เคยซ้ำกันเลยนะ
1: ใช่กองหน้าเปลี่ยนตลอดคายลาล
0: ีใช้งานไม่ได้
1: ไอ้โจนาธานเดวิดอาจจะเป็นตัวยืน
0: มันมี
1: โอฮูลูวาเซยี่มาสลับ
0: มันมีจุดหลอกตาอยู่หน่อยนึงไอ้ช่วงช็อตแฮตติกของโจนาธานเดวิดอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยทีเดียว
1: โอ้โหแฮตติกใส่กาตาร์กันจะหนูหมูแต่ว่า
0: โอ้โห
1: เกมรับแคนาดาก็เสียเยอะอย่างวันเจอสวิตก็ยังแพ
0: ้เกมรับก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: มีทั้งทีมอ่ะว่าไอ้ตัวเนี้ยโอเคอยู่เลย
1: ตัวไหน
0: อ่ะไอ้อุสเกียวเนี่ย
1: อ๋อกับกองกลางกับตันทีมเบอร์เจ็ด
0: เนี่ยอันนี
1: ้อุสตาเกียวเคยเล่นปอโต้ไง
0: ใช่ใช่อันนี้โอเคเลยนะครับนอกนั้นนี่ก็ถือว่ายังไม่ถึงเนอะ
1: ใช
0: ่กองหน้าอย่างไคลาลินโอรูวาเซยี่อย่างเงี้ยนะครับโจนาธานเดวิดผมว่าโอ้ดูแล้วก็ยังเหนื่
1: อ
0: ยแล้ววันนี้ก็โอ้โหตัวหนึ่งที่เล่นดีมันตั้งแต่นัดแรกจนถึงตอนนี้นะผมว่าตัวเนี้ยไม่อยากเอ่ยชื่อด้วย
1: ใช
0: ่อูนาฮีเนี่ย
1: เ
0: ป็นตัวที่ฟอร์มดีจัดๆเลย
1: เพิ่มได้ไหม
0: ตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับ
1: อาซาดีนอูแล้วก็ลังบีเล็กจะได้พี่จะได้ไม่เกี่ยวไงแล้วก็นาฮี
0: อะไรก็ได้มาคั่นหน่อยนะ
1: แบบเป็นชื่อกลางเหมือนอเล็กออกเลตแชมเบอร์เลนหรือเจมส์บอดพาว
0: หรือไม่ก็ไม่ต้องเล่นดีแล้วไม่ต้องยิงอ
1: ่
0: ะ
1: อาซาดีนอู
0: ไม่งั้นก็ต้องคุยชื่อไม่มีผมว่า2คนเลยนะที่แบบฟอร์มเด่นจัดๆคืออีกคนนึงคือฮาคิมี
1: ่วันนี้อูนาฮียิง2อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ยิง2เลยอ่ะแล้วก็ไอ้เจ้าฮาคิมี่เนาะ
1: ครับ
0: โหดจริงอันนี้ก็เป็นบอลระบบอย่างแท้จริ
1: งระดับท็อปอยู่แล้วแบ็คขวาเบอร์1ของโลกอ่ะอาซาฮาคิมี่ชั่วโมงนี้ครับอ่ะก็พูดคุยกันนะครับใครอยากคุยกับอาจารย์อู๋แล้วผมก็ส่งมาเลย4689899
0: ใช่นะครับ
1: อันนี้มี Facebook Live มั้ยอาจารย์ไม่รู
0: ้น่าจะมี
1: มีใช่ไหมเพราะว่าอย่างอันนี้มันไม่ได้ภาคไงแต่ SMS มีแน่นะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก่อนจะไปดูเรื่องไลน์อัพหรือว่าพูดคุยเรื่องข่าวก็เดี๋ยวดูผลฟุตบอลก่อนนะครับ
0: ผม
1: ตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลบราซิล B 2คู่นะสามคู่ลอนดีน่านำ CRB 1-0แล้วก็มีคิคูมากับสปอร์ตเรซิเฟ่รวมถึงโนโวลิซอนติโนกับแอตเลติโกโกเอเนเซ่0-0นะครับ
0: ครับ
1: ชิลีครับผมว่าต้องมีคนถามอ่ะครั้งที่แล้วก็มีคนถาม
0: ต้องมี
1: มาเกาเยสนำปาเลสติโน1-0แล้วก็ซานฟิลิเป้ยังเสมอกับยูเนียนลาเคเรล่า0-0นะครับนอกนั้นก็
0: เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วไง
1: เต็ม
0: นี่บอล2คู่เองด้วย
1: ใช
0: ่
1: อุ่นเครื่องนี่อัมสเตเทนนี่ชนะทางฮอน1-0แล้วก็ถ้าคู่ที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับมีทางโอ้วันนี้พี่อู๋ได้ดูนี่ป่ะบอล U19 ชิงแชมป์ยุโรป
0: แต่ว่าตามอยู่
1: เดนมาร์กชนะเวล3-0แต่ที่แปลกคือสเปนอัดเยอรมันของอาจารย์อู๋ไป4-0
0: บอลเด็กไง
1: แย่ทุกชุดเยอรมันต้องให้เยอรมันครอปมาเลยไม่เข้าแต่ว่าก็แพ้สเปนเละเลยวันนี้
0: ไม่แต่แพ้เละแต่มันก็มันเข้ารอบอยู่แล้วไง
1: สู้ไม่ได้มันยิงไม่ได้เลย
0: ไม่มันเข้ารอบอยู่แล้วไงจบ1-2อยู่แล้วมันก็อาจจะไปอารมณ์เหมือนวันนั้นนอร์เวย์กับฝรั่งเศสไง
1: แต่ไม่คิดว่าจะขาดขนาดนี้ไง
0: แต่ก็ไม่คิดว่าจะขาด
1: แล้วสเปนเนี่ยเล่นมา3นัดเนี่ยจะ
0: ไม่เสียประตูเลย
1: ชนะเวล7-0ชนะเดนมาร์ก3-0ตบเยอรมัน4-0
0: 14นะ14ลูกแล้วนะ
1: 3
0: เกมนะ
1: ครับ
0: แต่บอลเด็กมันก็สไตล์นี้อยู่แล้วเวลาชนะกันมันไม่ค่อยเพลาอยู่แล้ว
1: แต่ตัวมันดีกว่าเยอรมันเยอะเนี่ยผมไปดูแล้วครับจำไอปีตัชของเรอัลมาดริดได้ป่ะเนี่ยใส่เบอร์10ให้ทีมชาติสเปนชุดยู19
0: สเปนชุดนี้ผมว่าเผื่อมีสิทธิ์แชมป์นะน่ากลัวนะฟอร
1: ์
0: มดีมากแล้วโอ้โหแล้วเวลเจ้าภาพนี่ไม่ได้เอาอ่าวเลย
1: คาบ้านเละ
0: เวลโดนนั่นแหละ
1: ขนาดเขามีอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้าอีก2ทีมเหมือนกันโอ้เวลยังจบที่4อ่ะ
0: เพราะว่า
1: 3นัดแพ้รวดไม่มีแต้มอัน
0: ดับ3ที่ดีที่สุดไปชิงพวกที่5ที่6กันได้อยู่ไงนะครับ
1: เวลโดนไป14ลูก3นัด
0: โอ้โหเจ้าภาพยับเยิน
1: ครับ
0: ไม่มีทรงเลยนะครับสำหรับบอลเด็กนะยูโรยู19ที่คิกออฟกันอยู่ตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ส่วนถ้าจบไปแล้วเดี๋ยวผมดูให้มันเหมือนมีคู่อื่นๆด้วยนะครับก
0: ็จะน่าจะเป็นพวกไอ้บอล
1: สแกนดิเนเวียนนี่ไงมีสวีเดนออสเวนคาร์2คู่แล้วจบไปแล้วเดเกฟอร์แพ้มอลโม0-1แล้วก็ฮัมสตัดวันนี้แพ้วัสเตลาส1-3นะครับส่วนฟินแลนด์4คู่เนี่ย

0: ลาติชนะนิสตา 1-0 SJK ชนะ TPS 3-1 ยาโรชนะ EVS 2-1 แล้วก็ VPS วาซาชนะมาเลนฮาม 4-0 นะครับไอซ์แลนด์จบไปแล้ว2คู่อันคลาเนสแพ้เบดบริก 1-2 แล้วก็เวสต์มาเนียชนะวาลู 1-0 วาลูนี่โดนใบแดงด้วยนะครับนอกนั้นก็ถ้านอร์เวย์ลีกดองนะครับเอเกซุนชนะมอสแมมอสนะไม่ใช่โมนะ 3-0 แล้วก็ฮอตนะครับชนะสตอมกอสเซต 4-3 บลายนี่ชนะเสมอแซนเน็ต 1-1 ส่วนถ้าเป็นผมเพิ่งรู้วันนี้เคลีกกลับมาเตะด้วยจันหูไม่น่าตกรอบเร็วก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยเคลีกแต่กลับมาเตะละวันนี้ชุนบุกคุณไดแพ้กังวอน 1-2 อันยางแพ้โปฮัง 2-3 แล้วก็เทจอนเสมอกับปูชอน 2-2 ส่วนถ้าอุ่นเครื่องที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีซาวบวกนี่ไงเรดบูซาวบวกชนะทางกอนิกซับเซ่ 2-1 มี PSV เนี่ยเริ่มอุ่นแล้วเสมอรอยัลอันเวิร์บ 1-1 วิสลาคาคอฟชนะคาวิน่า 2-0 มิดทิแลนด์ชนะซีเคบอก 4-2 คลับบูชชนะคอไทส์ 4-2 แล้วก็ดอเดชแพ้เฟยนอส 0-6 อักมาเสมอเกนส์ 3-3 ดูโดโกเลตเสมอโบโตซันนี่ 2-2 แล้วก็อาแจ็คนะครับแพ้พันธเทนเนกอส 1-3 นะครับน่าจะครบแล้วถ้าอะไรตกหล่นก็48 98 99
1: ครับ
0: ผมว่าผมน่าจะจัดให้ครบแล้วอาจารย์อู๋เป็นงานไม่มีติดขัด
1: อันนี้คุณคุณเด็กรถเขียวสายยาวเขาบอกถูกต้องครับสนบอลชิลียิงเยอะ
0: เป็นไงเห็นป่ะผมรู้ใจแฟนรายการรู้มือกันอยู่แล้ว
1: เขาเป็นพวกสายเช้าไงแต่ของ ผมไปสายนี่ก่อนแล้วเซนเกดเดเวียก่อนแล้วจบเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยตั้งแต่หัวค่ำ
1: แล้วก็ U19ผมชอบบอลเด็ก
0: โอ้ยวันนี้ U19ตามทรงหมดเลยไงสเปนแล้วก็เดนมาร์ก
1: แต่ก็ไม่มีหลุดล็อกนะ
0: ครับ
1: เมื่อวานอะไรพวกนี้ก็เข้ามาตลอด
0: เมื่อวานหลุดล็อกทั้งแผงไปแล้วไงอาร์เจนโดนแล้วก็อียิปต์ไม่ชนะในเวลาแล้วก็โคลัมเบียไม่พอนี่รู้สึก
1: ไม่ใช่บอลเอ็นดิตี้
0: อ๋อไม่ใช่บอลโลกเหร
1: อบอลไม่ถึงบอลเด็ก
0: บอลเด็ก
1: บอลเด็กอะไรเงี้ย
0: แต่เมื่อวานโคลัมเบียแค่ลูกเดียวไม่พอไงดูป่ะ
1: เ
0: มื่อวานนี้
1: ไม่จากโคลัมเบียเมื่อวานอ่ะต้องโทษอะไรป่ะต้องโทษกาน่า
0: โอ้โหมันเหนียวไง
1: ไม่ใช่กาน่าเหนียว
0: ทำไม
1: คือกาน่ามันทำอะไรโคลัมเบียไม่ได้ไงโคลัมเบียมันเล่นแบบสบายๆ
0: ใช่
1: จนแบบโคลัมเบียมันรำคาญอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ลุยดีอาร์นี่ล้ำหน้าไม่พักเลยนะจัน
1: อยากจะหวดขาดีอาร์มาเมื่อวานโอ้
0: มันคนละฟอร์มกับบาเยิร์นเลย
1: โคลัมเบียคมๆนะ
0: โอ้ยมี2อ่ะ
1: โอ้โหว่ามี 3-4 ลูกอ่ะโคลัมเบียเหนือก็เยอะเลย
0: มันไม่คมอ่ะ
1: ใช่ๆแต่ดันไม่คมกันเองนะ
0: ครับ
1: ส่วนทาง YouTube นี่บอกคุณปั๊กสวัสดีมาแล้วก็คุณอนุรักษ์บอกว่าถามถึงฮาคิมซีเย็กหน่อยครับหายไปไหนครับยังติดทีมชาติโมร็อกโกไหมพี
0: ่
1: ซีเย็กไม่ติดแล้วนะครับซีเย็ก33แล้วแต่ซีเย็กตอนนี้เขาไปอยู่ในโมร็อกโกในลีกในโมร็อกโกไปอยู่กับทีมวีดัตวีดัตไอแอตเลติกครับ
0: มันงอเหรอครับมันเลยต้องดัด
1: มันไม่ตรงนะครับ
0: มันงอใช่ไหม
1: ก็บอกอยู่แล้วไงเป็นทนายของอาราบิกไม่ค่อยตรงนะครับไปอยู่ในทีมในบ้านเกิดเขา
0: แล้วดัดหน่อยเดี๋ยวจะตรงอะไรเงี้ย
1: แต่ว่าดูไปจริงๆผมนึกว่ามันจะอายุเยอะกว่านี้นะ
0: ผม
1: รู้สึกที่สามเองนะ
0: ผมว่า
1: เร็ว
0: อายุแกน่าจะเล่นในยุโรปได้แต่เรื่องพฤติกรรมวินัยอะไรเงี้ยนะตั้งแต่วัยรุ่นแล้วที่ขึ้นมากับอาแจ็คอะไรเงี้ยจริงๆคือเล่น
1: ไหนก็เบื่อไม่ใช่เอา
0: ผมว่าตอนเล่นกับเชลซีก็ดูดีแต่ด้วยวินัยอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องย้ายบ่อยนะ
1: คือจากที่ดูในประวัติเนี่ยแกหลุดทีมชาติตั้งแต่ปี2024แล้วนะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่อยู่ในสายเลยครับ
0: คือตั้งแต่ออกจากเชลซีนี่พเนจรเลยจะหนูไปกาลาตาสลายไปเอาดูฮาอิลแล้วกลับมาวีดัต
1: ตอนดังมันดังมากเลยเนาะ
0: ใช่โคตรดังตอนอยู่อาแจ็ค
1: นะตอนอาแจ็คนี่โอ้นี่คือเป็นอะไรโกลเด้นบอยนะ
0: ใช่
1: นั่นนี่ก็โกลเด้นบอยนะแต่ว่าโอ้กราฟชีวิตจริงๆจะว่าวัย33อ่ะอย่างที่สนบอกอ่ะมันยังสามารถอยู่ในท็อปลีกทีมกลางๆหน่อยก็ยังได้นะ33 34
0: แต่โอ้คิดดูดิขนาดนักเตะเดี๋ยวนี้40โมดริชโรนัลโดยังเล่นได้เลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ไอ้นี่ไงโวซิญญาก็40แต่น่าจะเรื่องระเบียบวินัย
1: ส่งเมสซี่ใช่ไหมเจ้ายังสบายสบาย อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าคุณวีรพัฒน์เอ้ยอันนี้พิมพ์เป็นจริงนะ
0: ทำไมฮะ
1: สวัสดีครับพี่สุดหล่อทั้งสอง
0: โอ้
1: นี่ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับอ
0: ันนี้คือเขาตาถึง
1: ส่วนคุณภูทิพงศ์บอกสวัสดีครับพี่สนสวิต พี่อู๋คองโกวงเล็บ

0: ใหญ่นะคร
1: ับแล้วทำไมผมเป็นสวิตอ่ะ
0: ก็เป็นสวิตก็ถือว่าก็ในระดับนึงก็ถือว่ามาตรฐานยุโรปแต่อันนี้ของมันอันนี้มันโนหนึ่งไง
1: เหรอ
0: เพราะเขาทำวิจัยมาแล
1: ้
0: ว
1: แต่คองโกนะหนูตกรอบไปแล้วเลย
0: เออโอ้โหเสียดายเสียดายคองโกสงสารไงนะ
1: ครับ
0: แพ้ไม่ใช่แพ้ทีมชาติอังกฤษนะ
1: แพ้
0: ทีมชาติเคนเจอเคนยิงสองลูกเข้าไปต้องยอมแต่อังกฤษก็ฟอร์มไม่ประทับใจนะ
1: โอ้ย
0: เนอะ
1: พี่อู๋ว่าผ่าน
0: ใจอ่ะ
1: ผ่านเม็กซิโกไหม
0: ผมว่ามีเสียวอ่ะ
1: เหรอ
0: ผมว่ามีต่อเวลา
1: แล้วเม็กซิโกเล่นทัวร์นาเมนต์นี้นี่ยังไม่เสียประตูเลยนะชนะทุกเกมด้วยนะ
0: แล้วเจ้าภาพด้วยนะ
1: เ
0: ล่นในบ้านด้วยใช
1: ่
0: ไหมเกมนี้ก็เล่นที่เม็กซิโกด้วยผมว่าทำเป็นเล่นไปนะเผื่อมีต่อเวลา
1: ครับ
0: ไม่น่าจะกินง่ายๆเหมือนกันนะอ่ะก็ว่ากันไปใครยังข้อความก็ยังสามารถส่งมาได้นะแต่ช่วงนี้ก็คงเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของซื้อขายตัวผู้เล่นนะล่าสุดอยากรู้จริงว่
1: า
0: สเปิร์มจะไม่โดน Financial Fair Play เลยเหรอ
1: คือเห็นเขาบอกว่าพอปีที่แล้วอ่ะได้ไป
0: นี่มันเท่าไหร่200กว่าแล้วดิ
1: ใช่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงปีที่แล้วอ่ะแล้วปีนี้ไม่ได้ไปมันก็เลยแบบมีส่วนต่างเยอะแล้วแบบว่ายุคก่อนๆเขาก็แทบไม่ได้เสิร์ฟไงยันอูแต่ซื้อมาติอุสเฟอร์นันเดส80กว่าซื้อ
0: 85
1: ซื้อตัวนี้100ไหนจะซื้อนี่ไปแล้ว
0: ฟันเฮเก้
1: เออฟันเฮเก้
0: เออฟันเฮเกอร์อีก65
1: เออ
0: ล็อบโบมาฟรี
1: ช็อปกระจุยอ่ะ
0: นี่ล่าสุดไปเล็งไอ้นี่นะจูเนียร์กูปีนะ
1: แล้วมีข่าว
0: จูเนียร์กูปีเขาบอกว่าสโมสรบอกต้องมี90นะ
1: โอ้โหมันรอดได้ไงนะ
0: เออ
1: แล้วมีข่าวนี้ด้วยราฟาเอลเลย์เอา
0: ใช่ๆเห็นบอกจะเอาเลย์เอาด้วย
1: โอ้โห
0: คิดดู
1: คือเขาขุดเจอบ่อน้ำมันใต้ไอ้นิวทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมอ่ะ
0: เออก็ยัง
1: แบบใต้สนามสเปอร์มีน้ำมันเหรอเนื้อวัสดุถูกหวยจากไหน
0: หรือไม่ก็แบบว่ามีทองอะไรอยู่แล้วฝังใต้แบบหลุดโอ้โห
1: อาร์เซนอลเราจืดเลยในยันอู๋ยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ย
0: โอ้
1: มีแบบซื้อขาดไอ้ฮาคิคาบิเย่อย่านับเลยมันก็ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
0: อ่าคิคาบิเย่มันก็รอมาอยู่แล้ว
1: แล้วเราแฮลนี่ด้วยเราแฮลเด็กอย่างเชเลมี่มองกาด้วยโดนซิตี้ปาด
0: อ่าเนี่ยให้เขาไปเถอะ
1: ให้เขาไป
0: เอามาก็เท่านั้นแหละเราก็ยังไม่รู้ยังไง
1: เขามาเขาไม่ได้ลงอ่ะ
0: เออซื้ออนาคตมากกว่า
1: แต่ทีมอื่นเนี่ยแมนยูได้แค่เอเดสัน
0: น่ะแต่แมนยูก็น่าปวดหัวนะไปมาๆผมว่าไอการหาตัวแทนคาเซมิโร่มันยากนะแล้วตอนนี้มันเริ่มหลุดไปเลยเอเดสันไปแล้วโตนาลีไป
1: โตนาลีไปสเปอร์มาติอุสเฟร์นันเดสไปสเปอร์
0: ไปแล้ว
1: อาจจะกลับมาช้อยเก่าไงบาเลไอกาลอสบาเลบา
0: แล้วบาเลบาก็ไม่รอหรอกต้องมี100
1: ก็อาจจะเหลือ80นะ70ไม่ฟอร์มปีที่แล้วมันดรอปอ่ะเออ
0: แต่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ต้องบอกว่าช็อปยี่ห้อไบตันไม่ต้องกลัว
1: เออ
0: ยี่ห้อไบตันไม่มีถูกหรอก
1: และชั่วโมงนี้เขาไม่ร้อนเงินด้วยเพราะเขาเพิ่งขายฟานเฮเกอร์ไปได้เงิน
0: อือโอ้ทีมเขาลงทุนถูกแกตายซื้อตัวมาแบบเหมือนได้ฟรีอ่ะตอนนี้แมนยูก็ปวดหัวเรื่องการซื้อตัวเนาะ
1: โอ้ยวันนี้แฟนรายการหลับหมดแล้วเหรอส่งมาได้นะครับ48 99
0: มีมาเรื่อยๆนี่ตะกี้ไปคุยข่าวกันเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าโอ้โหแต่ว่าผมว่าเป็นดาบสองคมเนาะสเปอร์อ่ะคือถ้ารุ่งเลย
1: ใช่
0: แต่ถ้าไม่เรียกว่ามันเกิดไม่เวิร์คขึ้นมาก็แย่นะ
1: แต่ผมว่าเดชาบี้ทำได้ดันโอ้คือผม
0: แต่เดชาบี้น่ากลัว
1: ฝีมือดีอยู่แล้วไง
0: แล้วแต่ละตัวเป็นตัวที่ตลาดต้องการเลยนะใช่ไหมเพราะเป็นตัวที่เขาแย่งกันอยู่อย่างโตนารี่อย่างเงี้ย
1: ใช่
0: อย่างเฟร์นันเดส
1: แต่เห็นบอกว่าโตนารี่เนี่ยที่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนเบสชาเหมือนกับเดชาบี้ดันโอเป็นคนบ้านเดียวกันน่ะก็เลย
0: ผมว่าส่วนหนึ่งนะผมว่าส่วนหนึ่งนะมาจากไอ้ 200,000 เ
1: นี่ยอ๋อค่าเหนื่อย
0: ไงอันนี้
1: ไม่ต้องคิดเยอะ
0: สำคัญเลยนะครับ
1: ผมทีมอื่นก็เลยถอยเจอไอ้ค่าเหนื่อยกับค่าตัวเนี่ย
0: ใช่เท่าไหร่ 275,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ
1: ครับเรายังสู้ไม่ไหวอ่ะคิดดูขนาดแมนยูยัง
0: แฟนสเปอร์ยิ้มเลยเนาะตอนนี้นั่งตีพุงเลยอ่ะดูข่าวอย่างเดียวแล้วแต่ละตัวไม่มีตัวแบบตัวโนเนมเลยนะฟานเฮเกอร์เราก็เห็นอยู่ตัวระดับทีมชาติแล้วก็มันก็เป็นตัวหลักเล่นในพรีเมียร์มาอยู่แล้วล็อบโบก็อาจจะเรื่องของประสบการณ์ใช่ไหมก
1: ็
0: มันฟรีอ่ะนอกนั้นนี่โอ้โหตัวไอ้เฟร์นันเดสอย่างไอ้เจ้าโตนาลีแล้วเดี๋ยวดูไอ้กูปีมันก็ปีที่แล้วเล่นผลงานดีอ่ะที่กูปีอ่ะ
1: แล้วนี่เห็นบอกว่าจะเสริมไอ้นี่ด้วยนี่ของสเปอร์อ่ะเห็นบอกว่าก็ยังไม่จบแบบตัวลุกอะไรเงี้ยเห็นบอกยังไม่ถูกใจเดซาบี้
0: ใช่เห็นมันจะซื้อเต็มเกมลุกเพิ่มด้วย
1: เพราะเขาไม่เอาไอ้เปรินญาแล้วไงเขาคืนให้ไบเยิร์นจันอูไปแล้ว
0: ทำไมไม่เอาไม่รู้ทำไมปกติไอ้เปรินญามันเล่นดีไม่เหรอ
1: ไม่ก็ได้โตนาลีคือดีจะดีกว่าไงเจอได้โตนาลีได้มาติอุส

0: เดียจบเลยไม่ต้องเอาแล้ว
1: โอ้แล้วปริญญานี่บาเยนอย่างเซ็งอ่ะ
0: แต่จริงๆอะผมว่าเบิร์กวาวอะมันน่าจะยังเก็บไว้นะแต่ว่าเหมือนมีข่าวจะขาย
1: แต่เบิร์กวาวอยากไปนี
0: ่
1: ตัวมันอยากย้ายด้วยนี่ครับ
0: จริงๆเบิร์กวาวสไตล์ก็ไม่ได้ต่างกับมารุตเฟรนันเดซเยอะนะ
1: แต่ว่าเฟรนันเดซมันกำลังสดไงใช่ป่ะปีแล้วมันเล่นดีอะคุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับพี่สนนี่อิชิบะพี่เฟรงกี้เดอใหญ่ครับ
0: แล้วทำไมผม

0: รู้แต่ชิบะไงมันเป็นเขตหนึ่งเป็นเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นไงเออแต่ถ้าโซบะเนี่ยยากิโซบะเลยหิวเลยเนี่ยพออาจารย์อู๋หิวก็ทำผมหิวด้วยเลยเนี่ย
1: นี่ผมท้องร้อง
0: เดี๋ยวปล่อยให้อาจารย์ไปเปิดเพลงนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเลยดีกว่า
1: วันนี้ไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันด้วย
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: นี่เพิ่งตื่น
1: ออกไปธุระไปธุระมา
0: อ๋อนึกว่าเพิ่งตื่น
1: เพราะว่าไปซื้อของไปดูโฮมมา
0: อ๋อดูอ๋อชอบลูกค้าเลยเหรอดูโฮม
1: ไปดูโฮมมาเพราะว่าบ้านน้ำรั่ว
0: อ่า
1: จุดซื้อ
0: เรียบร้อยไหม
1: ไปดูรางน้ำไปดูพวกรางน้ำมาเห็นเขาแนะนำว่าไอ้ปกติเราใช้รางไอ้รางน้ำฝน
0: อ
1: ะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที
0: ่อลูมิเนียม
1: หรือเป็นอะไรที่เราเคยใช้อะ
0: พลาสติกอะ
1: ผมไม่แน่ใจว่ามันคือพลาสติก
0: อลูมิเนียม
1: อะแต่เขาบอกว่าแนะนำให้ไปใช้แบบพวกเหมือนเป็นพวกเหล็กเตเลตอะไรพวกเนี้ยเราก็ไปดูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าใส่ไอ้พวกไอ้พลาสติกมันชอบหลุดมันชอบรั่วมันเอาไม่อยู
0: ่
1: เขาบอกว่าถ้าใช้พวกนี้มันจะไม่ค่อยรั่วแล้วโหเจอน้ำรั่วผมปวดหัวมากเลย
0: ครับ
1: ก็เลยไปดูโฮมอย่าลืมนะไปใช้บริการกันดูโฮ
0: ม
1: ไปจัดมาละก็เลยไม่ได้ทานข้าวแล้วก็ออกมาเลยไงโอ้โหเมื่อกี้เห็นไอ้จุ่นกับไอ้ต้องมันจะไปกินข้าวก็นึกจีบ
0: เลย
1: อยาก
0: ห
1: าคนแทนเลยอ่ะโอ้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
0: ผมดูข่าวให้เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยโรมาโน่รายงานมาว่าเจอเก้งท็อปเนี่ยออกมาสัมภาษณ์ตัวเองเลยนะ
1: ครับ
0: ว่าผมพร้อมแล้วสำหรับการคุมทีมชาติเยอรมัน
1: เต็งหนึ่งอยู่
0: ใช่เขาบอกว่ารีชาร์จสมบูรณ์แบบแล้วก็เรดี้นะครับเขาบอกว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆสำคัญมากที่ผมจะได้รับงานนี้แล้วก็ขอบคุณที่ทีมชาติเยอรมันเนี่ยสนใจผมโอ้โหเพราะนั้นก็
1: โอ้โหรอเลยตอนนี้นับวันรออย่างเด
0: ีย
1: วเลย
0: ให้ 101% เลยเกิน 100% แล้ว
1: คือแบบนับวันรอเลย
0: แล้วนาเกลสมันก็ว่างแล้วไง
1: เออ
0: ไอ้เปลี่ยนได้ป่ะอาจารย์โอ้ผมแบบเอาเนสกอมันมาคุมอาร์เซนอลได้มั้ย
1: ไม่เอา
0: ทำไม
1: ไม่เอา
0: เอ้ย
1: ไม่เอาเห็นชั่วโมงนิดผมตีเก๊ไปแล้ว
0: ผมก็ยังเบื่อเดต้าคิดดูขนาดมาร์ติเนลลี่อย่างเงี้ยที่เรายี้อย่างเงี้ยอันเช่ใช้ปุ๊บโอ้โหเล่นเบอร์8ยิงประตูชัยใส่ญี่ปุ่นแต่เราเอามาเล่นไม่เป็นใช้ไม่เป็นเลย
1: ใช
0: ่โค้ชสำคัญนะ
1: จริงดิ
0: เออ
1: ไม่ถ้าเกิดจะเอาอันนี้ไปเอาอันเช่กับอันเช่มาดีวะ
0: ถ้าสมมุติน
1: าเกลมันไม่ไหว
0: เออหรอ
1: โอ้นาเกลมันผมว่า
0: ไม่แต่ผมไม่ค่อยโทษนาเกลมันเนี่ยโอ้โทษคุณภาพตั้งแต่เยอรมันมันไม่ดี
1: ตอนทำบาเยิร์นก็ไม่ดีนาเกลมันเห็นไหมล่ะตอนทำบาเยิร์นก็ไม่ดี
0: ไม่ชอบใช่ไหม
1: ตอนแรกผมชอบแต่ผมว่าเขาลั้นไปหน่อยอย่างตัวไอ้แม่ซาเน่อย่างเงี้ยก็จะเอามาให้ได
0: ้มันก็ไม่มีดีกว่านี้แล้วไง
1: โอ้โหแล้วไอ้คิดฟืนลิตอย่างเงี้ย
0: เลเวลลิ่งเลเวลลิ่ง
1: ทำไมไม่เอามา
0: เลเวลลิ่ง
1: พวกนี้ก็มีก็ไม่ใช
0: ้
1: ก็ยังงงอยู่แล้วไอ้ตัวไหนมันไม่ดีอ่ะมันก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนบ้างไงแกก็เล่นอยู่สูตรเดิมอ่ะไอ้ใช่ป่ะไอ้ใครฮาแวดยืนหน้าเป้าโอ้โหทีไม่มีแผนอื่นเลย
0: อ
1: ันนี้ไม่ต้องมาคุมก็ได้ฝากใครมาคุมก็ได้
0: แต่คาร์ฮาแวดว่าหนักแล้วเนี่ยจันอู๋ผมเห็นฟอร์มวอเตอร์บัตเตอร์ว่าโอ้โหโคตรหนักยิงจุดโทษแย่จัดแบบโอ้โหมันยังแบบไม่ใช่กองหน้า
1: น้องนิกนี่กำลังดิ่งเลยนะครับคุณวีรพัฒน์บอกผมชอบฟังรายการพี่มากครับฟังเพลินมากครับอ่ะขอบคุณด้วยก็ตามกันได้เอ้ยอันนี้นี่เฮ้ยเหมือนคนใกล้ตัวนะ
0: ยังไงอ่ะเขาบอกว่าอะไรครับ
1: คุณอะไรคุณปราโมทเหรอครับคุณปราโมทบอกพี่อู๋หัวบานใหญ่นะครับ
0: อ๋อทรงผมไงพี่แบบผมบานๆอ่ะ
1: ให้นึกภาพเห็ดแชมเปี้ยนแบบนั้นเลยสน
0: ครับ
1: เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ
0: แล้ว
1: แค่ยอดก็โหดแล้วอ่ะ
0: เออยอดมันโหดแล้วไอ้ตรงโคนมัน
1: มันถึงบอกไงว่าสนสวิตอย่ามาเทียบกับอู๋คองโก
0: อ
1: ๋
0: อโอเค
1: ใครลองรู้จักลองไปเดินดูในซุปเปอร์เห็ดแชมเปี้ยนดู
0: ครับร้านอู๋ดูดิเขาออฟฟิเชียลมาแล้วเสื้อใหม่บาซ่าปีหน้าโคตรสวยเลยนี
1: ่ขอดูหน่อย
0: ดูดิสวยมาก
1: สวย
0: นะมันแบบไม่ได้เป็นลายทางสลับเลือดหมูน้ำเงินแบบสลับมันแบบเหมือนไล่สีอ่ะ
1: ใช่ใช่ไล่เฉดแล้วก
0: ็น้ำเงินอยู่ข้างแล้วแดงอยู่กลาง
1: ผมว่ามันไม่เชยด้วยนะ
0: สวย
1: เออสวยสวยสวยเลย
0: แล้วไอ้สปอนเซอร์ Spotify นี่แบบ
1: มันเข้าเลยนะ
0: นะ
1: ใช่ใช่มันแมทเอออันนี้ออฟฟิเชียลใช่ป่ะ
0: ออฟฟิเชียล
1: ออฟฟิเชียลละ
0: เออเฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อหน่
1: อ
0: ยเข้าอย่างน่าจะยังไม่เข้า
1: อันนี้ไงเขาบอกอยู่ดิออฟฟิเชียล buy to บ้านแล้วบ้านอ๋อบ้านหม้อ
0: ไม่ใช่อ๋อ
1: ไม่ใช่เออสะกดอยู่ไอ้
0: บ้านหม้อเนี่ยจะขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะไม่ได้จะขายเสื้อบอลนะฮะ
1: เพราะบ้านเราเพราะบ้านเรามีเอเจนต์อยู่รับมาเร็ว
0: มีแต่แบ็คสเตเดียม
1: โปรเฟสเซอร์เหมาอ่ะ
0: โปรเฟสเซอร์เหมาโอ้ตายแต่เมื่อกี้เห็นจันต้องใส่เสื้อนี่โมร็อกโกเป็นไงกันโอ้ซื้อไหม
1: เฉยๆเสื้อมาโลโก้ผมเฉยๆผมชอบเสื้อโปรตุเกสตัวสีแดงมากกว่า

0: ตัวยาวใช
1: ่ไหมใช่ใช่เสื้อโปรตุเกสเสื้อสเปนสวยนะ
0: แต่ผมอยากได้เสื้อแคปเวิร์ดมีขายไหม
1: เออเห็นหลายคนบอกว่า
0: เท่จริงเท่เลยนะฟอร์มดี
1: เห็นแฟนรายการเราเนี่ยแหละบอกแต่ผมยังไม่ไปดูสักทีเขาบอกว่าเสื้อยืนคือละเซาสวยมาก
0: จริงเหรอ
1: เออเขาบอกเป็นตัวยืนนะ
0: อืม
1: เพราะว่าเป็นน่าจะเป็นตัวเติร์ดอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วพอเดี๋ยวนี้เสื้อเติร์ดมันสวยเนาะอืม
0: เนี่ยจริงแคปเวิร์ดน้ำเงินดำเนี่ยสวยนะแต่มันยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะคาเปลี่อ่ะโอ้แบบ
1: ผมไม่ค่อยชอบพวกไอ้เสื้อสีน้ำเงิน
0: อ๋อ
1: เพราะว่าเสื้อบอลส่วนใหญ่สีน้ำเงินมันเยอะไงสนเออเราเลยเบื่ออยากได้แบบเสื้อที่มันสีแปลกๆอ่ะ
0: ครับ
1: เหมือนอาร์เซนอลน่ะผมก็ไม่ซื้อตัวแดงขาว
0: อ
1: ื
0: ม
1: ก็ซื้อตัวเติร์ดต
0: ั
1: วขาวตัวอะไรพวกนี้แหละอืมคุณนันทพงศ์บอกเป็นอย่างที่ผมคาดครับเจ้าภาพตกรอบชาติแรกคือแคนาดาผมเชื่อว่าวันนี้นะน่าจะ 70-80% นะ
0: อาจจะมีไม่
1: คาดว่าเป็นโมร็อกโก
0: อ๋อใช่เพราะโมร็อกโกก็เริ่มก่อนเริ่มเกมก็ดูเดือดกว่า
1: ผมชอบโมร็อกโกแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะ 3-0 เพราะตอนแรกผมกะว่ามัน 2-0
0: ขนาดเนเธอร์แลนด์ยังหยุดโมร็อกโกไม่อยู
1: ่แล้วยิ่งหูเราเห็นแล้วยิ่งได้พาแคนาดามา2เกมนะไม่มีอะไร
0: ใช่
1: แ
0: ค่แบบบอลเพสซิ่ง
1: กองหน้าทุกนัด
0: บอลเพสซิ่งแล้วก็แบบนักเตะแข็งแกร่งมีความเร็วแต่ความละเอียดความแน่นอนเงี้ยมันต้อย
1: มันได้คึกแต่ประสบการณ์มันน้อย
0: ใช่
1: มันบุกแหลกก็จะโดนลูก3อ่ะ
0: ครับ
1: คุณพุทธิพงศ์บอกสนสวิตมาจากภาคสวิต3นัดไปดูรีแอคอีก1นัดครับอ๋อ
0: โอ้ยขอบคุณมากคุณพุทธิพงศ์นี่แฟนบันแท้ผมเลยผมที่เนี้ยเขาให้ผมภาคแต่สวิตเซอร์แลนด
1: ์อ้าวทำไมอ่ะ
0: ผมแบบโนเนมไงผมแบบ
1: เอาเหรอ
0: จูเนียร์นะภาคโนเนมเขาให้ผมภาคสวิตผมไม่ได้ภาคหรอกบราซิลยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ย
1: เจ็ดยันหยองคนอ่ะบอกเลยบอกผมชอบทุกทีม
0: อ๋อภาคได้หมด
1: ผมไม่ชอบภาคทีมใหญ
0: ่
1: ชอบภาคทีมเล็ก
0: ครับเพราะว่าเล็ก
1: เพราะว่าใหญ่มันได้ไม่กี่นัดถ้าเล็กได้หมดบ่อย
0: อ๋อเน้นจำนวน
1: อืมไม่เป็นหาไม่เป็นหา
0: คิดดูขนาดผมไปรีแอคที่บีจีอ่ะไม่ยังรีแอคสวิตอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่จะสนรีแอคสนปอมอ่ะ
0: เ
1: ออพี่เคยดูอยู
0: ่
1: ปลอมกันขายส่งไปด่าแล้ว
0: พี่อย่าเลื่อยเก้าอี้ผมแล้ว
1: กลับแบบเฮ้ยสนเอาพี่ไปแฮปไหมอะไรเงี้ยพี่รีแอคดีกว่านะ
0: ที่ทักหานี่เลยทักหาอาจารย์เชาเลย
1: เอออย่างสนรีแอคมันดูปลอมอย่างของพี่ยังดูการละครอ่ะยังดูแบบนี้มากกว่าส่วนทางผมสลับกันนะ
0: นี่แต่ว่าอาจารย์หยองมาช่วงหน้านะสกิดได้นะ
1: อันนี้มันมีทางไอ้นี่
0: คู่หน้าใครภาคเนี่ย
1: ต่อจากเราใครอ่ะ
0: ดูก่อน
1: จำไม่ได้อ่ะสนดูอยู่ใช่ไหม
0: หรือว่าถ้าอาจารย์หยองมานี่ทุบเลยได้ไห
1: ม
0: คู่หน้านี่จริงด้วยพยองเดชกับอาจารย์บอม
1: อีกแล้วเหรอ
0: เอ้
1: ยมันทุกวันเลยนะ
0: ใช่ไงเขาบิ๊กเนมเรามันโนเนมอ่ะเราก็เนี่ยมานั่งคุยไปเรื่อย
1: บอกทางเอสเบสบอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณอู๋ฝรั่งเศสจะถึง2ไหมครับรอตัวเดียวจากคุณไก่ร้อยเอ็ด
0: ผมให้3ขึ้นไป
1: เออ
0: ไม่คือวันนั้นน่ะ
1: ผมมองว่ามีถึง4อ่ะ
0: คือวันนั้นน่ะเยอรมันครองได้ทุกอย่างและแค่จังหวะสุดท้ายแล้วฝรั่งเศสน่ะมีจังหวะสุดท้ายความเฉียบคมที่สำคัญคือมีชุด2ที่ดีด้วยพวกเชกีพวกไอ้ดูเอลงมาผมว่าทะลุ
1: แล้ววันนั้นผมพากไอ้คู่เยอรมันกับปารากวัยนะผมว่าปารากวัยไม่มีอะไรเลย
0: ก็แค่ปลาลากกล้วย
1: คือเยอรมันมันแย่เอง
0: ใช่มันเจาะไม่เข้า
1: ไม่มีอะไรเลยถึงเกมขนาดเยอรมันแบบที่ไม่มีอะไรแล้วเยอรมันยังบุกถึงเกมถูกป่ะ
0: คือเอาตรงๆคือไปโดนก่อนอะถ
1: ้
0: าไม่โดนก่อนผมว่าสุดท้ายก็บท 1-0 อะไรเงี้ย
1: แล้วผมว่าตัวรุกเขาไม่ดี
0: ใช่
1: ไอ้อเวลอดอะไรเอ็นซีโซก็ในระดับนึงเนอะมัน
0: ไม่ได้น่ากลัวแล้ว
1: อามิรอนก็แบกทีมอะคุณง่ายๆอะดูด
0: ิมีไอ้กาลาซ่าอะไรเงี้ยดีหน่อย
1: แล้ววันนี้เจอไอ้ตระกูลเอนะ
0: ดูเอ
1: ้ดูเอ้เดมเบเล่เอ็มบัปเป้
0: เออ
1: นะ
0: โดนแน่
1: เออน่ะมันมีไอ้ตระกูล
0: บาโคล่า
1: โอ้โหบาโคล่า
0: แบลลี่บาโคล่าหลังๆผมเริ่มชอบนะผมว่ามันดีกว่าดูเอ้มัน
1: ไม่คู่นี้มันสลับกัน
0: เออ
1: มันสลับกัน
0: ในเปเช่ดูเอ้ดีกว่าแต่ในทีมชาติบาโคล่าดีกว่า
1: ดูเอ้อ่ะผมว่านะมันเลี้ยงกินตัวดีแต่ถ้าเอาเร็วอ่ะบาโคล่ามันจี๊ดกว่า
0: ขามันยาวอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันจี๊ดกว่ามันเหมาะกับการเป็นปีกเนอะนี่ยังอยากให้แบบเปลี่ยนจากไอ้มอร์แกนโรเจอร์ได้ไหม130โหไปบาโคล่าได้ไหม
0: เออ
1: ผมว่าบาโคล่าคงไม่ถึงหรอก
0: มอร์แกนโรเจอร์นี่บอลโลกครั้งนี้ยังไม่ฉายเลยแบบลงมาทำอะไรไม่ได้เป็นสำรอง
1: เนอะพื้นมากเลยไอ้หูปีนี้ตัวแพงๆไม่ค่อยดีนะอย่างอาวาเลสนี่หนักเลยอ่ะ150นี่ยังไม่ยิงเลยอ่ะ
0: อ
1: ันนี้มีก็ผมกับสนยังคิดเหมือนกันนะคุณไก่101
0: ทะลุ
1: สนว่ามี3ผมว่ามี4อ่ะ
0: เออ
1: ว่าอาจจะมีไม่เอ็มบัปเป้หรือไม่ก็เดมเบเล่แฮตทริกอ่ะ
0: ปัญหามันคือนัดที่แล้วเนี่ยไอ้ปารากวัยมันนำก่อน

0: ่อนเกมก็เลยเข้าทางแต่ถ้านัดที่แล้วเกิดเยอรมันนำก่อนอ่ะผมมองว่ามันไม่เป็นอย่างนั้น
1: มีสิทธิ์ไหลเน
0: า
1: ะ
0: ไอ้ปารากวัยก็ต้องเปิดเกม
1: มีสิทธิ์ไหล
0: ผมจะให้คุณผู้ฟังจำเกมอาจารย์อู๋จำได้ป่ะไอ้เกมปารากวัยเจอสหรัฐอ่ะ
1: เกมแรก
0: ที่โดนไป 4-1 อ่ะเออมันจะไปอย่างนั้นแหละ
1: โดนเร็วแล้วไหลเลยไหลเป็นน้ำเลยอ่ะบอกหวัดดีค่ะนะอู๋ใหญ่แต่เล็กนัดสนปืนโตจริงหรือเปล่า
0: ไอ้ใหญ่แต่เล็กนี่มันดูแบบมันขัดมันดูแบบดูขัดแย้งกันนะ
1: ไม่มันก็มีบางส่วนที่มัน
0: อ๋อคือด้านบนใหญ่แต่ด้านล่างเล็ก
1: ใช่ไงก็มันเหมือนคุณทดท่อปลาท่อใหญ่แล้วมันรีดลงเพื่อความแรง
0: อะไรนะสนปืนอะไรนะ
1: สนปืนโตจริงหรือเปล่า
0: โอ้โห
1: คุณแฟนปืนปลอม
0: เช็คได้เช็คได
1: ้แล้วก็แฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์อ๋อทีมพี่เป็นรองทุกคู่ค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆค่ะปรเชียร์ครึ่งแรกครึ่งเดียวค่ะไม่ชอบเชียร์ยาวๆค่ะใจหนุ่มจุนแฟนนอน
0: อย่างนี้เมื่อกี้ก็สมหวังเลยเพราะว่าครึ่งแรกไอ้แคนาดายันอยู่0-0อย่างนี้คู่หน้าก็เชียร์ปารากวัยเหรอ
1: แต่ผมเชื่อว่าปารากวัยอ่ะโดนครึ่งแรก
0: โดนครึ่งแรกเลยฮะ
1: ผมว่า20นาทีมีแน
0: ่สวีเดนอุด11คนยังอุดไม่อยู่เลย
1: น่าจะเจอประธานผมว่าอารมณ์เหมือนสวีเดนอ่ะเออพอโดนแล้วก็เป็นน้ำเนาะอันนี้คือเป็นแค่ความคิดเห็นนะพอถึงเวลาอาจจะออกมาแบบไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไล่ดูโอ้ยแป๊บนึงขออภัยพอไปรีเฟซมันมาบานเลย
0: มาเช็คหน่อย
1: คุณนันทพงศ์บอกโทนี่บรูมเนี่ยเจ้าพ่อเลยครับเรื่องเอานักเตะโนเนมฟอร์มดีมาปั้นขายแล้วได้ราคาครับพวกนี้ก็ถือว่าเก่งอย่างพวกดอทมุนก็ใช่เอาตัวที่แบบเขาไม่ค่อยเอาแล้วมาปั้นต่อนะอ
0: ัน
1: นี้เก่งไลซิกนี่ก็ไลซิกนี่ก็เป็นพวกแนวพวกไบรตัน
0: อ
1: ่ะซื้อตัวมาถูกแล้วก็มาปั้นตอนขายแพงนี่ไอ้พวกนี้เก่งนะครับ
0: เดียววองเด้ก็เตรียมเป็นร้อยกับร้อยล้าน
1: ตอนซื้อเท่าไหร่ยัง10กว่าเองมั้งคุณบิงซูบอกบราซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกันครับจากพ่อน้องโนเนมไอ้พ่อน้องเนมโอ้โหไปเพิ่มชื่อให้ลูกครบซะงั้น ขอไป
0: แต่อู๋ว่าไงบราซิลโดยอันเช่กับอาร์เจนโดยเมสซี
1: ่ผมว่าเหมือนเป็นการดวลกันระหว่างเมสซี่กับอันเช่
0: อ
1: ะฝั่งบราซิล
0: เ
1: นี่ยผมว่าตอนนี้นะ
0: คุณภาพนักเตะยังสู้อาร์เจนไม่ได้
1: เท่าไหร
0: ่
1: แต่คุณภาพโค้ชน่ากลัว
0: โค้ชแบบหยิบจับเก่ง
1: ส่วนฝั่งนี้คุณภาพนักเตะเอาตรงตอนนี้ปวดหัวมากเลยแต่ละคน
0: ก็ต้องพึ่งเมสซี่เยอะหน่อยทุกคนต้องแบบวิ่งเขาเมสซี่เป็นศูนย์กลางอ่ะ
1: โอ้ถ้าคู่นี้เจอกันผมว่านะ
0: มีโอกาสเจอแน่นอนโอ้ไอสายล่างไง
1: ถ้าเกิดว่าบราซิลผ่านทางด้านของอังกฤษว่ายังไงบราซิลต้องเจออังกฤษก่อน
0: คือมันอย่างนี้ทางสายบนเนี่ยมีโอกาสที่ฝรั่งเศสจะตัดกับสเปนเพื่อหาส่งตัวแทนยุโรปมาหนึ่งทีม
1: ใช่
0: สายล่างเนี่ยมีโอกาสที่ถ้าบราซิลผ่านอังกฤษเนี่ยมีโอกาสที่บราซิลจะตัดกับอาเจนเพื่อส่งอเมริกาใต้มาลุ้นชิงกับสายบน
1: ครับ
0: เพราะนั้นน่าดูนะหรือถ้าใครแบบแต่ไอโปรตุเกสกับอาเจนนัดชิงก็มีโอกาสนะแต่โปรตุเกสต้องผ่านสเปนก่อน
1: ใช่ใช่โปรตุเกสต้องผ่านสเปนก่อน
0: แต่จะผ่านเลยทรงนี้แบบโอ้โห
1: ดูแล้วน่าเหนื่อยใจเน
0: า
1: ะ
0: ขนาดเจอโคเอเชียยังเป๋ทรงเลย
1: ผมว่าตัวผู้เล่นน่ะไม่แพ้แต่ทีมเวิร์คสู้ไม่ได้
0: ทีมเวิร์คโคตรห่วย
1: ทีมเวิร์คโอ้โหงงมากว่าน
0: ัก
1: เตะชุดนี้ของโปรตุเกสผมว่าน่าผิดหวัง
0: คือผมว่าโรเบโต้มาร์ติเนซห่วยมากอ่ะแบบไม่เก่งเลยคือเอากองกลางเปเช่แบบกลายไปเล่นพื้นๆน่ะวิตินญากับชาวเดเวสนี่อยู่เปเช่โคตรเก่ง
1: โอ้โหกลายระดับจับไม่ลีกอ่ะ
0: พอมาเล่นในทีมชาติโคตรพื้น
1: ๆไม่แล้วคุณมีบูโน่จอมแอสซิส
0: ใช่
1: กับไอ้2มิดฟิลด์ที่ได้แชมเปี้ยนลีกเอาแค่3คนนี้พอนะไอ้3เหลี่ยมไม่ต้องนับตัวอื่นนะ
0: ตามความน่าจะเป็นมันควรมัดรวมแล้วก็ต้องเก่งที่ไหนได้วันเจอโคเอเชียนี่เปลี่ยนออกหมดเลยเอาแบบเอาไอ้แบดาโดผมแบบรู้สึกว่าหมดสภาพแล้วอ่ะแล้วก็แบบแล้วไอ้ช่วงที่ยิ่งเปลี่ยนเอากอนซาโลรามอสลงมาเล่น 4-2 เล่นหน้าคู่อ่ะโอ้โหโดนโคเอเชียกดแทบพัง
1: ถึงจะได้โหม่งก็จริงนะ
0: ใช่
1: แต่ถามว่าเล่นดีมั้ยไม่ดีนะ
0: ไม่ดี
1: นะไม่ดีเลยนะ
0: แล้วการเซโลประกบไปเปดิสิตอย่างห่างอ่ะเกมรับก็มั่ว
1: คือได้มาจังหวะครอสลูกนั้นน่ะแล้วมาหม่งเข้าทีเดียวเอง
0: ใช่ผมถามนั่นอู๋งี้ไอ้ราฟาเอลเวก้านี่เก่งยังไงโอ้โหแบบผมว่าธรรมดามากเลยอ่ะไอ้เซนเตอร์เขาอ่ะที่จับคู่ด้วยเบนดิอาร์ตอ่ะ
1: คือเซนเตอร์เขาก็ประมาณนี้นะ
0: ผมว่าไม่ผมยังชอบนี่มากกว่าผมยังชอบไอคอนคาโลอินาซิโอหรือไม่ก็ไ
1: อใช่
0: ยังชอบ
1: อินาซิโอ
0: ไออันเตโดซินวาไอ2คนเนี้ยไออินาซิโอมีข่าวมิลานนะใช่
1: อ
0: ิน
1: าซิโอโอเคกว่า
0: แต่ผมว่าไอเขาเอาไอเบก้าลงเพราะแค่วิ่งเร็วเพราะไอรูเบนดีอาร์ตมันวิ่งช้าไง

0: ใช่ใช่พอดีอาร์ตเขาตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วไง
1: แล้วไอ้เวก้ากับบีแล้วโอ้โหพลาดโคตรบ่อยไม่เห็นเก่งเลยถ้าดีจริงเชลซีไม่ขายหรอกโอ้เชลซีบาเดียชิลชาโลบาหรือไอ้ทาเวก้าเก่งจริงอ่ะมันเบียดไอ้พวกโอ้โห
0: กลายเป็นชาโลบาดูดีกว่าอีก
1: ใช่ไง
0: นะชาโลบาดูดีกว่า
1: แต่โปรตุเกสกับใช้เวก้าลงผมก็งง
0: แต่แบ็คโหดใช่ไหม
1: นูโน่
0: เบนเดสกับเจ้าคาเซโร่นะ
1: เออดาโลยังไม่ได้ลงเลย
0: แต่ผมมองว่านูโน่เบนเดสในมือมาร์ติเนสกับในมือดุยเอริเก้คนละเรื่องก
1: ัน ก็คนละเออ
0: กับเปเช่
1: โค้ดมันมีส่วนจริงๆนะโอ้โห
0: โคตรดีอ่ะแต่ว่าอันนี้ถือว่าก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะ
1: เออแต่โปรตุเกสเอาง่ายถ้าอันเช่คุมโปรตุเกสอ่ะผมว่ามีลุ้นถึงแชมป์โลกอ่ะ
0: จริงๆอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอุปกรณ์ในมือนี่พร้อมเลย
1: โอ้โหอุปกรณ์โคตรดี
0: อุปกรณ์ดีมากนะครับเดี๋ยวผมสลับไปทางฝั่งทาง YouTube บ้างเนาะเขาบอกว่าคุณนันทพงศ์บอกไปแล้วนะใครวาลินชำราบครับ
1: อ๋อใครลาลิน
0: ใครวาลิน
1: เขาเปลี่ยนเป็นใคร
0: ลาลิน
1: ชำราบนักเตะอุบลเหลือแต่ใครเหลือใครนึง
0: จับ
1: ใครอาแวดใครอาแวดก็ไปแล้ว
0: เฮ้ยแล้วเนี่ยของคุณพ่อน้องเนมเนี่ยเรายังไม่ตอบเลย
1: ว่าไงอ
0: ่ะที่เขาบอกว่าบาซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกัน
1: อาจารย์อูก่อนทองท่าต้องเลือกอ่ะ
0: ผมก็ยังมองว่าถ้าวัดกันนะลูกพี่เมสซี่ก็ยังน่ากลัวอยู่อ
1: าร์เจนน่ากลัว
0: เพราะเมสซี่ก็ยังยิงอย่างต่อเนื่องอ่ะ
1: ยิงทุกนัดอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ผมก็ให้อาร์เจนเพราะผมมองว่าเมสซี่ยังไงจะแย่ยังไงก็น่าจะแบบมีหนึ่งประตูอ่ะส่วนบราซิลเนี่ยถึงแม้โค้ชเก่งแต่ถ้าอันเช่หยิบจับลงไปดีแต่ถ้าวันนั้นนักเตะทำไม่ได้ขึ้นมาม
0: ัน
1: ก็จบไง
0: วางแผนมาแล้วอ่ะนักเตะมันไม่ได้นะแต่เมสซี่ผมเชื่อว่ามหัศจรรย์เขาอ่ะเดี๋ยวเขาก็หาช่องอย่างน้อยลูกนึงก็น่าจะมีอ่ะ
1: และที่สำคัญเนี่ยคือนักเตะอาร์เจนในชุดนี้มันโคตรสู้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันอ่ะคืออาจารย์อูเห็นบอกว่าไอตอนเจอเคเบิร์ตตีเสมอ 2-2 อ่ะเหมือนไอสคาโลนี่จะมอดแล้วไปนั่งแล้วแต่นักเตะในสนามมันไม่ยอมอ่ะค
0: ือ
1: แบบแพชชั่นแบบโอ้โหคือแบบอ่ะถึงต่อให้โดน 3-3 มันก็อาจจะนำอีก 4-3 เพราะนักเตะแบบเหมือนเล่นเพื่อเมสซี่
0: นักเตะยังเอาอยู
1: ่นักเตะเอานักเตะแบบ
0: นักเตะมันไม่ได้ว่าแบบหมดแพชชั่นแล้วไง
1: สปิริตดีส่วนทางอ่ะบราซิลที่ว่าตอนนี้เหมือนสปิริตทีมเริ่มดรอปลงแล้วโอ้โหคือเนย์มาร์ตอนนี้เริ่มบ่นเลยนะมีข่าวว่านักข่าวไปสัมภาษณ์เนย์มาร์ว่ารู้สึกไงบ้างได้ลงเขาบอกผมก็ซ้อมเต็มที่แต่ก็อยากได้โอกาสบ้างอ่ะเริ่มแบบอ่ะเห็นป่ะแบบก็อยากลงอ่ะเริ่มแบบ
0: แต่ก็ยังคิดในแง่ดีกันยังเนมาถ้าเนไม่มาก็ขาดไปตัวนึงใช่ป่ะก็ยังโอเคคิดในแง่ดีได้อยู
1: ่ครับ
0: เฮ้ยโอ้ดูมันจิกหน้าใส่ครับโอ้
1: กำลังสาระเลยวันนี้อุตส่าห์แบบสาระเลย
0: ก็ไม่ต้องกลัวอยู่กับจันอู่ไม่ต้องกลัว
1: ไม่ได้ผมต้องท็อปฟอร์มเพราะว่าเดี๋ยวเจอหยองย่างเก้าอี้
0: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจัดรายการเหมือนกันน่ะมันจะน่าเบื
1: ่ออ
0: ย่างปุ๊บสนสาระอยู่ใช่ไหมพี่ก็สาระเลวไปเลย
1: ไงไม่ได้ช่วงนี้ผมต้องเร่งฟอร์มเพราะว่าเผื่อจะได้ภาคบราซิลแบบอาจารย์หยองเพราะว่าหลังๆ
0: เ
1: นี่ยภาค
0: เราวิ่งนี่หลับเลยนะ
1: เ
0: พราะช่วงนี้บอลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะเราเลยต้องฉีกหน่อย
1: พอชั่วโมงนี้ผมก็เหลือแต่เสาร์อาทิตย์แล้วที่เนี่ยเพราะแบบบอลธรรมดานี่ไม่มีนะไม่มีเลยนะลำบากแล้ว
0: ก็ต้องแย่งกันหน่อย
1: แล้วแบบระดับ
0: ก็ต้องแย่งหน่อย
1: ระดับนะหังมาภาคเราผมก็ลำบากแล้ว
0: แต่ดูแล้วน่าจะยากละอย่างดูแล้ว
1: นัดชิงอะจบแล้วนัดชิงนะหังมาแน่
0: เพราะวันนั้นผมจัดการแล
1: ้
0: วเป็นเขาเดินไปส่งพี่หังกับพี่ท็อปที่รถ
1: อู้ไม่เจอกันเลย
0: ไม่ใช้ทีเด็ดทีเดียวปุ๊บแกรีบกลับเลย
1: เป็นไง
0: บอกพี่หังพี่ท็อปพี่ขอบคุณมากครับพี่ที่แม้กระทั่งไม่มีใครจะจ่ายพี่ก็ยังมาภาคอะไรเงี้ยแกรีบขับเลย
1: ออ
0: กเกียร์หนึ่งล้อฟรีเลยนิบไปเลย
1: แกบอกยังกินอูไม่ดอ
0: ยไม่พี่ไม่ได้กินด้วยบอกเลยพี่ท็อปบอก
1: มีสิไม
0: ่มี
1: อ๋ออันนี้คือตบไหล่อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แต่ว่าเราเป็นวิธีที่ตัดตอนไงตัดตอนคู่ต่อสู้ไงพี่ท็อปพี่หังนี่ภาคฟรีนะพี่มันก็ต้องอย่างนี้มันต้องใช้ชั้นเชิงกันเน
1: า
0: ะ
1: เขาอะไรพูดว่า
0: อ้าวโอ้ยอ้าวคนละคน
1: อ้าวแบบโทนเสียงต่ำไม่มีมีไหมมีแบบอ้าวแบบ
0: อ้าวพี่อ้าวพี่อ้
1: าวแบบโทนเสียงต่ำมีแบบ
0: เสีย
1: ง
0: พี่อ้าวไอ้นี่มั่วไอ้นี่มั่วคนละยี่ห้อไปทำเสียชื่อพี่หาง
1: เมื่อวันนั้นนะหางเขาบอกแล้วว่าโอ้เดี๋ยวขอบคุณเบ่งที่แบบให้โอกาสโอ้ขนาดนี้เลยอ่ะ
0: ไม่แต่ตอนนี้อาจจะด่าละ
1: ด่า
0: เพราะรู้ว่าไม่ได้ตังค์พักฟรีอันนี้หยอกๆนะหยอกๆ
1: นี่คุณนันทพงษ์ถามมาสรุปนะหางไม่แฮปหรอกครับ

0: อ้าวไม่แฮปเลยครับ
1: มีมีแต่ว่าม
0: ีอยู่แล้วเผลอแฮปแบบเขาเรียกว่าสเปเชียลคอส
1: ไม่แต่ว่ากับนักหังหรือพี่ท็อปอะไรพวกเนี้ยบางทีเราเกรงใจเขาเราก็ต้องรอช่วงที่เขามาได้อ่ะบางที
0: ไม่เขาบอกแล้วมาได้ทุกช่วง
1: เนาะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวผมต้องไปคุยลูกพี่
0: ไม่แหละสุดท้ายนักหังก็เบียดหยองไม่ได
1: ้
0: นักหังมาคู่เดียวแต่หยองมาทุกวันหยองมาทุกวัน
1: พี่ท็อปบอกเครียดเลยอ่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าโมร็อกโกมีเหตุผลอะไรพิเศษกว่าชาติอื่นครับทำไมเมื่อก่อนเป็นทีมกลางๆแต่ตอนนี้เก่งมากขึ้นมาเป็นระดับท็อปของโลกไปแล้ว
0: เขาส่งนักเตะไปเล่นลีกยุโรปมากขึ้นไง
1: ผมว่าส่วนหนึ่งนะมาจากนักเตะคือมันจะเป็นช่วงๆเนอะนักเตะทอนักเตะมันดีแล้วตอนให้ดูดิครับฮาคิมิอย่างเงี้ยใช่ป่ะพวกฮาคิมิอาไซบาลี
0: ก็ไปมิลลี่ไปบาเยิร์นมีนี่ไงมีไอ้คู่กลางเขาผมก็ชอบเลย
1: ก็ของแมนยู
0: ไอเนี้ย
1: ไอยัสซีโบโดไม่ต้องพูดถึง
0: ไม่ของกองกลางคู่กลางเขาอะบูอัดดี้กับไอ
1: ยู
0: เอล
1: อานาอุย
0: เอลอานาอุยของโรม่าเนี่ยคู่เนี้ยกำลังโหผมว่าสองตัวเนี้ยรวมกันเกินร้อยล้านปอนด
1: ์อะก็ตอนนี้เขาบอกไอบูอัดดี้ตอนเนี้ย
0: จากตัวเดียวก็80แล้วมั้ง
1: จากที่ตอนนั้นปีที่แล้วแบต้าตามอยู่เนี่ยประมาณ40
0: เ
1: ขาบอกตอนนี้ต้องมี7-80
0: โอ้โหของ
1: ดีแล้วตอนนี้เห็นไอ้เจ้าของโมสอนลิวบอกตัวขนาดนี้อาจจะต้องมี100แล้วนะโ
0: อ
1: ้มันขย่มใหญ่เลยตอนนี
0: ้เฮ้ยแต่ผมเอานะสมมติเอาวอดดี้มายืนเบอร์6แล้วดิแคไลท์เบอร์8เพราะว่ากิมมาไลท์ไม่รู้เขาจะขายให้เปล่าเพราะว่าไอ้นิวคาสเซิลเขาได้100ล้านมาจากโตนาลีแล้วนายจะได้80มาจากไอ้กอร์ดอนแล้วไง
1: แต่ไม่เห็นด้วยนะมาใส่เบอร์6เบอร์8
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะอย่างผมชอบเบอร์ตองขนาดเบอร์ตองคุ้มหน่อย
0: 5,000
1: ก็คุ้ม
0: ตอนนี้มีไหมไปเลยไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเลย
1: โอ้วายแล้วป่าน
0: นี้
1: วายแล
0: ้
1: วโอ้ตอนนี้จะไปทำอะไร
0: เอ้ยเราต้องไปนี่ไงไปเก็บกวาดมีไห
1: มแล้วผมว่าโมร็อกโกเขาต่อยอดจากไอ้คราวที่แล้วที่เขาได้อันดับ4ไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนโค้ชแล้วเขาไม่ได้ใช้ไอ้บาริสเลกากีแล้วนี
1: ่ไม่แต่ว่านักเตะมันก็ยังยืนชุดนี้อยู่นี่ขนาดมาไม่ครบนะถ้ามีไอ้นาเกิดอีกตัวอะ
0: หลังยิงนั่นทับ
1: เลยแล้วไอ้อัปเดีย
0: อัปเดียเอสซูลี่
1: เจ็บอะสองคนนี้เป็นตัวหลักบอกว่าปีกเขาจะน่ากลัวกว่านี
0: ้แต่ผมแปลกใจที่ชุดนี้เขาไม่เรียกไอ้นี่จันโอไอ้กองหน้าเขาอะไอยูเซฟเอเนเซอรี่อะคิดดูแต่ในระดับนั้นยังไม่เรียก
1: มันดรอปไปแล้ว
0: ดรอปอะ
1: อุ้ยดรอปไปเลยอุ้ยไอไซเบอรี่จี๊ดกว่าเพราะว่าขนาดบาเยนซื้อแล้วอะใช่ไหมไอเจ้าไซเบอรี่อะมันโอเคอยู่
0: CH ก็ไม่เรียกละ
1: โอ้ CH ผมว่า33ไม่น่าเรียกหรอกมันต้องกลับมาคิดถ้า CH กลับมายุโรปได้นะผมว่าโอเคอาจจะกลับมาติดแต่วันนี้แกก็กลับไปเล่นทีมวีดัตอะใช่ไหมมันก็ไม่ได้ทีมดัง
0: ยังดัตไม่เสร็จเหรอ
1: ยังดัตอยู่เลยตอนนี้ก็บอกว่าคุณนันทพงศ์บอกเป็นชื่อนักแสดงฟงหวินบทสงป้าครับซอนนี่อิจิบะ
0: อ๋อ
1: ตกลงคนที่เล่นสงป้าเขาเป็นญี่ปุ่นเหร
0: อ
1: ผมนึกว่าเป็นคนจีน
0: อ๋อเหรอ
1: เฮ้ยแต่ผมชอบเขานะบุคลิกเขาดีนะ
0: ครับ
1: ดัชนี3พิเศษนี่จำท่าอะไรเฮ้ยผมชอบเรื่องนี้ผมชอบเพราะหลายคนชอบทักผ
0: ม
1: หน้าเหมือนไอหวิน
0: ครับ
1: หน้าเหมือนหวิน
0: ดันหูดู SMS หน่อยมา
1: เดี๋ยวนี้บอกว่าเมื่อวานใครๆก็บอกว่าอาเจนต้องยิง3ถึงยิง4หนูเลยอ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามได้ค่าลงทุนเลยค่ะ
0: จูเจอลงทุนแฟนนอนเมื่อวานผมถามจริงจานอู๋คู่อาเจนกับแคปเบิร์ตให้ใคร
1: ไม่ให้อาเจน
0: ใช่ไหมผมถามมาไม่เห็นมีใครให้แคปเบิร์ต
1: ผมก็มองว่ามีถึง4
0: ใช่ไหม
1: ผมมองว่ามีถึง4
0: สุดท้ายชนะใน90นาทีแม่งยังไม่ชนะเลย
1: ไม่จากวันนั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะแค่มันไม่ชนะไอโวซินยาตัวเดียวช่วยว่าถามรูปเกม
0: ไม่แล้วอย่างนี้โอ้โหเกมรับมันพลาดอ่ะคือผมว่าถ้ามันปล่อยนำ 1-0 เป็นนานๆมันหาลูก2ได้แต่มันไปโดนได้ไง 1-1 อ่ะไม่ผมว่า
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ

0: ับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: คองโกมีประคบน้ำแข็งในต้นขาขวาด้านหลังเหมือนเจ็บตึงๆอยู
5: ่ก็แบกจริงเพราะว่าดูฟอร์มเอเลียสเอเดสันก็ไม่ดีเนอะ
4: เพลิน
5: ๆเออเอเลียสเอเดสันผมว่าไม่เฉิดฉายเลยอ่ะ
4: แต่แบ็คขวาเดคแคไลไม่ยังต้องเล่น
5: อ
4: ่ะ
5: แต่เดคตอนเนี้ยไลกับเคนอ่ะเป็น2คนที่ขาดไม่ได้อ่ะ
4: เ
5: ออแล้วก็จูดอีกค
4: น
5: โอ้มีตัวแบกของทีมเนาะคุณอนุรักษ์บอกว่าขอบคุณทุกคำตอบครับพี่นานๆดูบอลทีแทบตามไม่ทันเลยไม่เป็นไรครับเราส่งมานี่เราถ้าอ่านให้ทันผมอ่านให้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่งมาแล้วไม่อ่านก็จะกระไรอยู่นะ
4: ปาร์ตี้สามแล้ว
5: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไม่เป็นไรก็ตามเก็บข้อความยังส่งมาได้เพราะว่าฟุตบอลก็ไม่มีอะไร
4: เดี๋ยว
5: นะ
4: เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวดูแลอัพให้ด้วยคู่ตีสี่อ่ะ
5: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ
4: ครับ
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
7: 48ทีม104แมตช์

0: 批评咧？
1: 问路 ，story。
2: บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: Radio SMS 4689899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนิน

0: ยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461 FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอก

0: ต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เพลงเก่านะไม่ได้ฟังนานแล้วพอดีคิดถึงก็เลยมาเปิดซะหน่อยนะครับขับกล่อมมันซะหน่อยอย่าเพิ่งหลับกันแล้วกันนะครับอ่ะกลับมาว่ากันต่อในช่วงของนัทินาไลฟ์วันโลกนะครับอยู่กับจันอู๋แล้วก็เซียนสดนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับสำหรับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจ mcot super fan ครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร mcot super fan เนี่ยถูกสุดราคาเพียง20บาทนะครับรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับก็สามารถลุ้นของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็มีโกลด์กิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดจริงโหวตมากมีสิทธิ์มากแล้วก็โหวตเลยวันนี้อย่าช้านะจ๊ะ
1: จันอู๋ได้โหวตยัง
0: ไม่รู้ของเราได้ปะ
1: ได้โหวตได้ไหมเราไม่ได้เป็นพนักงานอสมทนะเราเป็นฟรีแลนซ์เราได้เผื่ออาจารย์อู๋นี่ไงมีรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นคันใหม่
0: มีจักรยานไฟฟ้าแล้วแต่นี้อยากได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเหมือนกันเล็งก็อยู่เหมือนกันเนี่ยเออหน้า UC 3เนี่ยสวยดีเหมือนกันนะครับอ่ะเราก็กลับมาว่ากันต่อเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้บอกฟังเอเซเบธบอกว่าสวัสดีครับพี่สน49พี่เฟ้ง73นะครับ
1: 73นี่น่าจะเป็นเท้าช้างแล้วมันแบบมันบวมอ่ะถ้าอย่างนั้น
0: น่ะแม่ผมไปหาหมอมาแล้วหมอบอกเป็นมะเร็งหมอว่าเป็นมะเร็งครับ
1: ก่อนที่อู๋จะไปเก็บข้อความเดี๋ยวผมนี่ก่อนสรุปผลบอลให้
0: จ้ะจัดไป
1: แล้วก
0: ็
1: แจ้งไลน์อัพของตีรอบคู่ตีสี่ก่อนหลายคนเขาจะพิจารณาไงว่าวันนี้แนวรุกฝรั่งเศสมีใครบ้างนะแต่ก็ย้ำอีกรอบใครอยากพูดคุยกับเราสองคนก็4899ส่งมาหน่อยผลบอลตอนนี้เนี่ยบราซิลบียิงกันทุกคู่แล้วนะครับคริสคูมานำสปอร์ตเรติเฟ่1-0ลอนเดรีน่านำซีอาร์บีมาซิโอ3-0แล้วก็โนโวลิซอนติโนนำทางอเลริโกกวานเนเซ1-0นะครับรวมถึงถ้าบอลถ้วยชิลีเนี่ยมากันเยสตามหลังปาเลสติโน1-2ซานฟิลิเป้กับยูเนียนลาคาเรล่า0-0แล้วก็เซนหลุยกับเอเวอร์ตัน0-0นะครับแล้วก็มี USL Championship หรือ Championship ของอเมริกันคู่หนึ่ง Indy 11เสมอกับชาลสตันชาลสตัน0-0
0: ครับ
1: ส่วนไลน์อัพนะครับคู่
0: จัดไป
1: ปารากวัยฝรั่งเศสนะครับก็วันนี้ฝรั่ง
0: สูบบอกเลย
1: ฝรั่งเศสนี่ประตูเป็นไม้ไม่ยองนะครับแบ็คขวาชูสคุนเด้แบ็คซ้ายเป็นลูกาดีนเซ็นเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบากับดาโยปาเมกาโน่นะครับกองกลางวันนี้ปรับวันนี้ชัวร์เมนนี่เป็นสำรองพี่อู๋
0: ก็โคเน่เล่นดีกว่า
1: เขาใช้มานูโกเน่เล่นกลางกับอาเดียงลาบิโอนะครับ
0: เขาจะสลับเอาบางทีเอาเรื่องของความฟิตไง
1: ตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโกล่าหน้าเป้าเป็นท่านประธานเคียร์เอ็มบาเป
0: ้ซ้ายเป็นบาโกล่าขวาเป็นเป๊ปซี่นะครับข้างบนเป็นซาสี่นะครับ
1: แล้วก็กลางเป็นรูดเบีย
0: เบอร์10เป็นแฟนตาโอ้รูดเบียแก่โอ้รูดเบียรูดเบียต้องคนแก่กิน
1: ท้อเลยท
0: ้
1: อ
0: โอ้รูดเบียนี่ถ้าไม่30นี่ไม่รู้จักแล้วนะ
1: ส่วนฝั่งปารากวัยนี่โหประตูนี่โคตรเหนียวเลย
0: โอ้อเดโดกิลน่าซื้อมากนะ
1: มันแบบผมว่าได้ย้ายแน่เลยเพราะว่า
0: เกือบ2เมตรอะ
1: เขาอยู่ซาเลโซในอาร์เจนตินามันเล็ก

0: เกินไปสำหรับเขา
1: ใช่ใช่ชั่วโมงนี้มีสิทธิ์ย้าย
0: ทั้ง
1: กองนั้นก็ตัวเดิม
0: ๆ3เซนเตอร์มีโอมาอัลเดราเต้โหฟิตเฉยไอ้ที่เก็บ
1: อัลเดราเต้ของฟันเดอร์แลนด์อ่ะ
0: แล้วก็
1: กุสโวโกเมส
0: กุสโวโกเมสกับตันทีแล้วก็เวลาสเกตวิงแบ็กขวากาเซเลสวิงแบ็กซ้ายเป็นอลอนโซแล้วก็กองกลางมีกาลาซาตัวนี้เล่นดีจากคู่กับคูบา
1: ตัวตัดเกมดีมากนะ
0: ด้านซ้ายมีเกลอามิรอนด้านขวานี่ไอโกเบสของไบตัน
1: อ
0: ่ะชื่อหน้ามันอะไรจะหนู
1: ไอเดียโกโกเมส
0: เดียโกโกเมส
1: เดียโกโกเมส
0: หน้าเป้าเป็นโฮโลเอลซิโซ
1: ครับ
0: วันนี้ปารากวัยเล่น 5-4-1 โอ้โห
1: จัดมา5เลย
0: แพ็คเต
1: ็
0: มที่ว่าไงแพ็คอยู่ไหมวันนี
1: ้ผมว่าไม่อยู่อ่ะผมว่ากลางมันไอโบบาดิยาเล่นดีกว่าแต่ว่าไอ้นัดก่อนที่เจอเยอรมันมาช่วงท้ายๆสกิลกินไง
0: ครับ
1: เจ็บน่าจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วผมว่าก็ยังคงมีความคิดเหมือนเดิมนะผมว่ามี3เม็ดอะ
0: มันใหญ่นะ
1: เออ
0: มันใ
1: จไม้เมยองลูกแรกขึ้นมาโมง
0: เอาเกินไป
1: ดูไปดูไปใช่ไหม
0: โอ้จะอย่างนั้นเลย
1: ท้ายๆจะเปลี่ยนเดชองมายิง
0: โอ้ยโอ้เดชองเดินให้ไหวก่อนโอ้โหแชมป์โลกก็แต่ปี98
1: มายืนเป็นหน้าเป้าไงใช้ความเก่า
0: เ
1: ออผมว่า3มีอ่ะ
0: ขาดคู่นี้สถิติเจอกันมา5ครั้งหลังฝรั่งเศสชนะไป2แล้วก็เสมอกัน3ครั้งเจอกันล่าสุดปี2017ก็คือ9ปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสเฉือนกันโอ้เฉือนวิว
1: ครับผม
0: 5-0
1: ครับสบายๆไปก็วันนี้อาจจะมีสิทธินะ
0: วันนี้อาจจะเฉือนวิวอีกสัก 3-0 ผมให้ 3-0
1: เอ็มบัปเป้แฮตทริกไปโอดิเซ่เม็ด
0: เออ
1: แล้วก็เดม
0: เพราะว่าตอนนี้นี่เมสซี่ขึ้นดาวซันโวยิงสุดในบอลโลกครั้งนี้ไปแล้วนะเมื่อวานยิงอ่ะท่านประธานบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: 6ประตูเท่ากันแล้วนี
0: ่เออท่านประธานอยู่ไม่ไหววันนี้ต้อง
1: ประตูเท่ากันอยู
0: ่เออต้องยิงหน่อย
1: อันนี้บอกว่าเดี๋ยวดูนะแป๊บนึงคุณพุทธิพงศ์บอกอยากกินมะหมี่หมูแดงน้ำซุปร้อนๆครับตอนนี้ผมอยากเป็นไอ้นี่มากกว่า
0: เป็นไร
1: อยากเป็นแบบเป็นข้าวมากกว่า
0: ข้าวอะไรดีอ่ะ
1: ไม่ถ้าตอนเด็กๆผมไม่ค่อยกินอะไรร้อน
0: ๆชอบเย็นๆ
1: ใช่ใช่จะกินเป็นพวกเย็นตาโฟไป
0: ครับ
1: ปกติต่อล้อต่อเถียงแค่นี้มัน
0: หิววันนี้ก็หิวเหมือนกัน
1: ไม่มีต่อปากต่อคำไม
0: ่หิวเลยวันนี้หิว
1: หิวจริง
0: วันนี้
1: ปกติสดเป็นเถียงทุกดอกนะครับคุณนันทวงศ์บอกรอดูครอปเยอรมันครับเนี่ยผมรอนับวันเลยอยากให้เจแคปครอปเข้ามาเลยไวๆอ่ะ
0: จะกลับมากู้วิกฤตได้ไหม
1: ผมเชื่อว่าครอปก็ดีกว่านี้แต่ว่ายูโรให้โอกาสเขาหน่อยนะ
0: ครับ
1: ผมเพิ่ง2ปีนะเราไปลุ้นบอลโลกอีกทีน
0: ึงเห็นเขาบอกว่าจะโละพวกไออย่างนอยเออร์พวกโจนาธานทาพวกรูดิเกอร์พวกเก่าๆออกหมดเลยเขาบอกว่าจะเก็บไปแค่คิมมิทกับเวส2คนเท่าที่แบบเหมือนกับว่า
1: ก็ไม่ติดก็ให้โอกาสโค้ดอ่ะ
0: และคือที่เหลือเขาบอกว่าจะสร้างแบบสายเลือดใหม
1: ่ก็เราทนซานเน่กับนาเกลมันมาได้แล้วนะอันนี้เราก็ให้โอกาสครอปแหละครอปจะทำไงก็แล้วแต่เราหวังผลอย่างเดียว
0: แต่ซานเน่แย่จริงแบบโอ้ยไม่ไหววะ
1: คุณอะไรคุณสุมัตเหรอครับสุมัต KPS นะเนอะบาเยิร์นเสริมตัวเด็ดๆไหมครับผม FC บาเยิร์น
0: ก็นี่ไงได้ไซบารี่มาเน
1: ี่ยใช่อิสราเอลไซบารี่ไป
0: ของดีแล้วได้นี่ด้วย
1: แล้วก็ดันเทเดอร์บราวน์นะครับ
0: ดันเทเดอร์บราวน์แบ็คซ้าย
1: แบ็คซ้ายจากแฟรงค์เฟิร์ตนะครับ
0: ครับ
1: เขาบอกเมื่อก่อนบุกมันมากตอนล็อบเบนลิเบอรี่เลวานมานซูคิดตอนนี้ก็ดีนะครับตอนนี้ก็ดีอาร์ตกับไอ้เจ้าโอดิเซ
0: ่
1: ผมว่าถ้าจะนึกถึงช่วงล็อบเบอรี่เนาะ
0: ครับ
1: ผมว่าดีอาร์ตกับโอริเซ่นะใกล้เคียงสุดแล
0: ้
1: วนะถ้าจะหาแบบในปีกในตำนาน2ตัวนี้นะ
0: ครับ
1: ปีนี้โหดมากแล้วก็นาเป้าก็มาแทนเลวานก็คือเคนเนาะก็ลงตัวเพราะว่าแกยิงไปโอ้ยิงเกิน120อ่ะ
0: ครับ
1: ใช่มั้ยปีที่แล้วนะครับ
0: แต่ตอนเนี้ยโอริเซ่ค่าตัวโคตรพุ่งเลยหนูแบบ
1: โอ้
0: ผมว่ามี150อ่ะตอนเนี้ย
1: คือปกติมันเล่นปีกับบาเยิร์นมันก็คือปีกระดับท็อปๆของโลกนี่มันเล่นเป็นกลาง
0: เบอร
1: ์10แล้วมันยังเล่นดีอีกอ่ะ
0: ใช่บอลโคตรดีอ่ะเป็นคนแอสซิสต์เยอะสุดของ
1: ใช่ๆ
0: ฟุตบอลโลกตอนเนี้ย
1: อันนี้ถือว่ามันเป็นอีกตำแหน่งนึงที
0: ่เผลอๆนี่มั้ยเผลอๆดิป่ะบาเยิร์นขยับโอลิเซ่มาเล่นเบอร์10แล้วซื้อปีกใหม่เงี้ยมัน
1: ไม่ปีกเค้าก็มีหลายๆคราวไง
0: อ๋อ
1: ไอ้หนูนี่กำลังดีผมว่ามันได้โอกาสพอดีเลยมัน
0: หรือไม่ก็เค้าซื้อนี่มั้ยซื้อไอ้เจ้าเออแต่มีแซดนาบี้อีกดิใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่แต่นาบี้ก็อีกหลายเดือนเลยกว่าจะหายไงมูเซล่าพวกเนี้ยได้อยู
0: ่
1: อาจจะไม่ซื้ออ่ะเพราะว่าซื้อเพราะไอไซเบอรี่มัน ซื้อไซเบอรี่มาแล้วไงไซเบอรี่มันยังเล่นทางปีกขวาได้อยู
0: ่
1: เล่นกองหน้ากับปีกขวาไ

0: ยังโอเคคุณสูงจกเหรอครับบอกว่าอ่านผิดขออภัยนะเขาบอกน้อยนอนปล่อยทอดซาจริงไหมครับ
1: อันเนี้ยผมไม่เห็นด้วยนะหนูมันมีข่าวว่ากาลาตาสลายนี
0: ่คุยเบสิกตัส
1: ใช่ป่ะในตุรกีให้ความสนใจแล้วราคา20ล้านยูโรบอกไอ้เบสิกตัสคุยกับเอเจนต์แล้วก็คุยค่าเหนื่อยของตอซาเรียบร้อยแล
0: ้
1: วแต่ผมไม่เห็นด้วยจันหูคือแบบถ้าตราบใดเรายังไม่ได้ปีกซ้ายใหม่อ่ะแล้วตัวที่พึ่งพาได้มากสุดคือตอซาเราจะไปขายผมว่ามันไม่ใช่อ่ะ
0: จะมีมาร์ตินเนลลี
1: ่เป็นผมปล่อยมาร์ตินเนลลี่แล้วเก็บตอซา
0: ไม่จะปล่อยแล้วมาร์ตินเนลลี่จากเขาไม่มีใครเอา
1: ไม่แต่ว่าจันหูผมชอบตอซาตรงที่ว่าเขา
0: ทอดซาดีกว่า
1: เขาทางบอลเซนต์บอลดีอ่ะแล้วเขาชอบยิงประตูสำคัญ
0: แล้วทอดซาผมว่าขยันกว่า
1: ใช่
0: ขยันกว่านะถึงแม้จะอายุมันเยอะแล้วนะ
1: แล้วแบบมันไม่หือไม่อือไม่บ่นอ่ะผมชอบตรงนี้คือแบบคาแรคเตอร์เขาแบบอยู่ง่ายกินง่ายแบบดูแลง่ายที่สำคัญเล่นอเนกประสงค์หน้าต่ำ
0: แล้วมันไม่ได้
1: ด
0: ้
1: านขวาได้ใช่
0: มันแค่20ล้านยูโรนะคร
1: ับยี่สิบล้านทุกวันนี้จันโอ้ซื้ออะไรได้ขนาดไอ้ดาวรุ่งเลสเตอร์ก็ยังสิบเลย
0: เด็กไอ้16 17อ่ะได้อยู
1: ่ oh.
0: นะ20ล้าน
1: ผมยอมเก็บไปใช้ซีซั่นหน้าเอาไว้แบบเป็นตัวหมุนอ่ะแล้วยอมปล่อยหมดสัญญาฟรีดีกว่าถ้า20ล้านมันน้อยไป
0: ตอนนี้คือตัวท็อตซาเองก็คุยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะรอหลังบอลโลกก่อน
1: อือ
0: ใช่มั้ยเพราะว่าตอนนี้มันท็อตซามันยังเข้ารอบอยู่อ่ะก็คงอยากจะไปโฟกัสเรื่องของการเล่นฟุตบอลโลกก่อนบอกว่าหลังจบฟุตบอลโลกเดี๋ยวจะมาอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนเหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่ระหว่างสโมสรกับสโมสร
1: แต่ผมปล่อยไปผมเสียดายนะดูตอซาผมรู้สึกว่าแบบ
0: 20ล้านอ่ะมันถูก
1: แล้วคิดในแง่ว่าคุณถูกลอตเตอรี่มาแล้วอ่ะเพราะว่าจำได้ป่ะว่าก่อนตอซาจะมาเราจะเอาไอ้มูดิกอ
0: ่
1: ะแล้วเราโชคดีดอกนั้นมาแล้วมาได้ตอซาที่ถูกกว่าและใช้งานได
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะคือแบบโอ้โหเพราะนั้นดีลเนี้ยมันโคตรคุ้มแล้วยังไงคืออยู่ที่คุ้มมากคุ้มน้อยอ่ะปล่อยฟรีไปไม่เสียหายหรอกปีหน้าเอาลงมาจำในนัดเจอเวสต์แฮมได้ป่ะจะหนูโอ้ไม่มีตอซาลำบาก
0: แต่ทอซาแกชอบยิงลูกสำคัญ
1: ใช่มันยิงลูกสำคัญเยอะ
0: คือถ้าแบบสมมติเขามาซื้อสัก 4-50 ล้านโอเค
1: อย่างนั้นขาย
0: เพราะนักเตะอายุ30กว่าแล้ว
1: แต่ถ้า20ล้านโอ้ยเบาไป
0: เพราะแกก็ปีหน้าก็32ใช่ไหมถ้า50ล้านก็โอเคแต่20ล้านมัน
1: แล้วฟอร์ม
0: ทีมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินมันที่จำเป็นนะ
1: แล้วฟอร์มในบอลโลกครั้งนี้ดีแล้วจันหูคือผมให้ตอซาเป็นเดอะแบกเบลเยียมนะคือคิดดูอะ
0: เป็นเยี่ยม
1: ไอ
0: โดกูยังโดนเปลี่ยนไปจำเลย
1: ไอโดนี่กาเซียยอมเปลี่ยนโดกูกับเดอะบอยแต่เอาตอซามาเล่นตรงกลางเป็นเบอร์สิบอะแสดงว่าแบบเขาให้คุณค่า
0: คือตัวอื่นไปนะแต่ทอซาปกติไม่จำเป็นแกจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะ
1: ใช่เซนบอลเขาดีอะผมว่าเขาแบบไอตรงเนี้ยมันฝึกไม่ได้มันเขาชอบอยู่ถูกที่ถูกเวลา
0: อันนี้บอกเมื่อราว13ปีที่แล้วคณะไฟเฮ้าส์กับเพลงดังที่เปิดI Live My Life For You นะก่อนเข้าเนี่ยซึ่งถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับขาร็อกมากๆผมก็มีโอกาสได้ไปดูสมัยที่ยังเล่นดนตรีอยู่ที่กรุงเทพปัจจุบันนักร้องนำวงนี้เสียชีวิตไปแล้วน่าเสียดายจากคุณโจมอริสัน
1: อ๋อแล้วก็ไอพี่โจด้วย
0: เขาบอกเคยมาเล่นมินิคอนเสิร์ตที่ร้านปักกิ้งทอย
1: เหร
0: ออ๋อพอดีผมนึกถึงนะอยากฟังพอดีเลยก็เลยเปิดมา
1: ตอนนี้จันอู๋เลือกเองเหรอ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ว่าดีเจไปเหรอ
0: ป่าวอู๋จะดีเจไปเพียงอย่างนี้นี่ถือว่าไม่ได้เลยช้าเขาดีเจไปต้องเร็วกว่านี้
1: ดีเจไปนี่บอกให้มาเปิดแฟชั่นทีวีข้างในดูนี่ไม่ยอมมาเลย
0: ถ้าเป็นช่างเฮาไอ้ช่างไปของเราเนี่ยต้องกดประมาณคูณสัก10เท่าให้เพลงมันเร็วกว่านี้ไม่ได้นี่ถือว่าช้าไปพอดีผมอยากฟังสนก็เคยอยู่คณะนี้นี
1: ่คณะอะไรฮะ
0: ไฟเอ้ยอันนี้ไฟเขา
1: อันนี้ด่าใช
0: ่
1: ไหม
0: ไฟเอ้ย
1: โอเค
0: ขึ้นไอเด็กเกาะเบาะไอเด็กเกาะเบาะ
1: วันนี้ไม่เถียงวันนี้หิวเนี่ยเดี๋ยวผมก็ตื่นมายังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันเนี่ยจันโอ
0: ๋ช่วงนี้เห็นในสนมันซึมๆนะต้องเล่นงานมันไม่ค่อยตอบโต
1: ้อ๋อช่วงนี้
0: ปกติมันตอบโต้คร
1: ับ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินได้นอนไม่ค่อยจะพอดูบอลเยอะ
0: บอกนะอูนะสนอย่าลืมนะคะงวดนี้กระแสบอลโลกยังแรงต่อเนื่องงวดที่ผ่านมาก็ออกไอ้2026อ๋อแต่ออกตัวกลับ62ค่ะงวดนี้ก็เหลือบอลโลกครั้งที่23แล้วก็104นัดไปหาซื้อติดกระเป๋ากันไปนะคะมาแน่ๆจากคุณเทยลงทุนแฟนนอน
1: ถ้าถูกนี่ผมจะยกย่องคุณเทยลงทุนเลยเพราะว่าผมนี่เข้าใจว่าซื้อหวยน้อยแต่ว่าไม่เคยถูกกับจันอู
0: ของผมนี่เพิ่งถูกไปเนี่ย62เนี่ยทะเบียนรถพอดีเลย
1: ครับ
0: ทะเบียนรถเพิ่งออกมาใหม
1: ่
0: รถภรรยาออก62มาพี่

0: เป็ดแกจัดไปก็เลยว่าโอเคถูกมา3ใบ
1: อ่าฮะ
0: อืม
1: ผมนี่ซื้อหวยมาไม่เคยถูกเลยขนาดเลขท้ายให้สลับอะไรยังไงก็ไม่เคยถูก
0: แล้วก็พี่ๆกินให้อิ่มนอนให้หลับด้วยนะครับเป็นห่วงอยากให้กินหน้าปลาซาบะซูชิเหรออ ๋
1: อโอเคขอบคุณมากนะ
0: โอ้แต่ปลาผมชอบทานอยู่แล้วพวกซาบะนี่ใช่เลย
1: ครับ
0: แต่ซูชินี่ยังไม่เท่าไหร่
1: ทำไมหนูไม่ชอบกินซูชิอ่ะ
0: ชอบกินพวกปลาตระกูลปลาปลานิลทอดอะไรอย่างเงี้ยปลาซาบะโอเคอยู
1: ่ครับ
0: เขาบอกต้องพูดถึงน้องออลวันโอเซเว่นครับสนถึงจะหายง่วงเอ้ยคือใครคือใคร
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ชี้แจงหน่อยเอ้ย
1: น้องออนอ๋อดีเจออนเม็ดมันโอเซเว่นไงจันอู๋เคยเจอไหม
0: ไม่เคยเห็นนะ
2: เคยได้ยินชื่อเขาแต่ว่า
1: จันอู๋ต้องเจอสิ
2: เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้า
1: อย่างจันอู๋มาจัดกูรูเงี้ยเขาก็พอจัดรายการตรงขึ้น107เสร็จเขาก็เดินลงลิฟต์พอๆกันผมมาจัดกูรู้ผมยังเจอบ่อยเลย
0: เอ้าแล้วทำไมผมไม่เคยเจอเลยอ่ะ
1: โอ้โหจานอู๋เคยดูนี่มาหนังเรื่องสารแน10ล้ออ่ะที่เขาเล่นเป็นพนักงานเซเว่น
0: หน้าเหมือนนี่พี่เปิ้ลนครเหรอ
1: โอ้ยโ
0: อ้ย
1: ท่าหน้าเหมือนพี่เปิ้ลนครนี่โอ้ย
0: ไอ้คุณบุลลี่อ่ะคุณบุลลี่พี่เปิ้ลอ่ะ
1: ท้อเลยท้อ
0: โอ้โหท้อ
1: ท้อเลย
0: คุณบุลลี่ว่ะสอนคนไม่ดีว่ะเดี๋ยวผมไปสลับมาทาง YouTube บ้างนะก็คุณนันทพงศ์บอกว่ากีราซาวภาพลวงตาปารากวัยคือของจริงครับแต่กีราซาวก็จริงๆ
1: ผมให้กีราซาวเนี่ยของจริงปารากวัยภาพลวงตาผมให้ตรงข้ามเลย
0: เขาบอกเราจะแพมฟาร์มเห็ดกันเลยครับอ้าว
1: จานอู๋เล่นเอาเห็ดมาโชว์ไม่พักเลย
0: คุณชูสุพงศ์บอกไปถอนฟันแถวรามคำแหงชัดเจนดีจากลุงแมนยู
1: คร
0: ับผมแล้วก็คุณสุมัตเนาะขวาแดงใบเล่ประตูไม้พิรมพร
1: เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนไงไม้พิรมพร
0: เหรอคุณนพงศ์เย็นโฟเย็นตรงไหนครับอ้าวก็เห็นเขาตั้งชื่อเย็นไง
1: เย็นโฟที่ใส่น้ำแข็งไหม
0: เย็นโฟไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะผมไม่ชอบคนจะชอบทำอะไรทำเย็นเย็นหมดเลยนะ
1: ไม่ชอบของร้อนเนี่ย
0: เอ
1: างี้เวลา
0: ไปแบบทานเย็นโฟอันเงี้ยกลับบ้านก็ต้องไปทาเย็นเต
1: ร
0: ก
1: เหรองี้ไปออนเซ็นไม่ชอบดิ
0: ชอบไม่ชอบโอ้โหน้ำร้อนผมไม่อาบเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะแล้วนอกจากแบบเวลาเราไปนวดมาเงี้ยแล้วเขาบังคับให้เราต้องอาบน้ำร้อน
1: อ
0: ่ะถึงจะอาบไม่งั้นผมอาบน้ำเย็นไม่ไหวคุณชอบอาบน้ำร้อนใช่ไหม
1: ผมชอบอันนี้จริงๆอันนี้เรื่องจริงผมรู้สึกว่ามันสบาย
0: แต่จริงๆเขาบอกว่ามันดีนะแต่ผมอาบไม่ได้
1: จริงเหรอแล้ว
0: มันร้อน
1: ผมกลับได้ยินว่าอาบน้ำร้อนไม่ดีมันทำให้เหมือนกับว่าผิวมันเสียมันเหี่ยวแต่ถ้าอาบน้ำเย็นเหมือนที่ทุกวันนี้เขาฮิตแช่น้ำแข็งไง
0: ต้องมีเวลา
1: ทุกวันนี้เขาฮิตไฮเดชั่นแช่น้ำแข็งไง
0: ไอแช่น้ำแข็งมันเป็นการเรื่องของเลือดแต่ว่าน้ำที่เย็นมันไม่ได้เย็นถึงน้ำแข็งส่วนไอน้ำร้อนเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้อาบเวลาเรากลับจากทำงานดีกว่าแต่เวลาเช้าเราออกไปทำงาน
1: อ
0: ่ะให้อาบน้ำเย็นที่เขาแนะนำกันนะ
1: แต่ตอนนี้ผมหนาวมากเลยผมเป็นคนขี้หนาวตอนนี้ผมใกล้จะเหมือนอยู่ตู้แช่ปลาเนี่ยจันอู๋ใส่เสื้อยืดตัวเดียวไม่หนาวได้ไงผมใส่เสื้อนี้ยังหนาวเลย
0: ผมยังขนลุกเลยเนี่ย
1: เหรอโอ้
0: หนาวสันหลังเลยนะครับ
1: ไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: อันนี้มีบอกว่าอู๋ถูก62ผมก็ถูกครับวันเกิดผม26กรกฎาคมครับอ๋อพี่จอน
1: หวยเหรอ
0: ผมก็นี่ไงกับจันเพชรจันโมน
1: ได้เท่าไหร่
0: จันเอกก็3ใบไง
1: อ๋อ 6,000
0: เ
1: ฮ้ยงั้นนี้เดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าให้จานอู๋เลี้ยง
0: ซื้อไป 18,000 เพิ่มโอนเพิ่ม
1: อ๋อโดนอยู่ดีอ
0: ่ะไม่แต่ได้แต่ว่าหักไอตัวที่ซื้อไปกับโอนกับมันเหลือคนละ 3-400 เอง
1: มันเจ้าอ่ะ
0: ไม่หักไปแล้วเหลือคนละ 3-400 อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเอาสนุกแค่รวมกลุ่มกัน
1: ยังอยู่ครับกลุ่มนี
0: ้โอ้อันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่จอนของ6ด้วย
1: อาจารย์เพชรไม่มาแล้วเนี่ยอาจารย์เพชรเนี่ย
0: อาจารย์เพชรช่วงหลังนี่
1: อาจารย์เพชรไม่มาแล้ว
0: แกไปนี่แกวงดนตรีแกไงแกรวมวงกับเพื่อน
1: ๆ
0: กับพวกเพื่อนๆด้วยกันแต่ช่วงหลังแกไปเล่นตามร้านอยู
1: ่
0: ไม่มีเวลาแล้วตอนนี้แกไปสายดนตรีเต็มๆแล
1: ้
0: วแล้วก็คุณพงศ์สถิตบอกครอปเยอรมันเป๊ปสเปนขัดสนฝรั่งเศสสล็อต
1: ฝรั่งเศสต้องซีดานดิ
0: สล็อตฮอลแลนด์มันเทิงล่ะ
1: เอ้ยแต่ว่าสล็อตกับเดนเทนฮาร์กมีข่าวกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์จริง
0: ใช่ๆๆถึงบอกนี่ไงบันเทิงไง
1: เพราะ
0: ครอปเยอรมัน
1: เพราะว่าคูมันเขาจะออก
0: ถ้าสเปนเป็นเป๊ปแล้วก็ซีดานเป็นฝรั่งเศสนะ
2: อย่างมันแต่มันประดังพอยตรงนี้
1: เนเธอร์แลนด์โมวิสัยทัศ

0: คือเขาไม่มีกุนซือดีอยู่นี้หรอผมก็ไปขุด
1: ไม่เขาจะเนเธอร์แลนด์ด้วยกันไง
0: เอานี่ดีกว่าเอาเนี่ยแอดโวคาดดีกว่าที่พาไอเนี่ยพาไ
1: อ
0: คือลาซาวไปบอลโลก
1: กลับไปอีกรอบนึงดีกว่า
0: ดีกว่าคูมัน
1: แอดโวคา
0: ดดีกว่าเทนฮากดีกว่าสล็อตอ่ะ
1: ยังได้เก๋ากว่านะ
0: หรือไม่เอาเนี่ยอาจารย์กูสใช่มั้ยกูสฮิดดิ้งโอ้รุ่นใหญ
1: ่โอ้นะกูสแก
0: ใหญ่รุ่นใหญ
1: ่แกหายไปเลยนะ
0: เออ
1: คุณนูโน่บอกอาจารย์อูนาฮีมั้ยครับผมเกลียดตัวนี้ผมไม่ชอบแต่มันเล่นดี
0: ร้านก็บอกแล้วไงให้พ่วงด้วยว่าอู่เล็ก
1: ผมชอบไอ้ตัวน
0: ี
1: ้ไอ้ตัวลูกครึ่งญี่ปุ่นอ่ะฮากิมิ
0: อ่ะ
1: เออฮากิมิบอกขออนุญาตครับช่วงนี้พี่ๆนอนตอนไหนกันครับ
0: นอนบ่ายนอนเที่ยง
1: นอนใช่นอนบ่ายนอนเที่ยงพอบอลจบผมก็ล่วงเลย
0: นี่ผมเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย
1: คือของผมเป็นพวกประเภทนอนแบบชาร์จแบตได้อ่ะ
0: อ
1: ย่างพุทธมีเวลาเงี้ย
0: ตอนนี้แบตเริ่มเสื่อมแล้วชาร์จไม่ค่อยเข้าอ่ะ
1: 20นาทีครึ่งชั่วโมงได้อยู
0: ่
1: แต่บางคนไม่ได้ไงบางคนเวลาท่านนอนนะนอนสักชั่วโมงแล้วตื่นปวดหัว
0: อ
1: ย่าคิดอ่ะต้องนอนยาวๆอย่างผมนอนสั้นๆได้
0: นี่นักพากย์เบอร์199มาแล้ว
1: อ
0: าจารย์หยอง
1: จันหยองกับจันบอมนะฮะ
0: ใช่เดี๋ยวจันอู๋เอาไปสะกิดปะ
1: อืม
0: โ
1: อ้บอกว่าพี่ออนพัทธิลาใช่ไหมคร
0: ับ ใช่นั่นแหละจันอู๋เคยเจอปะ
1: ไม่เคยเจอสักที
0: เดี๋ยวเปิดให้ด
1: ูแต่ได้ยินชื่อบ่อยมากเลย
0: ไม่เจอได้ไงถ้าเกิดผมมาจัดกูรูอันนี้คือแรงบันดาลใจนะ
1: คุณอุกฤษคุณอุกฤษบอกว่าสนครับ FC จากอเมริกาครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: คุณสนนะคุณอาทิตย์บอกฝรั่งเศสผ่าน2ไหมครับผมกับสนยังมองว่าน
0: ี่
1: สามน่าจะได้เนาะ
2: อ๋
1: อคนนี้เขาเป็นดาราป่ะ
2: ใช่เป็นดาราไงที่แสดงสารแน
1: ่ที่รู้สึกเคยอยู่ช่อง3ใช่ไหมคนนี
0: ้ไม่รู้แต่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย
1: อ๋อคนนี้คือชื่อคนนี้อ๋อแต่คนนี้ผมไม่เคยเจอผมเขาไปบ่อยแต่ผมไม่คิดว่าคือเป็นคนนี้
0: นี่แหละ
1: นึกว่าคนละคน
0: น่ารักมาก
1: ใช่เห็นเขาแอบมองผมอยู่บ่อย
0: ๆแล
1: ้วหรอผมก็เลยบอกเขาว่าน้องพี
0: ่บอกว่าเมียไม่ให้มีแฟน
1: ไม่บอกน้องไปเลยว่าน้องอย่ามาหลงรักพี่นะพี่มีภรรยาแล้วบอกเขาตรงๆเลย
0: ทำไมพี่เป็นคนดีขนาดน
1: ี้บอกเขาตรงเลย
0: ผมนึกว่าพี่จะบอกว่าอ๋อโทษทีพอดีเมียพี่ไม่ให้มีแฟน
1: ไม่เพราะว่าเดินสวนด้วยกันบางทีอ่ะใช่ป่ะด้วยบุคลิกเราเงี้ย
0: เ
1: ขาต้องหลงรักเราสักวันนึงแหละเราก็เลยบอกเขาไปตรงๆเลยผมเป็นคนเปิดเผย
0: พี่หยองมาจัดได้ไหมผมจะกลับแล
1: ้
0: ว
1: ผ
0: มมันไส้จัดอู
1: ๋มันเริ่มสู้แล้ว
0: ตอนนี้เริ่มหายง่วงแล้ว
1: เริ่มสู้คุณเปเป้บอกสวัสดีครับพี่อู๋คุณสนลุงมันยูไปถอนฟันอะไรตอนตีสามครับ
0: ครับ
1: ไม่อาจจะไปถอนฟันมาก่อนแล้วก็ได้คุณเปเป้คิดในแง่ดีคุณก้องเกียรติบอกทั้งสองท่านมีไปเมืองนอกไหมพี่ฝากคิ้วของหน่อย
0: ไม่รับ
1: ผมเกิดมาผมยังไม่เคยไปเมืองนอก
0: เพราะว่าเรา
1: ไม่เคยออกนอกประเทศเลย
0: เพราะว่าเราเนี่ยฐานะดีแล้วจ้าอู
1: ๋
0: เรา
1: ไม่จำเป็น
0: เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเยอะ
1: ผมก็หิ้วนะ
0: เหรอหิ้วอะไรคร
1: ับ หิ้วสาวผมไปหิ้วที่นู่นเลย
0: เบื่อ
1: หิ้วมาตลอดครับ
0: เบื่อคนหล่ออ่ะ
1: ไม่ใช่เราเสียตังค์ดิ
0: หล่อ
1: เสียตังค์ดิโอ้โหสนก็คุณก้องเกียรติบอกว่าหมดบอลโลกแล้วมีบอลอะไรต่อยาว
0: ๆอุ่นเครื่องไงน
1: ี่
0: ไงเชลซีเนี่ยมาอุ่นกับแถวอินโดเนี
1: ่
0: ยแล้วก็นี่ไงมีแอสตันวิลล่ามาบีจี
1: ใช่ไหม
0: ที่คลอง3แล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวโอ้โหอีกแค่ไม่ถึง2เดือนก็พี่เมียกลับมาแล้ว
1: ใช่เดี๋ยวแป๊บเดียวเองคุณนูโน่บอกว่าจันอู๋เข้าวันไหนบ้างครับ FC มานานครับ
0: นี่เป็นไง
1: อันนี้มันจะพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ก็เข้าพรุ่งนี้เข้าสามทุ่ม
0: ใคร
1: พรุ่งนี้ก็อูเล็ก
0: เหรอ
1: ตอนสามทุ่ม
0: เข้าว่าอูนาฮี
1: เบิ้ลเลยว่ะ
0: โอ้โ
1: หอูนาฮีคู่เลยโอ้ตาย
0: มันมีสองคนเลย
1: ครับ
0: โอ้เหมือนเมื่อวานอ่ะไอเดดแคปเวิร์ดมีอันนั้นไม่มีชื่อเหมือนกันดูอาเต้สองคน
1: อ
0: ่ะ
1: อ้าวอันนี้ถึงก็ต้องอ้าวข้อความนี้นี
0: ่ว่าไง
1: คุณพงษ์สถิตบอกอาจารย์บีภาคบอลเมื่อคืนอย่างฮาเลยครับแต่ผมหลับ
0: โอ้โหหลับฮาไม่ฮาเนี่ย
1: ต่อแต่เลยนะคุณบุญทิพงศ์บอกภาค4คนเลยครับคู่ฝรั่งเศสพี่อู๋พี่หยองพี่บอมพี่สนจะได้เป็น F4 FM 99
0: ได้นะเพราะว่า
1: หรือไม่ก็ชาย4นะครับ
0: ภาค4คนแต่เดี๋ยวเรา2คนเซนไง
1: ได้นะ
0: แล้วเดี๋ยวให้
1: อย่างผมเนี่ยเหมือนเต้าหมิงซื่
0: อ
1: ใช่ไหมอย่างคุณสดเนี่ยหน้าเหมือนจ่าย
0: ๆ
1: เออ
0: แล้วคุณหยองอ่ะ
1: หยองเหมือนคุณหยองลูกยี

0: คุณบอมเหมือนสายยัน
1: เอ้ยแต่ว่าเราพากต่อได้นะแต่ว่าเราเซ็นไงแล้วสองท่านนั้นเขาเซ็นเยอะแล้วเราก็ให้เขา
0: ไม่ใช่อยู่ดิ
1: เราก็ให้เขา no help ไป
0: คุณก้องเกียรติฤดูกาลนี้เปิดเมื่อไหร่มีเลื่อนไหม
1: ปกติ

0: วันที่1นี่คุณ
1: 21สิงหา
0: เดือนมัน21ใช่มั้ย21สิงหานะ
1: นี่ก็กรกฎาคมแล้วเดือนหน้าแล้ว
0: เออว่ะแป๊บเดียวเองนะ
1: เอ้ยเร็ว
0: นี่ไงพอไปพูดสิงหามันดูไกลไงเออยังไงระบบแม่อันนี้แม่
1: สิงหา
0: แม่นวล
1: ใช่
0: ระบบสนแม่นวลนับนิ้ว
1: ไม่เพราะว่าผมไม่ได
0: ้นับนิ้วออกกล้องเลย
1: เพราะว่าผมจำได้ว่าออกัสคือสิงหาก็ใช่ไงเปิด21ออกัสเออก็เดือนหน้าโอ้ย
0: ไม่พอพูดคำว่าสิงหานี่ใจมันห่อเหี่ยว
1: เด
0: ือ
1: นนี้
0: ม
1: ัน ก็ตายแล้ว
0: เดือนนี้กรกฎาคมแล้วโอเคเลย
1: เฮ้ยแล้วเปิดฤดูกาลมานี่เลยทีมว่าที่ดับเบิ้ลแชมป์อาร์เซนอลรับมือโคเวนทรีในบ้านสบายวันเจี๊ยบ
0: จัดไปน้องใหม่จัดไปน้องใหม่
1: 3-0โม้ไปก่อน
0: สอยช้างก่อนเลย
1: ใช
0: ่ช้างกระทืบโลงใช่ไหมสอยช้างก่อน
1: เดี๋ยวเจอโลงกระทืบ
0: หลังจากนั้นหนักทุก
1: โลงกระทืบช้าง
0: คุณนูโน่บอกวันนี้บอลไม่มีอะไรเลยนินชาจุนดีกว่าครับแอคแอคนะแอคแอค
1: ดีเดี๋ยวเขาไปเตะบอลอีกนะเดี๋ยวเขาจะเตะบอลที่บีจีโอที่8และข่าววันนั้นเขาเจอเทพเจริญศักดิ์กระชากแทบเป็นล
0: ม
1: ร่างกายก็อายุ40แล้วก็แก่แล้ว
0: ไอ้จุ่นจริงๆมันก็ไม่เก่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
1: ไม่เขาเก่งไม่เก่งไม่ว่าแต่เขาอายุเยอะแล้วผมสงสารเขาผมกลัว
0: ไม่ถึงบอกว่าถึงตอนมันเก่งมันก็ไม่ดีกว่านี้หรอกมันก็ไม่ต่างกัน
1: เดี๋ยวเกิดเขาต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตรงผ่าตัดอีกอันตรายอีก
0: อ๋อคุณไอแอมโดนบอกว่านางเอกเพลงเชือกวิเศษนะครับตะกี้เห็นหน้าแล้วค
1: ุ
0: ณไม่พอบอกเป็นเชือกคุณผมเลยไม่รู้ว่าน้องคือคนไหนแต่พอมาดูรูปอ๋อโอเคเคยเจอกันแล้วนะครับ
1: จริงๆผมก็เป็นพระเอก MV เพลงเชือกวิเศษได้นะอันนั้นสารัตใช่ไหมอันนี้สาหร่าย
0: ครับผม
1: สาหร่ายอยู่ค่ำ อย
0: ู่
1: ดึกอยู่เช้า
0: สารัตอยู่เย็นนะครับ ของผมสาระเลวอยู่กลางวัน ครบเลยทั้งวันเลย
1: ครับ
0: คุณอุกฤษบอกว่าทำไมหยองมาแล้วผอ.เจ๋งไม่มาไม่เจอคู่นี้นานแล้ว
1: เอ้ยก็เขาส่งผอ.หยองมาแล้วไงอันนี้มือขวาเลย
0: คุณชุสุพงศ์บอกว่านอนฟังแถวรามจากลูกแมนยูนะครับคุณนูโน่บอกโอ้โหดับเบิ้ลนูนาอีขอบคุณมาก
1: โอ้โหแล้วเขาเอาไปเก็บตัวไหนมีสอง
0: เฉียงเฉียงโมร็อกโกตกรอบดีกว่าจะได้ไม่ต้องพูดชื่อมันคุณนดุเดชแสงจันทร์บอกพี่คิดว่าพี่ไหนได้น่าจะเป็นทีมไหนนะทีมไหนได้แชมป์โลกถ้าเป็นผมนะผมก็ยังมองตอนเนี้ยผมว่าฝรั่งเศสเขาแกร่งทั่วแผ่นกว่าไปถึงตัวสำรองนะผมเลยมองว่าฝรั่งเศสน่าจะได้แชมป์อ่ะสนนะ
1: ผมให้ไม่ฝรั่งเศสก็อาเจนแล้วกัน
0: แต่มันก็มีโอกาสชิงกันด้วยนะ
1: อาจารย์อู๋คิดง่ายๆผมอาจารย์อู๋ก็สายบน
0: อ
1: ่ะสเปนหรือฝรั่งเศสชิงเอาแบบมองข้ามช็อตไปก่อนนะคิดว่าใครจะผ่านคิดว่าใครจะผ่าน
0: ใครหมายถึงผู้ไหน
1: สเปนหรือฝรั่งเศสจะเป็นตัวแทนสายบน
0: ก็ผมมองว่าฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกไงก็ต้องมองว่าฝรั่งเศสชนะดิ
1: แล้วถ้าเกิดฝรั่งเศสชิงกับใครระหว่างสมมุติถ้าตัวแทนสายล่าง
0: คิดว่า
1: อ่ะ3ทีมเนี้ยอาร์เจนบราซิลอังกฤษคิดว่าใครเข้าชิง
0: ผมว่าเป็นอาร์เจน
1: ใช่ป่ะไม่อย่างงี้มันก็จะกลายเป็นรีแมตช์คู่ชิงรอบที่แล้วเลย
0: ก็จัดไปใช่ป่ะมันก็ต้องมีแล้วมันไอ้นี่ด้วยล้างมือก่อนจะจบไงให
1: ้ขายคาใจ
0: เดชองพอดีเดเด้แกก็อยากจะถอนแค้นคืน
1: อ
0: ่ะแต่ว่าถึงเวลานั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นทีมอะไรเพราะว่าจะว่าไปฟุตบอลมันก็ลูกกลมๆเนาะพอจะเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเตะยาก
1: มันจะไม่กิ้งไงถ้ามันลูกบอลมันสี่เหลี่ยม
0: กิ้งอยู่ก็กิ้งอยู
1: ่
0: ขนาดคนธรรมดาผมยังเตะกิ้งเลยเมียผมเตะลูกขนุนเลย
1: เตะข้างหน้าได้ไหม
0: เราก็ไม่เอาเราก็ประจำเลยเราก็คุณสตอรี่คิวบอกฟุตบอลมี11คนพี่ก็รวมทีมมา24คนภาคทุกตัวเลยครับโอ้โห
1: รวมทีมอ่ะ
0: ค่าจัดน่าจะแพงนะ104นัดด้วยแล้วผมค่าตัวผมแพงด้วยไง
1: ระดับท็อป
0: เอ้ยโอ้โหอันนี้ก็โหดไป
1: ทำไม
0: คุณ BVC บอกว่าเมสซี่ยิง7ครับถ้ายิง7ก็ยิงลูกนึง
1: ทำไมอ่ะ
0: 7ลูกพอดี
1: อ๋อครับ
0: ก็มีเอ้ยโอ้โหสมมุติว่าเกิน
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะตอนนี้ก็6แล้วไง
1: ก็เหลือต้องหลายนัด
0: ใช่หลายนัดผม
1: ถ้ายิงจันอู๋บอกว่าเขาชิงนี่ก็โอ้ยอีก 2-3 นัด
0: 10ถึงมีนะ10ลูกน่าจะได้อยู
1: ่แต่จริงเมสซี่ก็ต้องยิงตุนๆไว้เพราะเอ็มบัปเป้เขายังเล่นอีกหลายครั้งอ่ะเมสซี่เผลอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล
0: ้วอุ้ยผมว่าครั้งนี้แล้วครั้งนี้ไม่ไหวแล้วล่ะรอบหน้ายากแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกนอกจากพี่บรีแหลมแท่นแหลมสิงห์นะครับแกจะมุกแผ่วพาวแล้วยังมีแช่งทีมภาคชุดต่อไปให้บอลเสมอต่อเวลายิงจุดโทษอีกนะครับ

0: อันนี้ก็ฮาแต่ว่าตัดไปนิดนึงจบบอลโลกหุ่นนี้แล้วพี่ช่วยทำสถิติว่าดีเจท่านในภาคบอลต่อเวลายิงจุดโทษมากที่สุดจากแฟนคลับเจ๋งซ่อมคอมในตำนานของผมโดนไปละสองครั้ง
1: คู่
0: เยอรมันเยอรมันไปจุดโทษแล้วก็เซเนกัลไปต่อเวลาแต่สเปนยังในเวลาอยู
1: ่เออไอ้สองคู่ที่ต่อเวลานี่จันอู่ภาคกับจันเอกหมดเลยป่ะ
0: ใช่ใช่แ
1: สดงว่าจันเอกว่าเป็นคนที่ทำให้ต่อเวลา
0: เดี๋ยวก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์นะ
1: แต่ไอ้คู่ที
0: ่น่าคิด
1: ไอ้คู่ที่ไม่ต่ออาจารย์อู๋อยู่กับใครอ
0: ยู่กับจันบอล
1: อ่ะเห็นป่ะแสดงว่าใครอ่ะ
0: ฟ้องจันเอกฟ้องจันเอก
1: แซวแซว
0: อ่ะก็ว่ากันไปเนาะน่าจะเดี๋ยวผมดูก่อนผมน่าจะไล่จนหมดแล้วนะน่าจะจัดให้หมดละ
1: เบรกไหมเบรกไหม
0: ไม่น่าจะมีข้าม
1: เบรกไหม
0: เออ
1: เบรกก็ได้ฟังครั้งหนึ่งบทเพลงคราวนี้ให้ดีเจไปเลือกจะได้แบบ
0: ว้าว
1: หน่อยว้าวหน่อยกระตุ้นหน่อยเดี๋ยวตีสี่บอลเตะเนี่ยช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ
0: ครับ
2: บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสม

0: ความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลป์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
2: ่สนุกเกอร์
1: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อม

0: 1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
1: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้

0: มืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกจากหลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่

0: และคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.

0: ดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: กลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
4: ไลฟ์ในช่วงตู้แช่ปลา
3: 99ไลฟ์ขั้วโลก
4: โคตรเย็นหนาวจัดโอ้โหแอร์นี
3: ่เขาใช้แอร์หรือว่า
4: เขาเพิ่งล้างแอร์มาแล้วเนี่ย
3: โอ้
4: โหหนาวจัด
3: ขนจะมาลุกทุกส่วนแล้วเนี่ย
4: จานอู๋จะเอาผ้าม่านมาห่มเลยใช่ไหม
3: โอ้โหจะไปดึงผ้าม่านก่อนรายการยักษ์มันมาห่มแล้วเนี่ย
4: อ่ะอัปเดตผลบอลหน่อย
3: ครับผมจาก
4: บอลบราซิลนี่ยิงกันเหลือเชื่อกันโ
3: อ้
4: ลอนดีน่านี่นำ CRB 5-0 บอลบราซิลจะมายิงกันเยอะขนาดนี้นี่ยากนะ
3: ปกติมันชอบเสมอ
4: ใช
3: ่
4: บางทีประตูเดียวนี่จบแล้ว
3: ค
4: ิคูมานำเลติเฟ่ 1-0 นะครับแล้วก็โนโวลิฟันติโนนี่ก็นำโกยเนนเซ่ 3-0
3: ครับผม
4: แล้วก็อ่ะชิลีครับนะที่ถามกันมาเนี่ยมาเกาเยสตามหลังเปเรสติโน่ 1-2 ซานฟิลิเป้กับลูเนียนเลคาเรล่า 0-0 แล้วก็ซานหลุยนำเอเวอร์ตัน 1-0 นี่เอเวอร์ตันชิลีก็มี
3: ครับ
4: นะอ่ะประมาณนี้นะครับผลบอลส่วนไลน์อัพเดี๋ยวแจ้งอีกรอบนะครับช่วงหน้าเนี่ยเตรียมมาแล้วนะครับก็จันบอมเหมือนหยองวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยก็จัดเต็มนะครับมีเปลี่ยน1ตำแหน่งก็คือกองกลางมาใช้มานูโกเน่นะครับก็แนวรับประตูเป็นไม้ไมยองแบ็คขวาชูสกุนเดแบ็คซ้ายลูกาดีนเซนเตอร์เป็นวิลเลมซอลิบากับไดโองปาเมกาโน่นะครับกองกลางเป็นมานูโกเน่กับอาเดียงลาบิโ
3: อ
4: ตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโคล่าด้านหน้าเป้าเป็นเอ็มบัปเป
3: ้ครับผม
4: ส่วนฝั่งปารากวัยข้างหน้าเป็นออร์แลนโดกริลนะครับแล้วก็แนวรับมีวาลัสเกตกุสซาโวโกเมสแล้วก็โอมาอัลเดราเต้นะฟิตกลับมาแบ็คขวากาเซเลสแบ็คซ้ายเป็นอลอนโซของกลางมีกาลาซ่านะครับแล้วก็คูบาสตัวลุกมีเอลมิรอนแล้วก็มีทางด้านโกเมสแล้วก็หน้าเป้าวินโฮโลเอ็นซิโซ
3: ครับผม
4: อืม
3: นี่ทางเอซีบอกว่าที่บอกว่านะอูใหญ่แต่เล็กเนี่ยคือตัวนะอูเป็นคนตัวใหญ่แต่ตำแหน่งงานเล็กกว่าตาเจ๋งค่ะ
4: โอ
3: ้โหดูต่อแท้เลยส่วนที่บอกว่านะสนปืนโตจริงหรือเปล่าคือนะสนแฟนปืนจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งแกชอบบอกชอบแบนซีแต่คุณเคยลงทุนแฟนนอน
4: คุ
3: ณไม่ชอบแบนซีบ่อยเหรอ
4: หลังๆไม่ค่อยชอบแล้วเพราะผมชอบเป๊ปในดานูแต่พอเป๊ปออกแล้วผมก็
3: มัน
4: ไม่ได้จับดู
3: บทความท้าทาย
4: ไม่รู้ว่ามาเลสกาจะทำซิตี้สนุกเหมือนเป๊ปหรือเปล่าไง
3: คุณพุทธิพงศ์บอกสารัตอยู่เย็นสนสวิตอยู่ยันหว่างครับ
4: ครับ
3: คุณสับปะรดมีบอกว่าพรุ่งนี้มีอะไรแข่งครับพรุ่งนี้ก็มี2คู่เหมือนเดิ
4: ม
3: พรุ่งนี้มันอะไรเดี๋ยว
4: พรุ่งนี้เม็กซิโกอังกฤษแล้วก็บราซิลก
3: ับ
4: นอร
3: ์
4: เวย
3: ์นะครับพรุ่งนี้มี2คู่นะครับคุณธนบดีบอกสวัสดีครับเพิ่งตื่นมาเชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวเราตามกันยาวๆได้เลย
4: ครับ
3: บอกอยากให้สหรัฐชิงกับโคลอมเบียครับผมชอบซีรีส์นาโคสครับ
4: อย่าเลย
3: DEA เจอเอสโคบาร์
4: จานอูเห็นโคลอมเบียเล่นเมื่อเช้าป่ะเอาเวลานอนผมคืนมาโคตรแบบ
3: น่าง่วงมาก
4: คือดูมาเกินครึ่งแรกแล้วจะนอนก็เกรงใจก็ไหนๆยังไม่นอนก็ดูสุดท้ายแม่งมีลูกเดียว
3: ไม่แต่อาจจะเป็นเพราะมันเจอกันหน้
4: า
3: ใช่ไหมแต่ถ้าเจอทีมดีๆอย่างวันนั้นเจอโปรตุเกสมันก็ไล่ยำโปรตุเกสอยู่นะ
4: โอ้ยโปรตุเกสเกือบโดน
3: ใช่ถึงบอกไล่ยำโปรตุเกสอยู่นะ
4: ครับ
3: ทำไปเล่นไปนะ
4: แสดงว่าโปรตุเกสนี่มันก็ผมมองว่าไม่ถึงไม่ผ่านสเปนอ่ะถ้านับเท่าที่เห็นวันนี้ถ้าไม่วันเจอกันไม่เจอสเปนไม่เล่นแบบโอ้โหพีคเขาฟอร์มแบบเว่อร์ๆนะ
3: ยากเพราะสเปนดูแล้วโหดวัวไม่ขยับครับพี่สนจันอู๋จากคุณอาร์มซ่า
4: ทักทายอาร์มด้วย
3: เพิ่งตื่นหรือเปล่าอาร์ม
4: แล้วเห็นอาร์มทักมาในไลน์ก็ขอบคุณมาก
3: นักเตะเม็กซิโกคนไหนชอบเชียร์บอลอิตาลีตอบหลุยโคโมวงเล็บโรโมจากอาร์มซ่านะฮะกลับมาทางฝั่งของ YouTube บ้างเนาะ
4: ครับ
3: คุณนูโน่บอกจันอู๋ช่วยไปเรียกย่อ

0: ก็ให้เดี๋ยวเซเดียมหน่อยครับเขาไม่ได้เรียกอ่ะถ้าเรียกกะเราตัวหดค่าตัวแพงๆก็หน่อย
1: กะ
0: มีแฮปกับเขามั่ง
1: อุ้ยแต่เดอะสเตเดียมล่าสุดเขาเฮียวีโก้นะห่างไปแล้ว
0: ครับก็เห็นในสนามในอเมริกาเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้ทุกสนามมีอีกเยอะไหมอิจฉาไทยหมดสิทธิ์จัดจากคุณก้องเกียรติแต่สนามในอเมริกาส่วนใหญ่มันมาจากสนามที่จัดพวก NFL เนาะแล้วส่วนใหญ่สนามมันใหญ่มากนะแฟนบอล 70,000 อัพนะแล้วก็บอกว่าถ้าตอนนี้ไปดูรอบต่อไปสงสัยต้องมีเป็นล้านแน่ๆถึงไปดูได
1: ้ตั๋วแพงมากเห็นคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องตั๋วแพงอยู่
0: ผมว่ารอบลึกๆนี่น่าจะเต็มหมดแล้วมั้งเนอะ
1: ครับ
0: เนอะรอบ16รอบ8แบบเนี้ยตั๋วจองน่าจะเต็มเนอะแล้วก็อ่ะผมกลับมาทางฝั่งนี้บอกจำได้ตอนคุณสนมาจัด99ใหม่ๆชอบพาผมไปท่องลีกบาซิลตอนฟ้าสางประจำจากแฟนคลับ99ยุคอม
1: อ๋อเพราะทุกวันนี้ก็ยังท่องอยู่ครับเห็นบางท่านก็ต้องการอยู่บอลบราซิลแต่ผมมั่นใจเลยในชั่วโมงนี้ฟุตบอลบราซิลก็ไม่พ้นผมอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าเห็น
1: ลอนเดรีน่านี่ไงล่าสุดลอนเดรีน่านำ 5-0 คิคูมา
0: ผมส่วนใหญ่จะเป็นอูสแกนดิเนเวีย
1: อ๋ออูอูนี่เหรออู
0: ไวคาลิก้า
1: โอ้
0: โหไอซ์แลนด
1: ์ไอซ์แลนด์โอ้ฮัฟนัสยอดูโอ้เซนยานาน
0: ฮัฟนัสยอดูเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคุณฉัตรชัยบอกว่าคู่บราซิลกับนอร์เวย์มีความเห็นยังไงคะอ่ะสน
1: บราซิลวันเวย์ครับคือเทียบง่ายๆเข้าใจว่าฟุตบอลไม่ใช่บรรยัตยางแต่ขนาดญี่ปุ่นที่ว่าระบบดีเกมรับแน่นวินัยสูงยังเอาบราซิลไม่อยู่ใน90นาทีผมมองว่านอร์เวย์เกมรับไม่ได้แน่นเหมือนญี่ปุ่นด้วยซ้ำอาจจะวูบว่าตรงกองหน้าแต่ผมว่าเกมรับบราซิลเอาเกมรุกนอร์เวย์อยู
0: ่
1: และความเขี้ยวของบราซิลจะปราบทางด้านนอร์เวย์ได้ภายใน90นาทีจารย์อู๋มองว่าไงเขามาไล่เราแล้วอะไรเน
0: าะมาเอารีโมท
1: เขามาไล่เราม
0: าเอารีโมทเขานะครับของผมยังชอบนอร์เวย์นะ
1: จริงเหรอ
0: เพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้ไงบอกว่าไอ้เกมรับนอร์เวย์มันอาจจะไม่ดีเท่าไงแต่เกมรุกมันเทียบกับญี่ปุ่นมันขู่คนละเบอร
1: ์ครับ
0: ใช่ป่ะมีฮาลันมีนูซ่ามีอะไรผมมองว่าไปต่อเวลา
1: เหรอ
0: แต่ผมเชื่อว่ายิงกันเยอะนะ
1: ยิงเยอะ
0: เพราะว่ามันคงไม่มาตั้งรับกันหรอกนอร์เวย์มาสู้เพราะเด็กมันกำลังสด
1: ครับ
0: อารมณ์มันเหมือนเด็กกำลังเปรี้ยวอ่ะส่วนนั้น
1: เด็กกำลังเปรี้ยวนี่อยู่ข้างหลังพี่ไหม
0: เห็นหยองบอกว่าไม่ได้อาบน้ำสองวันแล้วเนี่ย
2: กระดองน้ำส้มไว้แหละ
0: นี่ออกเค็มแล้วนะ
1: อันนี้
0: หลายวันแล้วนะ
1: บาซิลนอร์เวย์ทัศนะเป็นไงอย่างเงียบสิ
2: ยิงเยอะแล้วกัน
1: ไม่เอาแบบใน90มั้ยใน90มั้ย
0: ไอ้สนก็3ซะเร็วดึงให้นิดนึงดิวคือคิดไม่ถึ
2: งฝรั่งเศสไว้เมื่อกี
1: ้บราซิลนี่ต้องชนะใน90นาทีนะเหนือกว่าครึ่งเสาไฟฟ้า
2: ชนะสิ
1: โอเค
0: บราซิลกับนอร์เวย์ก็งั้นๆน่ะผมชอบบราซิล
1: โอเค
0: ไอ้จี๊ดจี๊ด
1: นี่ได้อู๋มั้ยเอามั้ย
0: เอาดิ
1: ก็นี่ไงหมายถึงถ้าเกิดสมมติบราซิลชนะในเวลาเนี่ยอาจารย์อู๋เลี้ยงตีน้อยผม1มื
0: ้อได
1: ้แต่ถ้าเกิดสมมติเสมอกันหรือนอร์เวย์ชนะเดี๋ยวผมเลี้ยงแฮกคู่เลยผมเลี้ยงจันอู่จันเอกด้วย
0: ได
1: ้โอเคนะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราคงต้องรอออกก่อนนะ
1: ดีลเลยนะ
0: ใช่ผมลืมไปเลยเดี๋ยวพอเข้ามาแล้วนักเต็มจะเริ่มลงแล้วส่วนข้อความที่ไม่ทันก็ขออภัยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ในช่วงไหนเนี่ยไลฟ์บอลโลกนะจันอู่กับเซียนสนลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: 倾咧？
1: 问路 story，
2: 吉耶莫·奥ชัว กำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี

0: 2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: 20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Ten 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: Radio SMS 468-8899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของนายที่นายไลฟ์บอลอ้าว
5: อ้าว
4: เออนายที่นายไลฟ์บอลโลกแล้วครับ อยู่เดินเข้ามาไม่พูดไม่จานะฮะงงไปหมดเลยมาพอมาตรวจงานก็ช่วงนี้อยู่กับพี่บอมประพลปัญหาผมหยองนะครับสุภโชคนมนิ่มนะครับเข้ามารับหน้าที่ต่อจากอาจารย์อู๋กับสน
5: ฮะ
4: เราอยู่กันในฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสเจอกับปารากวัย
5: กรึบ
4: เล่นกันที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมนะครับวันนี้ในวันชาติของสหรัฐอเมริกานะ
5: วันที่4กรกฎาคมนะ
4: ครับ
5: โอ้ยองนี่เกือบวันชาติกันนะใช่ไหมวันที่3ใช่ไหมยอง
4: ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเลย
5: นะ
4: ก่อนเกมก็มีพิธีการฉลองมีศิลปินอะไรมาแสดงกันอุตลุดไปหมดนะมีเครื่องบินในพ่นบินผ่านสนามด้วย
5: นึกว่างานวันเด็ก
4: ใช่งั้นนะก็ฟิ
1: ลาเดลเฟียสนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
1: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากล

0: าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: นายทวันไม่เมยองครับแนวรับมีลูกาดีนครับไดโยอุปาเมกาโน่ก็วิลเลียมซาลิบาแล้วก็ชูกุนเด้ครับตรงกลาง2คนนี้เป็นมานูโกเน่กับอเดรียงราบิโอครับตัวรุกวันนี้ใช้อุสมานเดมเบเล่นะครับไมเคิลโอริเซ่แล้วก็บัตเล่บาโกล่านะครับหน้าเป้าเป็นคริสเตียนเอ็มบัปเป้ครับ
8: ก็ฝรั่งเศสเปลี่ยนจากเกมล่าสุดกับสวีเดน1ตำแหน่งนะครับเอามานูโกเน่แทนออริยังชัวเมนี่ที่เจ็บในการซ้อมเมื่อวานนะครับก็เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาอาจจะต้องพัก 3-4 วันนะครับก็เดชองก็เลยใส่มานูโกเน่มาแทนขณะที่ปารากวัยเปลี่ยนจากเกมกับเยอรมัน3ตำแหน่งนะครับใส่โอมาอเดเรเต้ที่จริงๆก็มีอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าเรียกฟิตทันเกมนี้นะครับ
7: ครับ
8: แล้วก็กุสซาโวเวลาสเกตลงมาเป็น3เซนเตอร์ยืนคู่กับกุสซาโวโกเมสนะครับแล้วก็อีก2คนอีกคนที่ได้ลงมาในเกมนี้ก็คือเดียโกโกเมสนะครับที่หลุดออกไปนี่ก็มีโฮเซ่กานาเล่นะครับที่เป็นคนยิงจุดโทษสุดท้ายน็อกเยอรมันนะแล้วก็นาเมียนโบบานิยานะครับมิดฟิลด์แล้วก็อีกคนก็ที่หลุดออกไปคือหน้าเป้าอย่างกับเบนอาวาลอส
7: ครับหน้าเป้าใส่โหดนะฮะหน้าโหดมากฮะมีหนวดด้วย
8: เอาเกมครึ่งแรกกำลังจะเริ่มนะครับฝรั่งเศสจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเขี่ยเริ่มเกมก่อนมาในชุดสีน้ำเงินล้วนชุดเก่งส่วนปาราไฟเนี่ย
7: ปาราควายสิสำเนียง
8: ลาอันบิโรคาน
7: ี่ครับฉายาเขาสีอะไรนะ
8: ขาวแดง
7: ขาวแดงอันบินี่ก็
8: ขาวแหละ
7: แต่โลค่าแดง
8: โลค่าแดงเกมเริ่มครับฝรั่งเศสบาดือก็เตะออกบุมธงไปเลยยิดเลือกเกิน
7: อันนี้ไปยืมสูตรของลุยลิเก้มาใช้ใช่ไหม
8: ไม่รู้เดชองสั่งว่าแต่ไอ้บาโกล่าเป็นคนเขี่ยงเตะตุ้มออกบุมธงไปเลยครับกองเชียร์ปารากวัยเยอะเหมือนกันนะเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับอเมริกาใต้นี่เดินทางมานิดเดียวครับไม่ไกลคือหลังลูกนี้ไม่ตรงไม่ยองนะครับต้องวิ่งออกมาเล่นนอกเขตแล้วโดนไล่ทันทีครับปารากวัยบีบถึงมุมธงนะครับซาลิบาบางไว้มีเดโกโกเมสติดหลังมาลุมเข้ามา3คนโอ้ซาลิบายังแก้ไปได้ครับคือจุดเด่นของปารากวัยนี่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของเกมรับอยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องดูครับว่าเจอกับทีมที่เกมรุกมหาโหดอย่างฝรั่งเศสจะเป็นยังไงเปิดเข้ามาเอ็มบัปเป้แม่ไม่ได้ยิงครับเกี่ยวลูกนี้ไม่ติดโดนเตะทิ้งออกมา
7: จริงก่อนเกมนี้มีคำเตือนเรื่องคลื่นความร้อนนะครับว่าอากาศนี่จะร้อนมากครับที่วิลาเดเฟียครับ39องศานะ
8: เขาบอกว่าอาจจะพุ่งถึง38 39นะ
7: แต่ว่าในสนามเนี่ยที่นักเตะลงไปเตะเนี่ยเขาบอกอุณหภูมิจริงๆจะอยู่ที่43องศานะว่าสะท้อนจากพื้นยากขึ้นมาด้วยนะ
8: หนักครับเกมนี้เนี่ยอากาศอาจจะเป็นปัจจัยก็ได้นะครับ
7: แต่ร้อนไม่เป็นไรนะครับพออย่างเดียวครับฝนอย่าตกครับ
8: ก็จำถ้าจำกันได้เกมที่ฝรั่งเศสเจอกับอิรักที่เลื่อน2ชั่วโมงพักครึ่งก็เตะที่นี่แหละครับ
7: โอ้ใครภาคผมไม่อยากรู้เตะที่ไหนอยากรู้ว่าใครภาคคุณ
8: ว่าได้ใครภาคนี่ป่ะใช่ป่ะฝรั่งเศสกับอิรักป่ะ
7: ผมยิ้ม
8: คุณหรือเปล่าคุณทรงศักดิ
7: ์จริงก็มีคำเตือนเหมือนกันนะเรื่องฟ้าฝนนะคู่กับอังกฤษกับเม็กซิโกนะตอนแรกก็มีข่าวว่าจะเยื่อน
8: เลื่อนพอ
7: เยื่อนที่มาเตะเร็วขึ้นนะมันว่าจะเตะตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยแต่ทำไปทำมาก็ยืนยันนะเตะเวลาเดิมนะ
8: ไม่เลื่อนแล้วนี
7: ่ไม่เลื่อนละ
8: ไม่เลื่อนละเจ็ดโมง
7: เจ็ดโมงเหมือนเดิม
8: เจ็ดโมงเจ็ดโมงผ่านไม่ได้ด้วยการทั้งปวงนะอังกฤษกลับไปอัสเตกาครั้งแรกในรอบ40ปี
7: เอ๊ะใช่ไหมสนามนั้นไหม
8: ใช่ที่มาราโดน่านั่นแหละหาดพระเจ้าแล้วแหละ
7: โอ้ยความหลังครั้งนั้นไปหาดใหญ่คราวนั้น
8: โอ้แฟนๆปารากวัยเด้มาเชียร์กันอุตลุดครับอากาศดีคุ้นเคยดีร้อนๆแบบนี
7: ้
8: แต่ว่าฝรั่งเศสลุยขึ้นมาอ้าวคุณเด้ครับทำลั่นไปแล้ว

0: แต่ว่าตัดได้ครับอุปาเมกาโน่ครับลุยขึ้นมาให้มาโอลิเซ่นี่เป็นการปรับหมากที่ได้ผลเลยครับของเดชองใน4เกมแรกคือการจับโอลิเซ่ไปยืนข้างในนะ
1: ใช
0: ่มีแอสซิสต์ไป5แอสซิสต์แล้วนะ
1: ก็ตอนนี้ตามหลังที่ติดสูงสุดของเปเล่แค่ลูกเดียวนะสำหรับการแอสซิสต์นะครับของโอลิเซ่นะ
0: ครับ
1: มหัศจรรย์เหลือเกินนะ
0: ปกตินี่เล่นริมเส้นนี่ตัดในยิงอย่างเดียวครับนี่เข้าไปยืนตรงกลางนี่จ่ายได้ด้วยโอลิเซ่ครับได้บอลทางขวาโดนรุม2คนต้องวนกลับมามานูโคเน่ครับให้ไปโอลิเซ่เดินเข้ามากระชากหนีดื้อๆครับไปสุดเส้นหลังเปิดเข้ามาขึ้นไปมงไม่ได้นะครับลาบิโอบอลตกมาหน้ากรอบเขตโทษเอ็มบัปเป้ชิงกันอยู่ปารากวัยโตได้ไม่ได้ครับอเมรอนโดนตัดมือใครวะ ยืนเข้ามาในกล้อง
1: นี่เขามาเขาไม่พูดไม่จาอะไรเลย
0: เดินขลุ่มขลุ่ม
1: แอคอย่างเดียวเลย
0: ตีขลุ่ม
1: เอ
0: าบอลตกใส่หลังซาลิบาออกข้างให้ครับมาไล่ต่อต
1: ่อเรามาบอลโลกคนนี้ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับ
0: อย่ายืนเข้ามาใกล้ฮะหน้าบาน
1: วิลเลียมซาลิบานะครับแต่สุดท้ายก็เรียกความฟิตนะครับ
0: ครับ
1: กลับมาคุมแนวรับให้ฝรั่งเศสได้นะครับ
0: กุสโวอัลฟาโรนะครับกุนซือวัย63ปีชาวอาร์เจนตินาปีนี้นี่กุนซืออาร์เจนตายนี่
1: ขายดีนะ
0: ขายดีขายดีแต่ว่าตกรอบไปเกือบหมดละ
1: เสียดายแกมาซิโรเบียลซ่า
0: ผมชอบอีตาเนี่ยไอ้กาเชเช
1: ่คานิเกียเหรอหน้าเหมือนคานิเกียมากเลย
0: เท่เป็นบ้าเลยโอ้แล้วเห็นผมครึ่งหน้าเองติ๊กต็อกยืนหน้าภาคงี้ได้ไหมแม่เรื่องไรโดนได้สวยจริงโดนพอได้คุณผู้ฟังพอก็ด่าผมนี่เป็นไงฟ้องคุณผู้ฟังเลยเอาคืนมาครับซาลิบาต้องดูว่าฝรั่งเศสนี่คือถ้าพูดกันตรงๆเป็นภาษาวัยรุ่นเจนซีคุยกันนี่ก็บอก
1: ครับ
0: ตัวอีดิททั้งนั้นอะเกมลุกอะใช่ไหม
1: ตัวอีดิทเนี่ยไม่ต้องเจนซีก็ได้นะรุ่นเรานี่ก็ตัวอีดิทเลยถ้าเล่นถ้าพูดถึงเกมบอล
0: กดสูตรอะโกงสูตรอะพูดง่ายโอ้โหยังแต่ละคนยังโหด
1: ใช
0: ่เอ็มบัปเป้โอลิเซ่บาโกล่าเดมเบเล่ใช่ไหมสำรองยังมีลายันแชกีมีดูเออีก
1: ใช่ดูเอเด็กแรกก็ตัวจริงแล้วฮะเจอฟอร์มบาโกล่าเข้าไปตั้งหลังก็สำรองแล
0: ้
1: ว
0: นี่ผมว่าแนวลุกนี่โหดกว่าชุดแชมป์โลกอีกนะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้ง2สมัยด้วยซ้ำนะถ้า2018มันจะมีกิสมันเดเบเล่เอ้ยไม่ใช่กิสมันเอ็มบัปเป้แล้วก็ชิลู
1: คือมันคนละแบบไงชุดนี้จะคล่องแล้วก็เร็วท
0: ั้
1: งแผงเลยอย่างไอ้ชุดปี2018ก็จะผสมผสานนะ
0: ยิง
1: ชิลูก็เป็นนักเป้า
0: เออยิงแชมป์โลก98เนี่ยโอ้โห
1: โอ้98
0: กีวาสเป็นไง
1: กองหน้าไว้ยืนให้ครบทีมนะเป็นเขาเรียกนะเป็นโคต้าเพื่อนรักซีดาน
0: เอวีซีดานมีองครีนะครับสาดขึ้นหน้ามาครับปัดไฟ
1: ติด
0: ๆฝรั่งเศสจะเก็บได้นะครับบอลอยู่ที่เจ้าของรางวัลบัลลงดอนี่เป็นไงเคลียร์ลอดขามาแล้วครับเอ็มบัปเป้ให้มาทางซ้ายลูกาดินมองข้างในแล้วครับดีนให้จะให้เอ็มบัปเป้หน้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหอาเมรอนครับตามมาเตะทิ้ง
1: ขยันจริงครับมีเกลอาเมรอนครับถอยลงมาช่วยเกมรับด้วย
0: อาเมรอนบอกนัดนี้ไม่ป้องปากครับเดี๋ยวป้องหูแทน
1: ต้องเอามือควายหลังไว้เวลาเข้าไปคุยกับผู้ต่อสู้จะได้มีเผื่อยกขึ้นมาไง
0: นั่งดูคู่แรกอะแคนาดากับอะไรนะแคนาดากับอะไรนะ
1: แคนาดากับ
0: โมร็อกโก
1: ความ
0: จำโคตรสั้นเลย
1: กับโมร็อกโก
0: ที่มันอัดกันแล้วเกือบมีเรื่องกันอ่ะผมว่าลุ้น
1: ให้มีใช่ไหม
0: มันจะมีใครกระโดดป้องมันจะมีใครป้องปากคุยกันบ้างเปล่า
1: ใครเปิดสปอตไลท์เนี่ย
0: พาทิตขึ้นกลัวเราหน้ามืดลูกาดีนครับให้เข้าไปข้างในราบิโออาซาลิบาขออภัยผิดไปแล้วมั่วแล้วผมโกเน่มึงเอาพอได้แล้วพอได้อีกแล้วโอ้โหจับปิดดีกว่า
1: พอมาจับปิด
0: พอจับปิดโอ้ตายแล้วเก่งนะเนี่ยทำงานไม่สะดวกเลยโอ้แต่ว่าหน้ากรอบเขตโทษนี่มีฝรั่งเศสนอนอยู่คนนะครับ
1: มีมานูโคเน่ครับนอนกริ้งอยู
0: ่พอกรรมการบอกไม่สนใจลุกก็ได้วะ
1: น่าจะฮีจุกครับบอกโดนสับคอนะฮะปกติสับคอข้างหลังนี่ไม่ว่าอะไรหายเมื่อยนะฮะที่สับข้างหน้า
0: สับกระเดือกลูกาเดนครับไหลขึ้นหน้าไปทางซ้ายบาโกล่า

0: ล็อกมาก็เจอขวางทันทีอ้าวแฉงโอ้เวลาเกตเอาไปไปเป็นกาเซเลสนะครับเตะแฉงเอาผ่านอีกแล้วอะไรวะพูดผิดใหญ่ไม่ได้เลย
1: ห้ามไม่ได้ก็มีเครื่องจับผิดอยู
0: ่โอ้โห
1: นี่สองชูโอ้ชูบอก
0: ติ๊กเลยติ๊กเลยเขียนเรียกชื่อแล้วไปเตะผิดปั๊บติ๊กเลยกี่ครั้ง
1: ครบ5ครั้งโดนไปเหลือง
0: เก่งไปหมดแล้วเนี่ยทำงานเนี่ยนี่กล้องนี่ล็อกขาไว้ป่ะฮะไม่ได้แพนไปฝั่งฝรั่งเศสเลยครับ
1: ก็เล่นอยู่ครั้งเดียวเล่นฟุตบอลครั้งเดียวเลยยาตาอยู่ฝั่งเดียวนะ
0: คู่นี้นี่เจอกันในบอลโลกมา2ครั้งนะครับ
1: ครับ
0: ครั้งแรกนี่รอบแบ่งกลุ่มปี1958
1: โอ้สูสีเลยวันนั้น
0: เออฝรั่งเศสยิงไป 7-3
1: อุ้ย
0: ชุดฟองแตงแฮตทริกนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงปี98รอบ1616ทีมถ้าจำกันได้นะลงบองมงยิงตุ๋งเข้าไปนะครับโกลเด้นโกลูกแรกในประวัติศาสตร์บอลโลกนะช่วงต่อเวลาวันนั้นผมนั่งดูในรถสดอยู่ด้วยจำได้ชิลวัตนี่มือบวมไปแล้ว
1: แล้วปี1958ในชุดฟงแตงนี่ยิงไป13ลูกนะฟุตบอลโลก
0: เออทีเดียว
1: รอชมอยู่ฮะว่าปีนี้จะมีใครทำลายสถิติได้ไหม
0: นี่ไงเมสซี่ไง7ไปแล้ว
1: เออแมตช์เยอะขึ้นด้วย
0: เหลืออีกเท่าไหร่ล่ะเหลือรอบ16รอบ8รอบรองรอบชิง4เกม
1: ถ้าไม่รอบชิงก็ชิงที่3อ่ะ
0: เออ อีก6ลูก
1: เออโอ้โหเหนื่อยนะเพราะปกติยิงได้สัก6ลูกนี่ก็ได้ตำโบกันแล้วนะ
0: แต่ถ้าทำตามเขาเรียกอะไรตามค่าเฉลี่ยนี่ก็ไม่แน่นะ
1: ก็ไม่แน่ใช่โอเมซี่นี่เหมือนแกยิงประตูได้ตลอดเวลานะเล่นทุกนัด
0: เหมือนเอ็มบัปเป้นี่ก็เหมือนกันเนี่ย4เกมเนี่ยยิงไป3แล้วยิงเกมละ2ลูกด้วย
1: ครับ
0: ไอเกมที่ไม่ยิงกับนอร์เวย์นี่ก็มีแอสซิสต์2แอสซิสต์นะโหดจริงๆเปิดเข้ามาครับโดนมงสกัดไว้เอ้าเบียดลูกนี้ชนโอ้โหต่างคนต่างกระแทก
1: อาจารย์ต้องหวีถ่ายเหรอฮะ
0: มีลาบิโอนะครับเข้าไปกระแทกกันในกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหนี่เปิดมา10นาทีที่ฝรั่งเศสบุกต่อเนื่องครับลูกกระดินเปิดฉลับลาบิโอมาโฉบตัดไปกลับมาที่ดินเอ็มบัปเป้อ้าวโอ้ยหลอกใครแล้วน่ะหลอกตัวเองสิ
1: เป้จะควงจอยฮะจะชูอีนาติโก้นะฮะปรากฏว่าหลอกตัวเองฮะบอลไม่เชื่องเท้าลูกแบบนี้นะผมบอกเลยต้องไปเรียนจากมาคาร์ลฟอร์ดนะเก่งแต่ลูกพวกนี
0: ้ขอควงจอยอะเมื่อกี้นี
1: ้ควงจอยสะบัดนิดนึงอะ
0: เดี๋ยวนี้คนไม่เล่นเกมเลยไม่รู้นึกไม่ออก
1: โอ้เชื่อว่าอะไรแฟนรายการเราเล่นเยอะ
0: ปลากรายเดียวไม่ได้บุกเลยครับเอาเอ็นซิโซครับนัดที่แล้วกับเยอรมันนี่โดนเปลี่ยนออกไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับมีอาการเจ็บแล้วโดนแย่งไว้แล้วครับไม่ฟาววันนี้อัลฟาโลนี่ใช้ฟอลส์9นะครับไม่มีหน้าเป้าอาชีพต้องดูว่าจะได้ผลขนาดไหน
1: เน้นเกมรับแล้วครับ
0: โอลิเซ่สับมาให้เข้ามาตรงกลางเดมเบเล่ตั้งป้อมมาโดนปิดซะก่อนครับไม่ยิงยูสกุนเด้เดมเบเล่สตาร์ทเหลืองอ่อยมาแต่ไกลเปิดเข้ามาครับลึกไปหน่อยโอ้โหลูกนี้ปาโกล่าไม่ทัน
1: มีมาประกบมาปะปะปะปะปะมีปาโกล่าโชว์มาที่เสาไกลนะ
0: ต่อไปแล้วเขย่าดันสายแล้วมันยิ่งเ
1: รื่อยอยู่ก็ลิ้นพันกันนะเลยทางด้านเดบิเล่นี่ตาแกไวก็เป็นเพื่อนขยับนี่เปิดได้เลย
0: ครับ
1: แต่ยังไม่แม่นนะ
0: ตาแกนี่โอ้โหสอดสายเป็นปลามังกรเลย
1: ดีใช่ไหม
0: ดีดี
1: โอ้ส่วนบนสแตนนี่ก็พัดขายดีนะตรงนี
0: ้ครับกองเชียร์ฝรั่งเศสนี่ก็ต้องใส่หมวกไอ้นี่นะหมวกเพนเตอร์หมวกที่เป็นจิตกร
1: ศิลปินแล้วพัดที่เป็นพัดแบบพัดกระดาษที่เขาพับๆกันว่างๆก็มาตีหัวเพื่อน
0: ตลกตีหัว
1: เสียงดังตับ
0: โอ้ยมาดูโกเน่ครับกวาดลูกนี้ไปเตะใส่กูบาสนะครับ
1: โอ้กูบาสมองหน้าเลยบอกจำไว้แล้วนะหนึ่งทีนะเอ้าโอริเซ่หัวเราะ
0: ชมหน้ามันโอริเซ่บอก
1: โอ้โหได้พักหายใจให้คอหน่อยครับปารากวัยครับโดนกดอยู่นานเลยเนี่ย
0: 10นาทีเต็มๆอ่ะได้ฟรีคิกกลางสนามนะครับ
1: อัลฟาโลบอกลูกทีมบอกช้าๆช้าๆ
0: ไม่ต้องรีบยื้อไป
1: ยื้อไปก่อนเดี๋ยวไปลุ้นจุดโทษ
0: ไปลุ้นต่อเวลา
1: ครับต้องลุ้นจากจังหวะแบบนี้แหละครับปารากวัยลุ้นจากลูกตั้งเตะนะครับกองจับประตีมิเกลอาเมลอนนะครับจะเปิดเข้าไปเกาศีรษะหนึ่งทีครับแล้วก็ไม่เปิดด้วย
0: เปิดแล้วครับ

0: ดอนบอกจะเร่งทำไมเนี่ยมงออกมาเข้าเท้าฝรั่งเศสด้วยครับโอลิเซ่ลากขึ้นไปทางด้านขวาครับโอ้โหเจอแถมไปแล้ว
1: โอ้กรรมการบอกเล่นต่อ
0: ตาตาเชฟบอกลุกขึ้นมาไอทิศนะครับเพื่อนได้บอลอยู่เล่นต่อไปเลยลาบิโอให้มาทางซ้ายครับลูกาดินยึกยักยึกยักกลับไปไม่ได้ก็คืนไปตั้งใหม่ครับซาลิบาให้เข้าไปข้างในโกเน่วันนี้กลายเป็นเดมเบเล่ขยับมายืนข้างในนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยโอลิเซ่ไปยืนทางขวากุนเด้ครับออกไปที่โอลิเซ่ทางขวาเจอบัง2คนนะครับจะให้กุนเด้ครับที่เติมขึ้นไปไม่ผ่านแล้วก็โอลิเซ่ไปตัดฟาว
1: ล์แล้วไม่ยอมลุกเลยครับเป็นปารากวัยเล่นฉลาดมากนะครับตัวบังไว้เป็นกูบาสนะครับอาเซนเกอร์ครับก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับทีมชาติฝรั่งเศส
0: ข้างล่างนี่ใครว่าหน้าคุ้น
1: ๆหน้าเหมือนคาร์ลอสทอมอะหน้าเหมือนโรเบโต้คาร์ลอสตัวผอม
0: เมย์จะผอมเลยคาร์ลอสจะได้โอ้โหตันตึบเปิดยาวขึ้นมาครับออร์แลนโดกิลครับดาวอะไรกันอะไรนะฮีโร่ของปารากวัยจากเกมน็อกเยอรมัน
1: ครับ
0: เปิดขึ้นไปก็เตะทิ้งมาก่อนครับมานูโกเน่บอลมาทางแบ็คขวากาเซเลสให้ไข่วะนะเฮ้ย
1: อันเมลอนอันเมลอนหันมาคอเลยเองให้ไข่เนี่ยจังหวะนี้
0: เตะขนาดเส้นออกหลังไปเลยครับแบ็คขวาจากดินาโมมอสโกนี่เป็นไงข้อมูลเป็นไงเป็นไง
1: อะไรครับชี้อะไรครับ
0: อะไรอ่ะ
1: พูดสิครับพูดอ๋อแฟนรายการ
0: โอ้ไม่ค่อยได้มาพากช่วงนี้ไงผมอยู่ในเช้า
1: ๆโอ้ชี้มาชี้มา
0: สวัสดีหน่อย
1: เดี๋ยวผมก็อัดสคริปต์ก่อนนะฮะก็สวัสดีนะครับทักทายทุกท่านนะครับจาก41สถานีทั่วประเทศนะ
0: ครับ
1: เป็นเครือข่ายวิทยุของเรานะฮะ
0: ของอสมทออกอากาศทั่วประเทศ
1: ถ้าท่านได้ยินเสียงนี้นะครับกรุณาเปิดอะไรนะเปิดเสียงให้มันดังๆขึ้นมาหน่อยชวนเพื่อนมาฟังด้วย
0: เอาไมค์จ่อออกลำโพงเสียงนำสายหมู่บ้านก็ได้ฮะ
1: ได้คนมาฟังเยอะๆได้ไม่เหงา
0: บาโกล่าครับได้บอลหน้ากรอบเขตโทษล็อกเข้าซ้ายย้ำออกมาทางซ้ายใหม่หลายต่อดีนเปิดลูกนี้ลึกไปครับเข้ามือออเรนโดกิล
1: หรือว่าออเรนโดบรูมมือหนึบใช้ได้นะกิลเนี่ย
0: เลโกลัสแหละ
1: เขาเล่นเป็นหลายคนนี่เป็นโจรสลัดก็เล่นใช่ไหม
0: จำได้เป็นเลโกลัสปลากไก
1: ่ลับมาก
0: เล่นสั้นมานี่ก็โดนบีบทันทีนะครับฝรั่งเศสนี่สกัดมาเข้ามืออันฟาโ
1: ลฟาโลชูมัวบอลเนี่ยรอให้ลูกทีมมาเอาฮะ
0: โอ้แดดเปรี้ยงอยู่บนอัลจันนี่สวัยไปหมดเลย
1: มองห่วงฮะดูภูมิสูงสุด39องศา
0: ใช้คำว่าสวัย
1: คือพัดที่โบกโอ้โหโบกกันคือจับบอลอาทิตย์จันทร์นี่คือโบกพัดกันอุตลุดนะ
0: ก็แปลกดีเหมือนกันนะเมืองเดียวกันเนี่ยแต่ว่าห่างกันประมาณสักไม่ถึง2อาทิตย์ดีใช่ไหมสภาพอากาศต่างกันสิ้นเชิง
1: ไปที่มันเยื่อนไ
0: งขยันเยื่อนซะด้วยเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษเอาเก็บบอลได้มาแล้วจับห่างครับโอลิเซ่ไม่ได้ยิงโดนสกัดโดยอเดเลเต้ครับแล้วก็มงคืนไปเข้ามือออร์แลนโดกิล
1: เกมรับก็ยังไม่มีข้อผิดพลาดนะครับสำหรับปารากวัยครับของฝรั่งเศสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ขึ้นบอลทางขวาก็มีโอริเซ่ประจำการอยู่
0: เกมที่แล้วปารากวัยใช้เซนเตอร์คู่นะครับเป็นไอ้กานาเล่นะครับยืนคู่กับกุสโวโกเมสเกมนี้พออเดเลเต้หายนี่ใส่เซนเตอร์มา3คนเลยครับหลังเศษได้บอลบุกขึ้นมาแล้วครับมานูโกเน่ยอดลูกนี้เข้าไปในเขตโทษลึกไปครับโอ้โหลูกนี้เกี่ยวลงไม่ได้ครับเอ็มบัปเป
1: ้ก็เห็นเอ็มบัปเป้ขยับนะครับโกเน่ก็ยอดให้เลยครับแต่น้ำหนักแรงไปหน่อยครับโอ้โหพื้นที่ให้บอลตกมันน้อยนิดนึง
0: เอ5เกมหลังสุดนี่ยิง9ลูกเอ็มบัปเป้ในบอลโลก
1: สบายสบาย
0: โหดแท้เหล่าเนี่ยเล่นบอลโลกมา2สมัยนี่ไม่เคยไม่เข้าชิงนะ
1: 2018ใช่ไหมกับ2022ปีนี้ก็มี UEFA อีกแล้วดูแล้ว
0: แล้วรอบชิงนี่ยิงไปเท่าไหร่4ลูก
1: ฮะ
0: 2018ยิงไปลูกนึง
1: นี่รวมยิงไปเท่าไหร่แล้วนะไล่เมสซี่แค่ลูกเดียวใช่ไหม
0: 18
1: นะฮะปีนี้ลุ้นรองท้าทั้งคำมันสนุกเลยครับฟุตบอลโลกครั้งนี้ บัปเป้นี่6ลูกนะเมสซี่7นะครับ
0: คือถ้าเท่า

0: ันเนี่ยเอ็มบัปเป้ได้เปรียบด้วยเพราะก็มีแอสซิสต์ไปแล้วนะครับ2แอสซิสต์
1: ใช่2แอสซิสต์นะครับ
0: เมสซี่ยังไม่จ่ายเลยปีนี้
1: เป็นคนขี้เหนียวนะเมสซี่ปีน
0: ี้คนละอย่างกันโอ้โหหันควับเลย
1: เห็นไหมผมยกนิ้วให้เลย
0: เขาไม่ชอบผมแหละดูแล้วยิงไปตั้งหลายบุกเบนชมเลยเดี๋ยวติ๊กต็อกนี้ต้องติดหน้าตัวเองด้วยนะฮัลโหล
1: มีหลายหลายเครื่อง
0: หลายจอแล้วเกินงงไปหมดแล้วสิบแปดนาทีนะครับยังยันเอาไว้ได้ครับปารากวัย
1: เดี๋ยวช่องนี้ก็นั่งหน้าตึงเงี้ยแล้วนี
0: ้ก็ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วนะ
1: น่าจะพอแล้วมั้ง
0: จะยูโรอีกไหม
1: ก็ไม่แน่นะ
0: คือเขาให้สัมภาษณ์เขาให้สัมภาษณ์ว่าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายนะ
1: เออแต่ไม่ได้บอกว่ายูโรครั้งสุดท้ายเนี่ย2028ก็แค่2ปีเองอะ
0: ซีดานบอกโอ้โหรอจนลากงอกแล้วเมื่อไหร่จะลงสักที
1: อ้าวเหลืองแรกมาแล้วนะครับ
0: บาโกล่าครับไปเตะใส่ผู้เล่นปากไกวร้องครับดินปัดปัดปัดปัดไปเลย
1: แต่โหดมันโกรธใครมานะครับที่โดนหวดลงไปก็เป็น
0: ใส่กาเซเรส
1: เออกาเซเรสนะครับนี่ครับวิ่งมาแล้วก็หัวดื้อฮะจังหวะเข้าบอลให้10 16คือจะเล่นบอลทั้งคู่เลยฮะแต่กาเซเดสแกเคลียร์บอลหลบไปก่อนแล้วก็โดนเขาเท้าไป
0: อันนี้ก็เรียกว่าสะท้านสะท้าน
1: เ
0: หมือนเตะบาโกล่าเตะเข้าไปแล้วมันโดนปลายเท้ากาเซเดสแล้วมันสะท้าน
1: น่ะแล้วดีกาเซเดสแกเป็นไงแกชักเท้าหลบก็ผ่อนแรงไปได้เยอะนะ
0: ครับ
1: โอ้โหถ้าเป็นจังหวะแบบเท้าปักพื้นนี่โอ้โหแดงเลยมั้ยโอ้โหบัปเป้เข้าไปขอคำอธิบายโอ้โหจานทีเดียวเอง
0: บาโกล่าโอ้โหอะไรมา
1: ดูอะไรกันเนี่ยเนี่ยเดชองก็ใส่ศีรษะครับแม่ไม่น่าเหลืองเดชองบอก
0: โอ้ผมว่านั่งนั่งอยู่ตรงมานั่งสำรองตรงนั้นน่ะได้ยินเสียงทั้งเปียเนี่ยเข้าไปเตือนเข้มๆเลยครับตันดาเชฟบอกว่า
1: เป็นกาเซเลสบอกว่าหลังนี้ให้เขาเตะอย่างนี้นะ
0: บอกว่าเจ็บเจ็บอะไรลุกเร็วๆหน่อย
1: อย่าให้เขาเตะเดี๋ยวเพื่อนโดนใบแดง
0: แต่ดีได้ว่าลุกรีบลุกนะไม่ให้ทีมแพทย์ลงไปนะไม่งั้นเหลือ10คน1นาทีนะ
1: แ
0: ต่ถ้าออกมาปฐมพยาบาล
1: แต่ถ้าทีมที่เจ็บแล้วลุกเร็วที่สุดนี่ก็ต้องยกให้กูลุกไว
0: หน้ามืดด้วยลุกเร็วลุกไวหน้ามืดอีกเป็นไงเครื่องเช็คมุกเราไม่ทำงาน
1: หลับแล้ว
0: อะไรอุลุกไกวฮาฮาเมื่อกี้ไม่ทำงานเลยเครื่องเช็คมุก
1: ปาราไกวได้ฟรีคิกก็เอาไปเปิดทิ้งออกข้าวอย่างงั้นนะมีโกโกเมส
0: 20นาทีผ่านนะครับยังไม่มีประตูเอาจริงๆก็ยังไม่มีโอกาสยิงด้วยนะ
1: ใช่จริงๆฝรั่งเศสของบอลเยอะก็จริงนะแต่โอกาสยิงแทบไม่มีเหมือนกันผมดูสเตตกัน
0: สตาร
1: ์อะไรเด็กที่ไหนวายๆกองเชียร
0: ์กล้องก็ไปถ่ายใกล้ๆก็ติดไมค์ไปด้วยครับแหมดีไม่มีใครพูดคำหยาบออกมาเมื่อวานก่อนในกองเชียร์โคเอเชียเห็นไหม
1: เห็นโอ้โหเต็มๆไอจังหวะที่โดนจุดโทษใช่ไหม
0: เออ
1: โอ้โห
0: ที่
1: น้องผู้หญิงนี่เต็มจอเลย
0: ที่จังหวะโดนจุดโทษที่จังหวะที่ยิงแล้วไม่ได้สิเสมอ
1: โดนลิฟคืน
0: โดนลิฟคืนอะโอ้โหหิวแกงฟักกันแล้ว
1: จ่ายภาษาอังกฤษ
0: เออ
1: โอ้โหแล้วสิติยิงประตูนี้ยังศูนย์ครั้งทั้งสองทีมนะ
0: ยังไม่มีโอกาสเลย
1: เออแต่ฝรั่งเศสนี่ของมา 13% นะ
0: ซาลิบาโดนเอนซิโซแย่งไปครับเข้าไปตรงกลางเกี่ยวไม่ติดไม่ไหวครับลูกนี้ข้างหน้ามีคนน้อยเหลือเกินครับ
1: ก็เรียกง่ายๆว่าทิ้งเอนซิโซไว้คนเดียวข้างหน้าปารากวัย
0: ฝรั่งเศสมาครับทางขวาครับเอ็มบัปเป้ให้บายเดเบเล่เข้ามาในครับโกเน่ง้างเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหบอลมันบานครับหลุดเสาออกไป
1: โอกาสยิงครั้งแรกของเกมนี้ครับเกิดขึ้นในนาทีที่22ครับมันโกเน
0: ่ตาหน้าตาแกดุดุ
1: ไม่รู้ที่บ้านให้กินน้ำตาลเยอะมั้ยครับ
0: จะบ้าแล้ว
1: ดุเหลือเกิน
0: คนไม่ใช่ตัวนาคอ้าวฉลับนะครับได้เตะมุมเดเบเล่ครับยกมือยอมแพ้2ข้างขึ้นมาครับแล้วก็เปิดไปเสาแรกแถว2ยังเป็นฝรั่งเศสเก็บได้ครับลูกาดินไอ้มาเดเบเล่เบิร์นเข้าในโด่งเชียนี่โชว์ลีลาโชว์สกิลพักอก
1: เ
0: สียงดังแบะ
1: จูกันจริงๆอ่ะแต่ต้องเก็บอาการเนี่ย
0: ไม่เจ็บไม่เจ็บโคเน่ครับกระชากเข้าไปแล้วก็ออกไปทางขวาลาบิโอนะครับขยับออกไปยืนริมเส้นแล้วเปิดมาเสาสองเสยทิ้งออกมาได้นะครับเวลาเกสเตะทิ้งไปเลย

0: เรียกว่าเอากองหลังสไตล์ตัวใหญ่สกัดเด็ดขาดมาช่วยกันหมดนะครับวันนี้ปารากวัย
1: นะครับได้แต่คอร์เนอร์อีกทีนึงครับฝรั่งเศสเป็นอุสมานเดเบเล่ครับเปิดขึ้นมาจากฝั่งซ้ายนะครับ
0: เวลาสเกตเมื่อสักครู่นี่เป็นคนเดียวใน11ตัวจริงปารากวัยที่เล่นในประเทศนะครับเล่นอยู่กับเซโรปอเตนโยนะครับทีมในลีกปารากวัย
1: ส่วนข้อมูลดีกำนันชอบ
0: หันมายกนิ้วระแวงไปหมดแล้วเนี่ยซะไม่รู้ถามเสื้อสีอะไรเอาช่วงดีไฮเดฟิเนชั่นเบรกนะฮะ
1: ไฮเดฟิเนชั่น
0: โอเป็น 4K ไปเลย
1: ปกติเล่นแค่โดเย่นไฮเดฟิเนชั่นนี่งงเหมือนกัน
0: เบื่อแล้วไอโดเย่นเบรกร้อนครับมันร้อนอ้าวช่วงนี้ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับกับกิจกรรมของอสมทนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านล้านและจ้าเป็นดอกดินกันยามันบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: ครับ
0: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นเองเรียกว่าซื้อสิทธิ์ในการโหวตลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.netcheer.mcot.net
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เข้าไปก็เลือกซื้อแพ็กเกจMcot Superfan ที่คุณชอบในการโหวตนะครับแล้วก็ Mcot Superfan เนี่ยแพ็กเกจถูกสุดใน20บาทได้10 10
1: เฮ้ย
0: 10
1: ได้เยอะอยู่นะ
0: แล้วก็เอาไปโหวตกันได้เลยโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์
1: รถตู้กับข้าวนะฮะ
0: เฮ้ยตู้ไฟฟ้าพอมีรถพุ่มพวงรถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van นะฮะ1รางวัล1.6 ล้านตีกลม
1: ๆอุ้ยไม่ธรรมดาร
0: างวัลที่2นี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะครับ5รางวัลแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศนะครับ24รางวัล
1: ฮะ
0: แล้วก็โกกิฟต์วอลเชอร์5รางวัล นะครับรวมเนี่ยมูลค่า2.6 ล้าน
1: โอ้โหจุก
0: ๆจุกๆไปติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนนัดชิง
1: ครับผม
0: นัดชิงนี่เตะ 2:00
1: ก
0: ็กับกิจกรรมนี้ครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้า
1: ก็ดีนะไม่ต้องไปซื้อไปสัญญาบัตร
0: เลยนี่รูปแบบมันเปลี่ยนไปก่อนมันนั่งตัดชิ้นส่วนหนังสือพิมพ
1: ์โอ้โหเมื่อยมากเลย
0: มือดำปีเลยหมึกพิมพ์ติดมือแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ
1: ์ครับผม
0: วันก่อนพี่สมชายอ่าน
1: ยังไงฮะ
0: ขอบคุณ AIS
1: เรียบร้อยฮะ
0: คนละเจ้าเลยเบรกเกือบไม่ทัน
1: เป็นไรพันธมิตรกัน
0: เห็นมีตัว A กับตัว S ไง
1: เออว่ะจริงด้วยเหลือขาดไปตัวเดียวเอง
0: โหหยุดพี่หยุด
1: หยุดนะหยุด
0: พี่สมชายไอคอกไอโครโครกพออสงศักดิ์นี่ก็โหดโหดใช้งานแกนะไอโครโครโครกด้วย
1: แกได้แข็งแรงแกก็ทำงานเยอะ
0: ๆแต่บอกเฮ้ยแกก็ฮึดนะเอ้ยพี่ได้ไม่มีปัญหาอ่ะกลับมาเล่นกันต่อครับเกมผ่านไป25นาทีออเรนโดกิวนะครับนายทวารจากซานโลเรนโซในลีกอาร์เจนตินานะ
1: ไปดูที่แกสูงเท่าไหร่ตัวแกโย่งดีแล้วแก
0: นายทวารผู้งัดเอาทรัพย์สินตัวเองมาขายหมดลูกป่วยนะตอนน
1: ั้
0: นต้องรักษาลูก
1: ดีนะไม่ตลกไปก่อนโอ้สูง198เลยฮะ
0: ครับครับ
1: ออเรนโดกริวโอ้โหประตูบ้านมันคนที่เข้าไม่ได้นะ ปกติสูง2เมตรไหมประตูวงกบประตูเน
0: ี่
1: ย
0: เออ
1: เ
0: ออต้องกลมอ่ะ
1: เออขย่งมีหัวโขกนะ
0: กาเซเลสจะทุ่มนะครับทางขวาของปารากวัยทุ่มยาวขึ้นไปหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหโดนบั๊มไปทีเดียวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
1: แล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
0: อุปเมกาโนจะบังให้เบนยองครับกักกันนิดหน่อยแต่ว่ายังคว้าได้โอ้ช่วงเวลาบอลรีคอเวอรี่นี่คืออะไรวะแย่งบอลกลับมาครอง
1: ความเร็วในการแย่งบอลกลับมาครอง
0: ฝรั่งเศส21วิเองนะครับได้บอลกลับมาครองแล้วเอาโดนมือนั่นน่ะมานูโกเน่แต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับปารากวัยได้บอลต่อไปเอากระชากขึ้นไปครับลุยสุยขึ้นไปครับโอ้โหลูกนี้ล็อกอเมรอนมองข้างในเปิดเข้าไปประตูไม่มีใครเลยไม่ตรงใครเลย
1: มันมีเป้าเดียวไงทิสโซ่ข้างใน
0: อ่ะปลากวายได้บุกบ้างครับ

0: ดันขึ้นมายิงเลยครับโอ้โหเดเลเต้เอาแล้วยิงสวนอีกทีออกไปไหนแล้วครับนั่นน่ะลูกยิงของเดโก้โกเมสนะครับ
1: ก็ต้องอาศัยจังหวะแบบนี้แหละครับปารากวัยครับเจอช่องมีจังหวะก็ต้องลองยิงไกลดูครับโอ้โหแต่ไม่ใกล้เคียงนะสองรอบนี้เดเลเต้จังหวะแรกก็โอ้โกเมสวอลเล่ย์ไปไหนก็ไม่รู้ฮะ
0: ปิ่นนะแข้งออกไปอ้าวชนไม่อยู่ครับบาโกล่าดินไปครับถึงสุดเส้นบาโกล่าโอ้มองแต่งบอลจังหวะแรกมันแรงไปหน่อยแหมต่อสนามไม่อีกสัก5เมตรน่าจะทัน
1: เชื่อมั่นในความเร็วนะครับใช้ศีรษะดันไปสไตล์แมวน้ำนะแล้วก็วิ่งไปเล่นต่อ
0: สไตล์สินพง
1: ศ์อ่ะสไตล์สินพงศ์สินพงศ์
0: สินพงศ์นะสินพลเลย
1: สินพงศ์คนนอนเร็ว
0: ช่วงนี้ช่วงนี้แกนอนเป็นคนนอนกลางคืนตื่นเช้าไปเฉยเลยคิวสนุกที่บีจีนี่กลางคืนหมดเลย
1: ก็ช่วงนี้นอนกลางคืนนะ
0: บอกไม่ไหว
1: ปรับตัวตามฤดูกาล
0: ยังไม่มีประตูนะครับซึ่งก็ผิดคาดหลายคนเหมือนกัน
1: โอ้ยเป็นไรพึ่งนี่เอง
0: เหรอ
1: เนี่ยแหละฟุตบอลตัวนี้มันทันกันแล้ว
0: มีแต่คนมองว่าฝรั่งเศสมันจะลุยแหลกยิงขาดแต่ว่าเข้ามาในเขตโทษโอลิเซ่ต้องหมุนกลับเดเบเล่เปิดเรียกชัดแลบลูกนี้เอาผ่านหน้าประตูครับมาเดว่าเสาสองไม่มีใครชาร์จบอลเลยมาถึงกาเซเลสเตะทิ้งขึ้นหน้ามาก่อนเลยครับเหมือนเตะบอลในกำแพงแล้วตอนนี้ลาบิโอให้ไปบาโกล่าหมุนเข้าหน้ากรอบไปโทษโดนเบียดมีมาซ้อนครับช่วยกันแย่งปั๊มกันโอ้โห
1: ดีขาไม่หักจังหวะบวกนะฮะ
0: ตัวบูสินเนี่ยย้อนกลับไปให้จังหวะที่บาโกล่าไปฟาวใส่อเมรอนนะครับ
1: จังหวะกูบาได้บวกไขเมื่อสักครู่เนี่ยไม่กลัวหักยิงนะแต่อเมรอนนี่โดนโอ้บาโกล่าต้องระวังนะฮะมีเหลืองไปแล้วนะ
0: ครับ
1: โอ้ดอกนี้นี่ไปหวดน่องมิเกลอเมรอนเข้าไปครับ
0: คือถ้าฝรั่งเศสเนี่ยเกมเหนือกว่าเยอะๆเดี๋ยวเหลือ10คนนี่มันยุ่งได้นะ
1: ใช่
0: มันแล้วบอลน็อกเอาท์นี่มันเป็นไปได้นะครับ
1: และอากาศแบบนี้นะครับเรียวแรงนี่มันก็หมดเร็วนะมันร้อนแบบนี้นักบอลยุโรปมาเจอนะปารากวัยเขาจะชินไหม39องศา40องศาในสนาม
0: ไม่มีใครชินแล้ว
1: ไม่น่าชิน
0: คนไทยยังไม่ชินเลยฮะเปิดยาวขึ้นมาครับขึ้นไปมองขึ้นไปมองครับลูกนี้เดี๋ยวสะดุ้ง
1: ชอบไงชอบอาจจะชอบมุกนี้
0: อะไรเนี่ยเอ๊ะตำรวจตรวจมุกหรือไง
1: ตำรวจตรวจมุก
0: โอ้โหพี่โครส
1: กูมันก็เล่นเล่นี่แหมถ้าใครรับชมอยู่ชอบแว่นไงมาก
0: ใส่แว่นเป็นพ่อใหญ่จิ๋วเลยฮะโอ้โหกอบแว่นนี่หนาตึบเลย
1: ไปสัมภาษณ์นี่ก็อ๋อก็
0: ไม่มีอะไรบักบายอ่ะลูกก็มาดูบอลมีอะไรบักบาย
1: เอออย่าสัมภาษณ์เยอะพ่อใหญ
0: ่เมื่อก่อนมีตลกอยู่คนใช่ไหมครับเป็นพ่อใหญ่จิ๋วไม่มีอะไรบักบายแล้วพอถอดแว่นก็ร้องเพลงโจ๊กใส่ใครหรือเปล่าครับโอ้โหเอ็มบัปเป้ครับบอกโจ๊กเติร์กอะไรมงไม่โดนถ้าอย่างนั้น
1: โอกาสแรกของเอ็มบัปเป้ในเกมนี้นะครับได้ขึ้นมงระยะไม่ถึง10หลานะครับก็คนเปิดก็คู่หูเขานั่นแหละครับเดมเบเล่มงมามงไม่ถนัดเท่าไหร่โอ้ไม่โดนด้วย
0: โดนกระแทกมานิดนึงครับตัวมันเลยบอลไปหน่อยนึงนี่ตรงคางก็ตุ่มก็หาย
1: ที่เป็นสิวแล้วโอ้กระทั่งไปจับนะโอ้แล้วก็มาวิเคราะห์กันด้วยว่าเฮ้ยเขาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แค่คนไทยนะฝรั่งด้วย
0: มันแบบร้อนกับผดขึ้นนะ
1: เออผดสิวนี่แหละ
0: ฝรั่งมีผดไหมวะ
1: จังเวลานอนชอบเอาคางไปไถไงบางทีแบบหลับไม่รู้ตัวไปไถไอ้ผมเช็ดเท้าไงสิวขึ้น
0: เมาแล้วเหมือนกันอะดูแล้วเด็กๆนี่เป็นเต็มหน้าผากเลยผมว่าผด
1: อันนั้นสิวัยรุ่น
0: ร้อนร้อนก็เกมครึ่งชั่วโมงผ่านนี่ยังหาจังหวะจ่ากันไม่ได้เลยนะครับตื่นพอสมควร
1: แฟนบอลปารากวัยก็ต้องลุ้นอาการเอซิโซ่เลยนะไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับโดนเตะทีนี้กว่าจะลุกขึ้นได้แต่ละครั้งนี่ช้าเลยกัน
0: คือปารากวัยเนี่ยพอเรามาทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคือรับแน่นๆแล้วโตแล้วก็จะมีนักเตะเจ็บทีมไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่เงี้ยแต่ว่าถ้าแบบหลุดเข้ารอบลึกๆไปได้เนี่ยเขาเหนียวไงบอลเหนียวธรรมชาติใครก็ชนะยากเมื่อแล้ว
1: เหมือนเคปเวิร์ดไงตกรอบไปโดยไม่แพ้ใครเลยใน90นาทีนะ
0: แต่วันนี้นัดแรกโดนอเมริกาไป4ลูก
1: ก็คิดว่าไม่น่ารอดนะ
0: อ้าวลาบิโอครับโอ้โหยิงขึ้นอัศจรรย์ไปเลยไม่มีใครขวางเลยนะครับลูกนี้ระยะประมาณสักเกือบ30หลา
1: ปล่อยไม่ได้นะครับราบิโอนี่เป็นคนที่ยิง

0: รายดีนะครับเท้าซ้ายนี่ก็เรียกว่าได้งางนี่ก็หวังผลได้ครับจังหวะนี้ยิงข้ามคานไป
1: แม่มาดูไหมเน
0: ี่
1: ย
0: บอลน่าจะบอกว่าคุณแม่พักร้อนก่อน
1: เอเย่นเอเย่น
0: ยิงแล้วก็ยิ้มเขินๆนะฮะ

0: พื้นใหญ่เลย
1: ขัดพาก็เจ็บจังหวะทุบพื้นนั่นแหละ
0: เอาครับฟรีคิกปารากวัยครับเอามิรอนอยู่ที่บอลกับดิโก้โกเมสบอลรูปเกมเป็นรองนี่มีเซตพีซนี่ได้ลุ้นนะครับฝรั่งเศสต้องระวังครับเมยองสั่งแล้วออกมาขวาสบาย
1: โอ้โหเพิ่งเห็นหน้าเมยอง
0: แล้ว
1: อย่าเด้ไม่เอาเด้อย่าง
0: น
1: ี้
0: อันนี้เจตนาเชื่อผมไหม
1: ใช
0: ่คือจังหวะเมยองรับบอลได้จะลุกเดี๋ยวมีตัววิ่งมาทับนะครับเป็นกุสโวโกเมส
1: นะครับก็ไม่ยอมให้ออกบอลเร็วนะครับเมยองก็ฉุนนิดนึงนะไม่ค่อยได้ออกกล้องจะได้มีเวลาออกกล้อง
0: ไม่มีแอร์ไทม์นี่เมยองนี่เพิ่งอายุครบ31ไปเมื่อวานนะครับเอ็มบัปเป้แต่หนีโดนดึงโอ้โห
1: นี่ชุดนี้ก็ชุดนี้ก็โอ้โหอากาศมันร้อนอากาศมันร้อน
0: ปิดปากด่าเลยปิดปากด่า
1: อันนั้นไงนั่นไงเมื่อกี้ยกมือขึ้นมาเพื่อนดึง
0: เดมเบเล่เดมเบเล่มาพักเอาละครับเอาละครับมีเรื่องแล้วครับแยกครับแยกครับใจเย็นครับโอ้โห
1: คู่กรณีที่เขาแยกย้ายกันไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนๆแล้ว
0: ตอนนี้เดมเบเล่ครับ
1: นู่นเอ็มบัปเป้เดินหนีไปทางไหน
0: เอ็มบัปเป้บอกแล้วแต่มันแล้ววะ
1: เออนะ
0: คนที่เดือดแทนนี่เป็นเดมเบเล่นะครับ
1: ส่วนพุทธศิลป์ทันตเชฟนี่ก็ออกมาเก็บข้อมูลฮะถอยมาดูอยู่วงนอกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสเปรย์ที่พกมาเดี๋ยวไปฉีดที่ผู้เล่นนะฮะคนที่หมายตาไว
0: ้ จะบ้าเลย โอ้เดเบเล่นี่ธรรมดาตาแกก็ถลึงอยู่แล้วนะครับโกรธนี่ยิ่งตาถลึงก็ไปใหญ่นี่คูบาสนะครับที่ดึงเอ็มบัปเป้แบบเอ็มบัปเป้ไม่พอใจครับลุกขึ้นมา
1: เอาจริ
0: งๆไปผักกันมา
1: จริงๆเป้ไม่ได้อะไรนะคูบาสไปผักเป้ก่อนด้วยนะ
0: ก็คือจังหวะหมุนขึ้นมาแล้วมันยืนประจันหน้ากันพอดีคูบาสก็เอามือแตะ
1: เออ
0: เอ็มบัปเป้ก็นึกว่าผักเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ก็ผักคืนลิ้นบานกันไปหมดแล้วง่วง
1: ตอนนี้ก็ยิ้มกันนะฮะยิ้มแต่กัดฟันพูดนะฮะ
0: อย่าปิดปากแล้วกัน
1: โอ้ยฟรีคิกได้ลุ้นเลยครับระยะนี้ฝรั่งเศส
0: ถ้าจะยิงเนี่ยจะไกลไปนิดนะครับแต่ว่ามุมนี้เนี่ยเปิดเข้าไปลุ้นได้บริเวณเยื้องๆกับเพโตทางซ้ายครับเปิดเข้าไปลูกนี้เอาสกัดไม่ค่อยดีแต่ว่าช่วยกันมงทิ้งออกมาครับกูบาส
1: คนเปิดเข้าไปนี่เป็นโอริเซ่เลยช่วงนี้นี่ทำอะไรก็ได้รู้ทั้งหมดครับบอลจากเท้าโอริเซ
0: ่พีคจริงๆนะช่วงนี้นะไม่ยิงนี่ที่มา5แอสซิสต์นะครับบอลโลกครั้งนี้เปิดเข้าไปเสาไกลมงตั้งมาแถว2คุณเด้ยิงซ้ายเข้า2แล้วโดเกล
1: ก็เข้ากรอบครั้งแรกของเกมนี้ครับโอ้รอยกันมานาทีที่36เลยจากฝีเท้าของชูกุนเด้ครับโอ้โหยิงไปนี่บอลไปเชียวกกูผู้เล่นปารากวัยฮะ
0: ดูครับโดนอะไรเข้าไปโดนอะไรอ่ะโดนอะไร
1: ชนกันเองไง
0: ไหนอ่ะ
1: ไม่เห็นมีอะไรเลยเจ็บตรงไหนวะเนี่ย
0: เ
1: ออโตนั่นไงทิ้งตัวไปแล้วฮะไม่รู้โดนอะไรฮะ
0: อ๋อโดนนาทีแรกเปล่า
1: โอ้ก็เก็บกระเพ
0: กอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้คนละจังหวะก็ไม่มีอะไรครับแกเจ็บอะไรไม่ทราบฮะ
1: แต่ลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับเตะปรากวัย37นาทีผ่านครับยัง 0-0 ครับแม
0: ่ยีกุนเด้นี่ยิงเสร็จนี่ตาหยีเลยนะ
1: แดดสอ
0: กเมื่อไหร่จะครึ่งหลังวะจะได้ย้ายมาอยู่ฝั่งร่ม
1: ๆแดดแยงตา
0: ปารากวัยลุยขึ้นมาบ้างครับโดนขวางเดี๋ยวโกโกเมสจะให้ลูกนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับไม่ฟาวจะให้กาลาซาเดมเบเล่ครับฝรั่งเศสโตขึ้นมาทางขวาจี้เข้าหาไหลมาข้างในกรอบเขตโทษโอ้โหโดนกุสโวโกเมสครับไปทิ้งตูมเดียวเลยครึ่งสนามมาเลย
1: ก็จ่อลำบากครับฝรั่งเศสในเขตโทษนี่ปารากวัยมีกองหลังอยู่5คนนะครับ
0: เข้าไปตรงกลางครับมานูโกเน
1: ่
0: โอ้โหโอริเซ่ช้าครับรอบอลโดนจิ้มทันทีกาลาซาจ้องอยู่แล้วเอ็นซีโซจับบอลลอยขึ้นมาก็โดนเหมือนกัน
1: โอ้ยโดนอุปาครับยันใส่ครับร่วงไปแล้วเอ็นซีโซ
0: บูสินบอกว่าเข้าที่บอลอ้าวตรงกลางนี่ชิงจังหวะกันสนุกนะครับตอนนี้ไอมาอามิรอนกระชากอย่างเดียวครับได้บอลนี่วิ่งก้มหน้าก้มตาวิ่งจ่ายขึ้นหน้าไปเกี่ยวหนีไปดิโกโกเมสมุมทงครับมุมทงอ่ะโถโหจับบอลสุดท้ายลั่นแล้วอย่างนั้นครับแม่
1: คือปารากวัยก็ไม่มีใครเติมขึ้นมาช่วยเลยนะเกมรุกที่ทิ้งไว้ 2-3 คนเอง
0: ฮะตอนนี้ฝรั่งเศสนี่ชวนทะเลาะครับเล่งจังหวะทุกเล่งทุกจังหวะครับเดมเบเล่ยิงฉลับลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบแต่ว่ามีเอ็มบัปเป้นะร่วงไปแล้วนะครับหน้ากรอบเขตโทษ
1: โดนกาลาซาสอยไปครับจังหวะขึ้นเกมนะครับโอ้โหกลุ่มบริเวณหน้าอกนะครับเป็นเดม

0: ไปเลยเนี่ยครับจะตัด
1: แล้ว
0: เหมือนแบบสะบัดศอกใส่ครับกาลาซ่า
1: ดูครับ
0: ตบตีตีไหล่ตีแบบ
1: แต่ว่าแต่ว่าไม่โดนไม่โดนแบบไอ้นี่อ่ะผมว่าตีแขนน่ะ
0: ตีแขนแบบนี่ตีเปล่า
1: คือเอ็มบัปเป้จะวิ่งแซงน้ำมือตวัดตีเงี้ยโดนแขนน่ะ
0: ใครเคยดูบาสเลยตีฟาวต
1: ี
0: ฟาว
1: แต่เอ็มบัปเป้นี่นอนกุมคอนะฮะงงเหมือนกัน
0: มันเจ็บไงจังหวะวิ่งสวนมาแล้วมีคนตีแปะเข้าไปเนี่ยกาลาซ่านี่ลอยนวลนะลอยนวล
1: มือไวเหลือเกินนะไปเที่ยวเราตอนคืนด้วยกันนี่ไม่ไหวนะฮะอย่างงี
0: ้ต้องเรียกว่ากาลาซ่ากาลาซ่าเหลือม
1: น้องชายแชมป์ปลาหมึกอาจารย์แชมป์ก็มาด่าผมอีก
0: ฮะ
1: ว่านำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่โลกออนไลน์
0: ครับ
1: เอาแต่มุมของฝรั่งเศสนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี่ผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเปิดเข้าไปลูกนี้สาว2อ้าวโอ้แม่บอลมันมาตกใส่ศีรษะพอดีครับโดนชนอยู่ด้วยนะครับเอ็มบัปเป
0: ้
1: บอลหลุดออกหลังไปเป็นตั้งเตะจากประตู
0: และงอนด้วยไม่ยอมจับมือผู้เล่นปารากวัยด้วยครับเป้เนี่ยโอ้โหโดนดึงอยู่ครับ
1: ประกบอยู่กับกาเซเรสนะครับ
0: โอ้กาเซเรสล็อกคอไว้นิดหนึ่งแต่เล่นฉลาดครับแหมปัดเฉยๆดึงแล้วก็ปล่อยไม่ค้างไง
1: คือไม่ได้เอามือไม่ได้เอามือคว้าอย่างเงี้ยยื่นไปขวางไว้อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เสื้อผมยืดหมดแล้วฮะไม่ต้องดึงสาธิตก็ได้ฮะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังทางไลฟ์ก็ไม่เห็น
0: โอ้ยังบ่นไม่เลิกเลยเนี่ยฮะแต่อย่าปิดปากฮะด่าเปิดปากด่าไปเลย
1: ชักยัวชักยัวมงตั้งไปครับปาแล้วก็เอากักกันลูกนี้โอ้โหต้องงัดทิ้งไว้ก่อนครับอูเมกาโน่ว่าลูกนี้เมนยองออกมาแล้วก็มีอูเมกาโน่ยืนตรงนั้นมีซาลิบาด้วยครับกักกันหมดเลย
0: อูเมกาโน่กับเมนยองนี่สองทีนะทำท่าจะไม่เข้าใจกันเนี่ยจังหวะกักไม่กล้าออกนะครับต้องลุ้นจากนี่แหละครับเอลซิโซ่นี่ครับความหวังของหมู่บ้านครับปารากวัย
1: เล่นไปเล่นมานี่40นาทีนี่
0: ครับ
1: ก็ไม่โอกาสแบบได้น้ำได้เนื้อก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสเหนียวจริงๆครับเกมรับปารากวัย
0: จะยืนกันแน่นมากครับแนวรับของปารากวัยครับ
1: ตอนนี้เนี่ยใครที่เชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยนั่งบิดจนไส้เป็นเกลียวแล้วครับตอนนี้ไหลไปคุณเด้เปิดติดบล็อกออกหลังนี่ครับเป็นเตะมุม
0: ช่วงนี้ก็เตะมุมเรื่อยๆครับฝรั่งเศสก็ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนะครับ
1: โอ้ติดออกมาเดเรเต้ออกไปเลยครับ
0: ก็โอดิเซ่ไปขอเตะเองฝั่งนี
1: ้ต้องเปิดแล้วก็อะไรนะเขาเรียกอะไรนะอินสวิงเข้ามาครับนี่เป็นไง
0: ให้บอลมันโค้งเข้าหาประตูเลย
1: โอดิเซ่ครับเปิดเข้ามากลางประตูโอเรโดกิลโชกออกมาแหมมีปล่อยหลอกกุนเด้หน้าก็ไปโทษเปิดติดบล็อกอีกโกเน่ให้มาลูกาดีนทางซ้ายครับเปิดโค้งลึกเข้า2ออร์แลนโดกิล
0: รับสบายครับเกลสวนเร็วแล้วก็ปารากวัย
1: เก็บบอลได้ไหมครับข้างหน้าเก็บไม่ได้ก็เหนื่อยนะครับอ้าวตวัดไปได้แล้วครับสวยแล้วครับจังหวะนี้อ้าวข้างหน้าไอซิโซ่ร่วงไป
0: หมดจ่ายไม่ได้
1: แต่ว่าเปิดขึ้นไปโอ้มีตัวเดียโกโกเมสวิ่งเสียบขึ้นไปนะครับแต่ว่าเก็บบอลไม่อยู่ครับแรงเหลือเกิน
0: คาราซ่าได้บอลเงยหน้ามองเพื่อนนะเอติโซ่ปรากฏว่าคลองอยู่กับพื้นแล้วประตู
1: แมตช์โมเมนตัมนะครับมีสีแดงขึ้นมากระจึงกระจึงเป็นเขาไอเขากวางกุดๆอ่ะหน่อยนึง
0: นะนอกนั้นก็โมเมนตัมก็เทมาทางฝรั่งเศสซะเยอะแหละครับ
1: สีน้ำเงินอย่างเดียวเก่งว่ะเก่ง
0: ทำไม
1: มานั่งตรวจบุ๊กเอ๊ะอะไรเนี่ย
0: ไปสนใจเขาสิ
1: เหรอตำรวจตรวจบุ๊ก
0: ตรวจบุ๊ก
1: โอลิเซ่ครับโดกเข้าในไม่ผ่านโดนลุม2ลุม3นะครับป่านลำบากเหมือนกันเดเบเล่คืนมาคุณเด้ให้คืนโหก็โดนสกัดทันทีครับกาลาซ่า
0: ครึ่งแรกนี่เผลอแป๊บเดียวเหลืออยู่อีกประมาณ2นาทีนิดหน่อยครับก่อนทดเจ็บ
1: มาอีกครับฝรั่งเศสซาลิบาได้ขึ้นมา45หลานะครับในแดนของปารากวัยแล้วเอ็มบัปเป้ให้เข้าไปข้างในครับอูเมกาโน่มานูโกเน่จี้เข้าหากรอบเขตโทษเข้าขวายิงลูกนี้ข้ามขาอีก
0: ความพยายามครั้งที่2ในเกมนี้ของโกเน่นะครับก็เหมือนเดิมครับปั่นด้วยขวาก็ข้ามขาไปไม่ได้ลุ้นเลยของเชฟฝรั่งเศสนี่มองฟ้าแล้วตอนนี้
1: เครียด

0: คลียร
1: ์ส่วนของเคปารากวัยก็น่ารักเหมือนเดิม
0: ดี
1: ดีครับดี
0: ดี
1: ดีครับเอ้ของเคปารากวัยฟุตบอลโลกแต่ละทีไม่ผิดหวัง
0: ลาลิซาลิเกเม่มา
1: จังหวะที่วางมือถือเธอที่ผมชอบมาก
0: ครับผมตอนนี้เธอเป็นในนี้แล้วมาเป็นนักข่
1: า
0: วไม่ได้มาเป็นแฟนบอลแล้วแต่งตัวไม่ชิดเลยท
1: ี
0: น
1: ี้โอ้ไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วอย่างนั้น
0: สองพันสิบนี่โอ
1: ้คือฮานะคือฮานะ
0: คือสื่อทั้งหมดแหละหนังสือพิมพ์เนี่ยรูปสีสันเนี่ยไม่มีรูปบอลเลยฮะ
1: มีแต่รูปลิเกเม่
0: เลยปรากวัยเตะทีไรเนี่ยนักฟุตบอลบอกโอ้โหไม่ได้ลงหนังสือเลยทางซ้ายครับฝรั่งเศสขึ้นมาครับบาโกล่าโดนขวางอยู่สองดึงหนีเข้ากลางไปแหมยังได้นะครับโคเน่ไฮไปเดมเบเล่มีตัวซ้อนตลอดนะครับไม่ให้ตัวเลยครับเดมเบเล่ต้องวนกลับแล้วโดนแย่งไปแล้วครับกาลาซ่าโอ้โหวินัยเกมรับสุดยอดนะครับปารากวัยช่วงครึ่งแรกนี่เดี๋ยวไปดูนะชมปั๊บเสีย
1: นี่ไง
0: โอ้โหอ้าวยังปั๊มมาได้ไม่ฟาวนะครับหลุดขึ้นมาจ่ายต่อเอ็นซีโซโอ้โหโดนอูเมกาโน่ครับได้เหลี่ยมกว่านะครับได้เสียบในครับนี่มาเป็นโมโต้ GP เลยฝรั่งเศสลุยต่อครับเอ็มบัปเป้จีเข้าหาครับกระชากหนีดูครับมีซ้อน2ซ้อน3ตลอดอะไรอ่ะไม่ได้มีมุกอะไรเลย
1: ผิดต้นไม้ผิดต้นไม้ต้นสามไม่ได้ดิต้นสามเขาห้ามต้นสาม
0: โอ้สุดยอดเลยตำรวจยังซ้อนเลยบางที
1: เอ
0: าให้มาครับนากรอบไปโทษลาบิโอเข้าซ้ายยิงฉลับเข้าซองไปเข้ามือออร์แลนโดกิลครับ
1: ก็ทำได้แค่ยิงไกลครับฝรั่งเศสช่วงนี้แล้วกึ่งแรงนี่ก็ทดเท่าช่วงพักดื่มน้ำเลย3นาทีนะ
0: คือเจอบอลลับลึกๆแบบนี้แต่ว่ามันไม่มีหน้าเป้านี่ก็เวลาเปิดเข้าไปมันก็ไม่มีใครเหมือนกันนะเอ็มบัปเป้ก็ชอบออกมารอมารับบอลนอกกรอบเขตโทษนะ
1: แล้วหน้าเป้าฝรั่งเศสนี้เป็นมาคุสตูลามนี่แกก็เจ็บนะ
0: ครับ
1: นัดนี้จะดูมีชื่อสำรองมั้ยเนี่ยไม่มีชื่อด้วยนะครับก็มีชื่ออยู่มีชื่ออยู่
0: คือคู่นี้นะสุดท้ายที่เจอกันนี่เป็นอุ่นเครื่องเมื่อปี2017นะคร
1: ับ
0: ฝรั่งเศสยิงไป 5-0 เกมนั้นเนี่ยโอลิเวียชิรูแฮตทริกนะ
1: ไปตามอ่ะ
0: เออโอ้โหเอาปารากวัยโตขึ้นมาครับเอ็นซิโซกระชากไปเจอลูม2เอาหนีอูปาเมกาโน่ไปครับมุมทงทางซ้ายสุดท้ายโดนเกี่ยวไปครับบอลหลุดออกข้างเป็นลูกทุ่มฝรั่งเศสนี่เอ็นซิโซลูกมันงง
1: โซนี่งงเลยฮะขณะที่อูปานี่สะใจครับได้ทุ่มฮะ
0: เอ็นซิโซ่ว่าอุซากาชาขึ้นมาทั้งไกล
1: แต่อุบัติเหตุต้องให้ฉลาดครับก็บังให้ออกด้านนอกนะ
0: โดนเอ็นซิโซ่จริงๆครับจังหวะสุดท้าย
1: นี่ครับก็โดนตบกระบาลไปทีด้วยฮะนะครับลูกแถมฮะโดนดูปาเมกาโน่ซัดไปหนึ่งที
0: เมื่อกี้นี่กล้องแผนไปที่กรรมการนี่หน้าตานี่เหนื่อยมาก
1: กรรมการบอกนี่อยากจะเป่านกหวีดหมดเวลาเต็มทีแล้วตอนน
0: ี้แล้วแกมาจากอุดเบย์พี่กินดูกันเจอ38 39องศาเข้าไปเนี่ย
1: ฮะ
0: ไม่วิ่งแล้วกรรมการฝรั่งเศสช่วงทดเจ็บนะครับ3นาทีนี่ทดเป็นนาทีครึ่งแล้วนะครับโคเน่ออกมาที่ลูกาดินแบ็ก2ข้างวันนี้ฝรั่งเศสก็ยังไปไม่สุดนะครับกุนเด้หน้ากรอบเขตโทษ40หลากุนเด้ออกไปขวาครับเอ็มบัปเป้นะครับขยับออกไปรับบอลจะงัดข้ามครับแหมเจอขวาง2คนไม่รอดครับแต่ว่ายังได้ทุ่มนะครับ
1: ถึงแรกทดเจ็บเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วครับอย่าง 0-0 ครับปารากวัยกับฝรั่งเศส
0: โอเบกาโน่ค่อยๆตีโอบเข้ามาครับโอลิเซ่ทางขวาเจอขวาง2เช่นเคยไปไม่ได้นะครับต้องคืนมาตั้งใหม่ลาบิโอตากก็ไปได้ขอโทษไม่ตรงครับปล่อยออกหลังไปเลยครับกุสโวเวลัสเกส
1: ดูแบบนี้ก็น่าจะสูญสูญแล้วครับครึ่งแรก
0: โอ้เกมนี้นี่ว่าเดชองน่าจะเจอกันบ้านที่ไม่ได้เจอมาใน4เกมแรกนะเจอทีมรับเหนียวเหนียวครับรับแน่นแน่นเจาะยังไงครับ
1: เวลาครับบนมานักสำรองนี่ก็ยังมีตัวเด็ดๆอีกเยอะครับฝรั่งเศส
0: เพราะว่าอย่างนัดรอบแรกนี่เจออิรักเขาก็เหลือ10ตัวตั้งแต่ต้นครึ่งแรกถ
1: ู
0: กไหมเจอนอร์เวย์นี่เขาก็ไม่ใช่ทีมเกมรับอยู่แล้วสวีเดนนี่ยิ่งไปกันใหญ่
1: ใช่

0: เกมรับไม่ดีอยู่แล้ว
1: เกมรุกก็ไม่ดีด้วยสวีเดน
0: มีอะไรดีบ้างวันนี้ชีวิตหมดเวลาครึ่งแรกครับโอ้ฝรั่งเศสยังเจาะไม่เข้านะครับเสมอกับปารากวัยอยู่0-0
1: ครับผม
0: ในเกมที่ครองบอลเหนือกว่าเยอะนะครับปารากวัยนั้นนานจะได้โต้มาที
1: นานจริงนะโอ้แล้วเว็บไซต์ฟีฟ่านี่เยี่ยมเลยนะสีตีอะไรก็ไม่ขึ้นเลย
0: เอาเลยเม
1: เ
0: ดี๋ยวก็เมรอแป๊บโอ้ที่ฟิลาเดลเฟียครับคนที่ซื้อตั๋วฝั่งที่แดดส่องนี่คงเซ็งนะ
1: ใช่โอ้ครึ่งแรกนี่ฝรั่งเศสโอกาส5ครั้งนะครับไม่เข้ากรอบเลยครับปารากวัยนี่2ครั้งครับไม่เข้ากรอบเช่นกัน
0: อ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักก็ก่อนพักไปอ่านข้อความซะหน่อยไห
1: ม
0: เพราะว่าเดี๋ยวช่วงบอลเตะที่เราไม่ได้ดูข้อของข้อความกันเลยนะ
1: ตั้งแต่ตีสี่นะ
0: ครับ
1: เรามีน้องอัมซ่านะครับบัวไม่ขยับครับลุงหยองลุงบอมนะฮะ
0: ขยับซะมั่งนะฮะบัวเดี๋ยวบัวจะเป็นโรคกดทับซะ
1: และแน่นอนนะเป็นอัมซ่าต้องมีคำถามติดมาด้วยนะฮะ
0: อะไร
1: นักเตะบราซิลคนไหนชอบกินลูกอมนะฮะคำตอบคือซูกัตปาเกต้าครับแม่หาไม่หาไหมอ
0: ันนี้เล่นไปรายการก่อนนู้นแล้วนี่หว่า
1: เออเหรออ
0: ามผลิตซ้ำเหรอ
1: เออดีสี่นี่ไง
0: มีฟังอยู่พอดีเลยไม่เป็นไรซ้ำได้ไม่ว่ากัน
1: พี่จอนของหกนะครับทักทายเขาบอกดีหยองบอมเจอกันแล้วนะมาตามนัดนะครับ
0: โอ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เขามีบอกว่าเห็นในเฟซบอกว่าโมโนมีดูฟรีเปิดดูไม่เห็นมีวันนี้มีไหม
0: ทีฟีทีวีเหรอ
1: มีคู่แรกปะหรือเปล่า
0: เออไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ไม่แน่ใจ
0: ไม่ได้ดู
1: นะครับแต่คู่ฝรั่งเศสนี่ไม่น่ามีมั้ง
0: เออทีมใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ไอ้นี่นะ
1: เออมีกองเชียร์ปารากวัยเหมือนกันนะบอกว่าห้ามแพ้ถึง3นะแต่คุณเด็ดคนเดียว
0: ปากก็เรียกว่าสำเร็จไปครึ่งทางแล้วเอางี้แล้วกัน
1: เออ
0: แต่ว่าถ้าโดนลูกแรกเมื่อไหร่ยังมีสิทธิ์ไหลไง
1: โอ้ยทำเป็นเล่นไปนะเหนียวนะจ่อยากนะ
0: ครับ
1: เออ
0: โดนลูกแรกเข้าไปมีสิทธิ์ไหลอ่ะ
1: เออนั่นก็ทางเอสเปสนะก็ประมาณนี้นะ
0: เดี๋ยวผมดูทาง YouTube ให้หน่อยนึง
1: ครับ
0: คุณปลั๊กบอกสวัสดีซันเดย์ครับ
1: สวัสดีวันอาทิตย์นะจ๊ะ
0: คุณนอปปานี่เหรอ
1: ฮะ
0: จุดโทษไป
1: อีกแล้ว
0: เจ็ดโมงเลยนะ
1: เออ
0: แต่วันนี้เราก็อยู่ถึง7โมง
1: ปกติเหมือนกันไม่มีปัญหา
0: เหรอกำลังคุยกับพี่บอมอยู่เลยว่าช่วง6โมงถึง7โมงจะคุยอะไรกันดีวะ
1: ภาคบอลไปเลยก็ดี
0: ง่วงๆเลยคุณประภาพันธ์บอกสวัสดีค่ะคุณหยองคุณบอมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีนะครับพี่ลงสนามยังครับพี่ลงแล้วครับแล้วก็ออกไปอีกแล้วครับ
1: เดี๋ยวรอ
0: ครึ่ง
1: แป๊บนึงเดี๋ยวลงใหม
0: ่วันนั้นเนี่ยพอเจ๋งกับพี่โอ๊ตเขียงครับเป็นคนภาคฝรั่งเศสกับอิรักใช่ไหม
1: ว่าอะไรแกยิ้มๆอยู่จันเจ๋งยิ้ม
0: ๆวันนั้นภาคจบไหมพี่
1: อ้าวไม่บอกด้วยเขาเกลียดมึงแหละ
0: เออไม่ชอบผมแหละดูแล้วฝรั่งเศสฝรั่งเศสกระดาษมีไหมขำๆงงนะผู้รักษาประตูเคปเวิร์ดผู้ติดตามในไอจีทะลุ20กว่าล้านไปแล้วครับ
1: โวซินย่า
0: ช่วง20วันเท่านั้นครับดังไปเลย
1: จากเริ่มต้นกันนั้นหลักพันนะ
0: เมื่อกี้กองเชียร์บรรดาจันทร์ไป
1: ทำไม
0: กองเชียร์อเมริกัน
1: ใส่เสื้อกล้ามใช่ไหม
0: ใส่เสื้อคลุมเสื้อคลุมล็อกกี้บาบัว
1: กับวิลาเดเฟียเมืองล็อกกี
0: ้มีล็อกกี้สเต็ปด้วย
1: ใช่มีลูกปงลูกปั้นอยู
0: ่ดีดี
1: ใครดูบาสทีมวิลาเดเฟียทริซิกเซอร์จะมีเพลงนี่แหละพอจะชนะเนี่ยแทน
0: แทนแทน
1: เมืองล็อกกี้ตอนแท้ก็ไม่เปิดหรอกครับ
0: แทนแทนแทนแทนแทนแทนเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ได้ยินนี่นึกว่าจะต่อยมวยกันทุกทีผู้รักษาประตูอันนี้อ่านไปแล้วนะมีคุณรัชพลแจ่นประโคนนะครับบอกฟรีทีวีถ่ายไหมพี่เช็คให้หน่อยดิผมไม่ได้ดูเหมือนกันข้าวต้มราชา1ลำพูนช่วงบอลโลกปีที่5อ้าวไทยอินดีกว่
1: า
0: เดี๋ยวส่งบินไปนะบอกส่งบินไปด้วย
1: okay.
0: นะไทยอินดื้อๆเลย
1: แวะไปรับประทานกันได้นะ
0: ครับราชา1ลำพูนนะคุณดนุเดชสวัสดีนะครับคุณยศพลเพิ่มพูนพานิชบอกว่าพี่ครับ
1: ครับ
0: สมมุติว่าถ้าทีมนอกสายตาเข้าไปอันดับ3อันดับ4ตลาดซื้อขายนักฟุตบอลจะมีทีมชั้นนำซื้อไปแล้วมันจะเหมือนเกาหลีใต้ตอนนั้นไหมครับที่น่าสนใจขึ้นมารวมหนังทีมชาติญี่ปุ่นช่วยพิมพ์มาอีกทีฮะไม่เข้าใจ มันยังไงสิ
1: ฟรีทีวีวันนี้มีถ่ายแค่คู่แรกนะครับแคนาดากับโมร็อกโกนะครับฝรั่งเศสไม่มีนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: คุณหมูหมูพีพีบอกสวัสดีครับคุณนัทพงศ์บอกปารากวัยทั้งใจอะไรประมาณนั้นละมั้ง
1: อ
0: ยากได้รถรุ่นฟาริดาครับไม่เอาฟาริซอน
1: โอ้สวยนะรุ่นฟาริดา
0: อ่านควับเลยแสดงว่าติดตามอยู
1: ่
0: ใช่ไหม
1: อ่าน

0: ตีห้าเหรอทำไมอยู่กันแค่ตีห้าล่ะฟังต่อสิสำหรับแฟนๆรายการทั้ง41สถานีทั่วประเทศก็ทางวิทยุฟังไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านไปโหลดแอป Mcord Connect ฟังเราต่อได
1: ้ใช
0: ่หรือว่าดูต่อใน YouTube Facebook ได
1: ้ฟังเราต่อได้ถึงของเรานี่ 7:00 นนะฮะ
0: YouTube ไฟคลาสสิกไม่มีไม่มีอันนั้นไม่มี
1: อูนี่ไทยอินเหรอ
0: ต้อง YouTube FM 99 Active Radio
1: ไหนๆก็ถามเรื่องถ่ายฟรีกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมไล่ให้เลยแล้วกันนะครับรอบ16ทีมนะเดี๋ยวจะมีวันอังคารที่7กรกฎาคมคู่ถ่ายฟรีนี่เป็นสหรัฐเบลเจีย
0: ม
1: นะครับ
0: เป็นไงสำเนียงเบลเจียม
1: เจ็ดโมงนะฮะใช่ไหมเจ็ดโมงนะ
0: ไม่รู้
1: แล้วก็อีกทีนู่นกันเลยพุธที่8กรกฎาคมกับตีสามสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียส่วนบราซิลกับนอร์เวย์แล้วก็มิสซิโกกับอังกฤษในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนั้น
0: ดูทางแอปนะฮะ
1: ดูทางแอปฮะ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าได้กลับมาตามเกมครึ่งหลังระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยกันต่อ
1: ครับ
0: นะช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 99

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอย

กิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ.2569นะคะอยู่กับปูนะเจ๊เอ้าใครอยากจะฝากดวงให้ส่องดวงแล้วก็ SMS มาได้ที่4689400นะจ๊ะไม่รู้คนอื่นเหมือนปูหรือเปล่าตื่นเช้ามาปูก็ต้องกินวิตามินค่ะปรากฏว่าไปเจอข่าวนี้เขาบอกว่าเฮ้ยนักโภชนาการเนี่ยเขาเตือนนะจ๊ะว่าการกินวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยมันมีบางอันน่ะที่เขาห้ามกินพร้อมกันเดี๋ยวจะเสียเงินไปเปล่าๆเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วดีไม่ดีนะกินเข้าไปแล้วแย่กว่าคนไม่กินซะอีกอ้าวเฮ้ยยังไงล่ะเนี่ยอ่ะแล้วปัจจุบันนี้นะโอ้โหอาหารเสริมวิตามินมันเยอะมากแล้วเราก็นิยมรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากขึ้นเนาะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ค่ะว่าการที่เราไปกินพวกอาหารเสริมวิตามินเนี่ยที่มันผิดวิธีมันแย่กว่าการที่เราไม่ไปกินเลยซะด้วยซ้ำโอ้ว้าวนักโภชนาการเขาก็อธิบายค่ะว่าหลายคนเนี่ยมักจะกินวิตามินพร้อมกันไปเลยทีเดียวโอ้ยสารพัดวิตามินเลยอย่างเงี้ยแต่รู้หรือเปล่าว่าการกินวิตามินหลายๆอย่างเนี่ยเขาห้ามกินพร้อมกันควรจะแยกกินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดมิฉะนั้นกลายเป็นว่าเสียเงินเปล่าแถมทำให้ร่างกายดูดซึมไม่เต็มที่อีกด้วยอ่ะอย่างเช่นใครเคยกินลูทีนกับเบต้าแคโรทีนลูทีนเนี่ยคือเขากินเพื่อให้แบบว่าสายตาดีอย่างนี้ไงส่วนเบต้าแคโรทีนก็คือพวกวิตามินที่ต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะแต่สองกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่ามันมีการดูดซึมในลำไส้คล้ายๆกันถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะแย่งกันดูดซึมทำให้ร่างกายเรารับได้ไม่เต็มที่หรือพวกธาตุเหล็กหลายคนต้องกินธาตุเหล็กเพื่อจะได้เสริมเลือดบางคนแบบเลือดจางนะคะอยากให้แบบว่ามีความเข้มข้นของเลือดแต่รู้ไหมว่าชากาแฟและอาหารบางชนิดเนี่ยมันจะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กถ้าเรากินชากินกาแฟเราก็ต้องเว้นการรับประทานธาตุเหล็กหรือกินให้มันห่างๆกันเช่นเดียวกับแคลเซียมหรือน้ำมันปลาค่ะไม่ควรจะกินพร้อมกันเพราะเขาบอกว่าแคลเซียมในลำไส้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายดูดซึมไม่ได้และอาจเกิดอาการท้องผูกด้วยแล้วน้ำมันปลาก็ไม่ควรกินกับไฟเบอร์เพราะไฟเบอร์บางคนแบบกินเพื่อที่จะได้มีกากใยไงไม่กินผักไม่กินผลไม้แต่กินไฟเบอร์แทนปรากฏว่าไฟเบอร์มันมีคุณสมบัติดูดซับไขมันถ้าเรากินพร้อมน้ำมันปลามันก็ดูดซับไขมันไปเลยทีนี้เราก็ไม่ได้ไงน้ำมันปลาก็ไม่ได้แคลเซียมเขาก็ไม่ให้กินกับธาตุเหล็กเพราะมันแข็งกันดูดซึมให้แยกกันกินนะคะอย่างธาตุเหล็กควรจะกินตอนท้องว่างในช่วงเช้าส่วนแคลเซียมควรจะกินตอนนอนคืออาหารเสริมแต่ละชนิดมันก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเราก็ต้องอ่านสลากให้ละเอียดถ้าไม่มั่นใจก็ควรปรึกษาคุณหมอเภสัชหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะกินนะจ๊ะเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เสียเงินเปล่ามาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าบางทีปูก็รู้สึกว่าบางคนถามแล้วถามอีกหรือว่าไม่ได้ฟังไม่รู้นะคะส่งมาที่4689400แล้วฟังด้วยนะจ๊ะอย่างเนี้ยเกิดวันศุกร์ที่16กันยา20เวลากลางคืนอยากรู้เรื่องการเงินความจริงอย่างนี้ดีนะคือถามมาเลยว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะจ๊ะปีนี้อายุเท่าไหร่49การเงินเนี่ยต้องระวังถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเพราะถ้าเป็นหนี้เพิ่มทีนี้แล้วก็ผูกพันไปกันยาวๆเลยทีเดียวนะคะถ้าถามเรื่องการเงินนะแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะหมดหนี้ยังไงยังอาเจกเนี่ยนะคะอาเจกถามมาแทบทุกอาทิตย์เลยเนาะอังคารที่18พฤศจิกา2495จะย้ายที่อยู่

ได้ไหมโอ้อาเจกขาอยากจะบอกว่ายากจังนะคะตัวอาเจกเองนั่นแหละนะคะถ้าจะย้ายก็ย้ายได้แต่เราอะไม่ย้ายไงเกิดวันพฤหัสที่14ธันวาคม2048เต็มกำลังจะเข้า49ปีนี้ยังโอเคอยู่ถามหาโชคลาภก็ถือว่าเป็นโชคลาภจากคนใกล้ตัวค่ะ

0: รู้ไหมว่าผึ้งเนี่ยมันไม่สามารถบินตอนกลางคืนได้คือมันมีการทดลองหนึ่งค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาก็เอาผึ้งหลายสิบตัวเลยเอามาใส่ในกล่องที่มันมีแสงสว่างพอดับไฟปั๊บโอ้โหมันร่วงกราวเลยเออทำไมถึงเป็นงั้นรู้ไหมมีหน้าล่ะเวลาที่เราให้พวกกู้ภัยนะคะมาจัดการกับต่อหรือกับผึ้งเนาะเขาจะต้องมาตอนกลางคืนคือเขาบอกว่าผึ้งเนี่ยไม่ใช่ว่ามันบินไม่ได้ในตอนกลางคืนนะคะแต่มันไม่ยอมบินมากกว่ามันเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมันอย่างเช่นการมองเห็นและการนำทางเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยการมองเห็นของผึ้งเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพมากในตอนกลางวันเนี่ยที่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตามันเนี่ยจะใช้ดวงอาทิตย์นำทางพอเวลาพระอาทิตย์ตกมันจะตาบอดเลยนะเออแล้วก็เรื่องอุณหภูมิอีกด้วยความที่ผึ้งน่ะมันเป็นสัตว์ที่มีอุณหภูมิในตัวต่ำเพราะอากาศเย็นๆเนี่ยมันจะค่อนข้างขยับตัวน้อยเพราะมีพลังงานน้อยตอนกลางคืนผึ้งมันมักจะคลานซะละมากกว่าค่ะเพราะว่ามันใช้พลังงานน้อยอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของแหล่งอาหารด้วยนะเพราะตอนกลางคืนเนี่ยดอกไม้มันหุบไงใช่ไหมผึ้งก็ไม่สามารถจะไปหาแหล่งอาหารได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปบินตอนกลางคืนและมันก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการถูกล่าที่จะจับเป็นอาหารพวกค้างคาวแมงมุมหรือสัตว์กลางคืนมันไม่ออกไปเสี่ยงจะดีกว่าเพราะฉะนั้นผึ้งอ่ะจริงๆมันก็บินกลางคืนได้แล้วมีบางสายพันธุ์ด้วยนะที่มันบินตอนกลางคืนโดยเฉพาะแถวเขตร้อนกลางคืนมันไม่หนาวไงมันยังพอมีพลังงานในการขยับปีกได้และพยายามมองเห็นตอนกลางคืนได้เหมือนกันเพียงแต่มันไม่ค่อยทำไม่ใช่พอบอกว่ามันไม่บินตอนกลางคืนแล้วเราก็ไปแย่รังมันนะจ๊ะจริงๆอ่ะมันบินได้เพียงแต่สัญชาตญาณมันไม่อยากบินเท่านั้นเองมาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: เกิดวันที่22พฤศจิกายนค่ะวันพฤหัสปีมะเมียค่ะ
2: เนี่ยนะคะโอ้โหเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียด

0: ก็จริงๆอะค่ะอยากจะถามพี่ปูสองเรื่องค่ะคือตั้งใจมาแหละว่าถ้าเกิดเจอพี่ปูอยากจะถามเรื่องนี้คือเรื่องแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของร้านน้ำที่การให้หนูทำอยู่ตอนเนี้ยมันจะดีไหมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ยังไม่คืนทุนเลย
0: ใช่หนูลงทุนมันจะ200,000แล้วเนี่ยพี่ปูหนูเครียด
1: ก็นั่นพี่ก็ไม่อยากทำให้หนูเสียกำลังใจเลยนะ
0: ตรงๆได้ไหม
1: ตรงๆหนูก็รู้ว่ามันพอแค่พออยู่ได้มันไม่ดี
0: ใช่จริงจริงค่ะอันนี้จริงใช่
1: ลงทุนกับร้านนี้ไปเยอะแล้วก็ข้าวของเนี่ยซื้อของแพงกว่าที่อื่นวัตถุดิบเนี่ยเราเป็นใช้วัตถุดิบที่ดีมากกว่าที่อื่นดีมากใช้แพงกว่า
0: จริงค่ะ
1: คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่คนแบบมั่วซั่วนะจ๊ะคนที่จะมากินร้านหนูเนี่ยหนูเลือกลูกค้าเขาก็เลือกร้านค้าเหมือนกัน
0: ขอบคุณมากมากนะคะพี่ปู
2: งั้นเวลาเหลือเราก็มาต่อที่ SMS 4689400กันจ้าเกิดวันศุกร์ที่24มีนาคมพ.ศ. 2543เวลาบ่าย2โมงครึ่งอยากรู้ว่าสมัครงานใหม่จะได้งานเร็วๆนี้ไหมครับจะได้งานที่ตรงกับที่อยากทำไหมครับอาจจะไม่ได้งานเร็วๆนี้เพราะปีนี้อายุเท่าไหร่26เนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงนะคะแต่จำเป็นต้องทำนะคะถามว่าอึดอัดไหมก็อาจจะอึดอัดถ้าสมมุติว่าเราออกจากที่เก่าเพราะอึดอัดนะมาอยู่ที่ใหม่ก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถ้ารู้สึกว่ามันสบายใจกว่าได้เงินมากกว่าก็ทำไปเถอะแต่ถ้าจะได้นะบอกเลยว่ามักจะได้ที่ไกลๆนิดนึงอาจจะต้องมีการเดินทางอ่ะอันเนี้ยถึงจะดีจ้ะวสันต์เกิดวันเสาร์ที่28มกราคม10ปีนี้อายุ59นะคะเป็นเรื่องการเงินที่บ้านเราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีถ้าเป็นเรื่องงานแล้วก็ค่อนข้างแบกภาระเยอะอยู่พอสมควรนะคะสู้ๆค่ะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: อันนี้เป็นข่าวต่างประเทศเลยนะไม่รู้ประเทศไทยเรามีหรือเปล่าค่ะเขาบอกเป็นเคสหายากคือเด็กทารกแรกเกิดค่ะเพิ่งเกิดเองนะมีฟันในปากซะแล้วตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกเลยคุณหมอต้องรีบถอนเลยค่ะเพราะกลัวมันหลุดลงหลอดลมหลอดอาหารคือฟันน้ำนมของเด็กๆเนี่ยมักจะเริ่มขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณสัก 6-8 เดือนด้วยซ้ำแต่ปรากฏบนโลกใบนี้มันมีเด็กแรกเกิดที่เขามีฟันมาตั้งแต่เกิดลืมตาดูโลกเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกและเป็นเรื่องที่น่าสนใจของทางการแพทย์เขาเลยนะคะมีเด็กคนนึงค่ะมีฟันในปากนะคือแต่ฟันเนี้ยมันไม่แข็งแรงมันสามารถเคลื่อนที่ได้เพราะมันยึดอยู่กับเนื้อเหงือกเพียงเล็กน้อยไงโอ้โหเชื่อไหมพอเกิดมาปั๊บแผนกสู

ุตินารีเนี่ยเขาต้องรีบเรียกทันตแพทย์เข้ามาเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจถอนฟันออกอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันมันหลุดลงไปในหลอดลมหรือหลอดอาหารเพราะเดี๋ยวมันอันตรายก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแหละเพราะว่าเด็กมันยังอ่อนอยู่ไงเนื้อมันก็อ่อนเหงือกมันก็อ่อนมันก็เลยถอนง่ายอ่ะฟันแรกเกิดกับฟันน้ำนมไม่เหมือนกันนะจ๊ะฟันที่ขึ้นตั้งแต่ทารกเกิดมาเลยเขาเรียกว่าฟันแรกเกิดแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมจะขึ้นตอนช่วง 6-8 เดือนแล้วฟันเนี้ยมักจะขึ้นฟันหน้าล่างก่อนแล้วมันจะไม่ค่อยแข็งแรงหรอกค่ะหรือมีรากฟันสั้นๆมันก็เลยโยกแล้วก็หลุดง่ายปกติแล้วฟันน้ำนมเนี่ยก็จะขึ้นสัก6เดือนนะคะแล้วก็ขึ้นครบเลยเนี่ยประมาณสัก2ถึง3ขวบกระบวนการสร้างฟันน้ำนมเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีแรกเนี่ยสามารถแต่ถ้าเด็กไม่มีฟันขึ้นหลังจาก1ขวบหรือฟันน้ำนมไม่ขึ้นหลังจาก3ขวบไปแล้วอันนี้ควรจะต้องพาไปหาคุณหมอเพราะอาจจะเกิดภาวะขาดสารอาหารได้นะคะคุณแม่หรืออาจจะเป็นโรคบางชนิดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของฟันแต่ถ้าเป็นฟันแรกเกิดเขาจะถอนออกนะคะแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยโยกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดออกเองเพราะฟันน้ำนมมันขึ้นตามวัยและมันจะเป็นเครื่องบ่งชี้สุขภาพฟันและการพัฒนาการของเด็กค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณแม่เห็นความผิดปกติต้องรีบหาคุณหมอโดยด่วนเลยนะจ๊ะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าเกิดวันจันทร์ที่9กรกฎาคม2527แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะขอดูเรื่องการงานและโดยรวมของชีวิตค่ะเว27ปีนี้เท่ากับอายุ42 42ก็เป็นเรื่องงานจริงๆแหละนะงานนี่ยุ่งมากไม่ใช่แค่ยุ่งงานอย่างเดียวจ้ะขอบอกเลยว่าเรื่องส่วนตัวบางทีก็มีส่วนทำให้เราปวดหัววุ่นวายนะคะคือเราต้องแยกออกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่งั้นเราก็ปวดหัวแน่ๆอ่ะขอให้ผ่านอุปสรรคไปได้นะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่14มีนา18ปีนี้อายุ51โอ้โหงานนี่ล้นมือดีไม่ดีนะงานตัวเองอ่ะยังไม่เสร็จก็ต้องไปแบกรับงานของคนอื่นเข้ามาทำหรืออ่ะในที่ทำงานอาจจะมีคนขาดเราก็เลยต้องไปช่วยงานเขาแต่ถือว่าดีนะคะเพราะนี่คือประสบการณ์ที่ดีมากและมันจะทำให้ในอนาคตเราอาจจะได้รับนะอำนาจบารมีจากงานที่เราทำหรือไม่งั้นก็เป็นเรื่องของการขึ้นตำแหน่งหรือมีอำนาจอยู่ในมือมากขึ้นนั่นเองจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่9เมษายน2521เวลาบ่าย2กว่าดูเรื่องการเงินแหมอันนี้ชัดเจนคือมาบอกเลยว่าจะดูเรื่องเงินเนาะ21คือปีนี้อายุ48นะคะ48วันอาทิตย์แหมการเงินนี่เอาเป็นว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเลยนะคะและการที่ไปเป็นหนี้เพิ่มเราก็รู้อยู่ว่าไม่ใช่เราอยากเลยน่าจะเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะนะคะก็ควรจะคุยกันให้รู้เรื่องมิฉะนั้นไอ้เรื่องเงินนี่แหละค่ะจะทำให้กลายเป็นปัญหาในครอบครัวทะเลาะกันได้ก็เพราะเรื่องการเงินสู้ๆนะจ๊ะเพราะเราเป็นคนเก่งทำงานก็เก่งดวงก็ค่อนข้างจะโชคดีซะด้วยเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยนะสู้ๆ

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปี
5: น้อยแบบปะ

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สายชำระหรือกระดาษชำระดีเราก็ต้องเข้าส้วมเข้าห้องน้ำทุกวันเนอะบางคนบอกว่าเอ้ยกระดาษดีกว่าแต่บางคนบอกว่าเอ้าฉีดจะดีกว่าหรือเปล่าคือเขาบอกว่าวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยบนโลกใบนี้แบ่งออกเป็น2อย่างอย่างชาวอเมริกันเนี่ยเขาจะพักดีต่อกระดาษชำระเวลาเขาไปเข้าห้องน้ำนะแต่ประเทศอื่นๆเช่นอิตาลีกรีซญี่ปุ่นประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราให้ความสำคัญกับสายชำระเนาะปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีก็พัฒนาล้ำหน้าไปสมัยนี้เรามีอะไรโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติหรือชักโครกไฟฟ้าแค่เรากดปุ่มสั่งงานหัวฉีดน้ำที่มันซ่อนอยู่ภายในโถส้วมมันก็จะปล่อยน้ำออกมาทำความสะอาดซึ่งเราก็สามารถจะเลือกปรับหัวฉีดได้หลายแบบเนาะตามความแรงหลากหลายระดับแต่รู้ไหมว่าจากการศึกษาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาพบว่ากระดาษชำระนั้นมันค่อนข้างสกปรกมากแล้วการใช้กระดาษชำระนั้นอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่นการติดเชื้อหรือแผลปริที่ขอบทวารหนักซึ่งศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักในนิวยอร์กเลยด้วยเขาบอกว่าการเช็ดด้วยกระดาษชำระธรรมดาธรรมดาเนี่ยจริงๆมันสามารถขจัดคราบได้ค่ะแต่มันก็ไม่ได้ทำความสะอาดจริงๆได้แล้วถ้าหากว่าเช็ดกระดาษชำระที่มันแห้งแล้วก็เช็ดแรงเกินไปเช็ดบ่อยมากก็อาจจะเกิดความเจ็บปวดที่ผิวหนังเพราะผิวหนังอาจจะฉีกขาดแล้วก็มีเลือดออกได้แล้วกระดาษชำระก็ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดได้ไม่ดีแต่ยังทำให้เกิดบาดเจ็บเพราะถ้าเราเช็ดมากเช็ดหลายครั้งผิวหนังบางๆแถวทวารหนักก็อาจจะฉีกขาดนะคะโดยเฉพาะการเช็ดจากหลังไปหน้าก็ทำให้แบคทีเรียเข้าทางเดินปัสสาวะได้ทำให้เกิดการติดเชื้อและเป็นอันตรายได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันการทำงานพ่นน้ำนะคะคือฉีดด้วยน้ำเนี่ยมันจะเป็นการชะล้างของเสียที่หลงเหลืออยู่ออกไปจากนั้นแล้วเราค่อยๆเช็ดน้ำที่เหลือออกด้วยกระดาษก็ได้ถือว่าปลอดภัยกว่าแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำและอุณหภูมิด้วยนะคะเพราะถ้าเป็นผู้หญิงแล้วใช้ที่ฉีดชำระมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ค่า pH ในช่องคลอดไม่สมดุลได้ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อแบคทีเรียและเป็นอันตรายนำไปสู่การติดเชื้อได้เหมือนกันนะสิสรุปแล้วจริงๆอ่ะหัวฉีดเนี่ยมันมีประโยชน์โดยเฉพาะใครที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวคนที่เป็นโรคข้ออักเสบโรคอ้วนโรคพาร์กินสันค่ะแต่ก็มีการวิจัยเขาบอกว่าไอสายฉีดชำระเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีแบคทีเรียปนเปื้อนได้เราก็ต้องดูแลทำความสะอาดแต่ยังไงหัวฉีดชำระมันก็ดีกว่ากระดาษนั่นแหละมาส่องดวงกันที่4689400ชื่อพรเกิดวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม20ถามสุขภาพโชคลาภและการเงินสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องของคอนะคะอาจจะชอบไอหรือว่าเป็นต่อมทอมซินอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็ระวังเรื่องการกินด้วยเพราะบางทีเรากินเร็วก็ทำให้ปวดท้องได้ปีนี้อายุ49วันอาทิตย์เนี่ยถือว่าโอเคอยู่แต่ถามโชคลาภการเงินนี่น่าจะเป็นโชคลาภที่ไม่มีปัญหาซะละมากกว่านะคะเกิดวันอังคารที่18พฤศจิกา2512ปีนี้ก็กำลังจะเข้าอายุ57คือ56เข้า57เกิดวันอังคารเนาะตอนนี้อาจจะยังดีอยู่โดยเฉพาะเรื่องงานแต่อีกสักพักต้องบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีค่ะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วทะเลาะกันได้ชื่อ1เกิดวันพุธกลางคืนที่18มิถุนายน18ถามเรื่องสุขภาพโชคลาภและการเงินปีนี้อายุ51พุธกลางคืนปีนี้การงานถือว่าดีนะคะสุขภาพก็โอเคแต่โชคลาภการเงินนี่น่าจะมาจากที่ทำงานนี่แหละจ้าแม่ปีนี้เหมือนชิวๆนะคะ

0: เมื่อกี้พูดเรื่องของการใช้กระดาษทิชชู่นะคะกับสายฉีดใช่ไหมนี่ไงเป็นเรื่องแหละอันนี้เป็นข่าวเลยจ้ะนักศึกษาผู้หญิงอายุแค่20ค่ะแต่เป็นมะเร็งปากมดลูกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกเลยบอกว่าโหยอายุหนูยังน้อยอยู่เลยอ่ะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงพอคุณหมอซักไปซักมาอ้าวมาจากกระดาษชำระนี่แหละจ้านะคะการเลือกใช้กระดาษชำระนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้กระดาษอะไรก็ได้นะจ๊ะนักศึกษาผู้หญิงค่ะอายุแค่20สุขภาพที่แข็งแรงดีเลยแต่ปรากฏว่ามีอยู่วันนึงปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะในวันที่มีประจำเดือนโอ้โหเลือดนี่มามากผิดปกติจนกระทั่งเพื่อนนะคะที่เป็นรูมเมทในห้องต้องพาเธอส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าอะไรรู้ป่ะเฮ้ยติดเชื้อ HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกเฮ้ยถึงขนาดร้องไห้โฮเลยบอกว่าคือเขาไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดจะเป็นมะเร็งได้ยังไงคุณหมอซักประวัติไปมาปรากฏเธอใช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นคล้ายน้ำหอมค่ะนี่ไงคือด้วยความที่เธอใช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นหอมๆเป็นประจำคุณหมอบอกนี่แหละสาเหตุหลักเลยจ้าการใช้กระดาษชำระที่มีสารเคมีมันมี 1. สารฟอกขาวน้ำหอมเทียมสีย้อมถ้ามันมีสีสันสวยงามเนี้ยสิ่งเหล่านี้แหละมันส่งผลต่อสุขภาพเนื่องจากกระดาษประเภทเนี้ยมันมักถูกรีไซเคิลมาก่อนก็เลยมักจะมีแบคทีเรียจำนวนมากอยู่ภายในใช้แล้วเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้แหละมันฉวยโอกาสที่จะเจาะเข้าไปภายในทำให้เกิดการติดเชื้อถ้าหากว่าเราใช้กระดาษชำระเช็ดอวัยวะสืบพันธุ์เป็นประจำโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็มีภาวะที่สารเคมีมันจะซึมเข้าไปข้างในแล้วเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้เหมือนกับน้องคนนี้นี่ไงดีนะที่มาเร็วก็เลยรักษาได้ทันมีโอกาสรอดชีวิตสูงมามา022481366จ้ะ
1: 21พฤษภาคม2519ปีมะโรงค่ะ
2: ชีวิตเรานี่เหมือนจะต้องย้ายบ้านบ่อยย้ายงานบ่อยย้ายที่บ่อยย้ายจังหรือไม่ก็อยู่กับที่ไม่ได้อะใช่ป่ะ
1: ค่ะหรือเปล่าคะตอนนี้เหมือนชีวิตมันแย่มากเลยอะค่ะไม่รู้จะหาทางออกให้ตัวเองยังไงดี
2: เดี๋ยวนะปีนี้ถ้าถามชีวิตคู่เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าชีวิตคู่หนูเนี่ยไม่ดีนอกจากจะแก่ตัวถึงจะดีมันเป็นเช่นนั้นหนูก็ต้องยอมรับสภาพ แต่ร้อยชีวิตหนูเนี่ยมันดีอย่างนึงอะไรรู้ไหมเวลาแย่หรือเวลาจะถึงคราวคับขันมันก็จะมีคนหรือมีคนหรือว่ามีสถานการณ์ช่วยทำให้หนูรอดค่ะ
1: ค่ะ
2: แต่มีบ้านก็เหมือนไม่มีมีก็เหมือนซื้อให้คนอื่นเขาอยู่ซะงั้นแหละ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: มันอาจจะเป็นจังหวะแต่หนูต้องอดทนจริงๆมันไม่ใช่ไม่ดีแค่ปีนี้ปีเดียวนะจ๊ะมันไม่ดีมาตั้งแต่มันมา 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: เออแต่หนูก็อึดมาจนถึงปีนี้เลยนะเก๋
1: ใช่ค่ะพี่ปูแบบเหนื่อยมากอะไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปู
2: สักปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะแบบว่าลงเงินไปเยอะพอสมควร
1: ตอนนี้หมดแล้วอะหมดแล้วจริงๆพี่ปู
2: เออหมดแล้วแล้วยังดีไม่ดียังไม่ได้ทุบได้ถามได้คืนไหมพอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
1: ใช
2: ่พอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
1: ใช่ค่ะ
2: เออแต่ว่ามันไม่ใช่จังหวะที่ดีของเรามากกว่าจังหวะชีวิตไม่ดีเราก็จะเชื่อคนง่ายโดนเขาหลอกง่ายอะไรอย่างเงี้ยสารพัดมันก็เลยพาให้เราแย่แล้วชีวิตยังแย่ๆอยู่แทนที่จะอยู่นิ่งๆเขาเรียกว่าหาเรื่องนี่คือสิ่งที่ปูมักจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เราชีวิตเรารู้สึกว่าเราแย่ให้อยู่นิ่งๆ พราะเดี๋ยวเรื่องมันมาหาเราเองถ้าเราอยู่นิ่งๆเรามีสติเรื่องมาหาเราเราสามารถหลบได้หรืออาจจะแก้ได้แต่แก้ไม่ได้หรอกเวลามีเรื่องมาหามันแก้ไม่ได้แค่บรรเทาได้เท่านั้น
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ

0: เศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โผนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: สร็จ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: นี่นักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันนะเขาบอกว่ามันมีความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยนะเราเคยได้ยินใช่ไหมเขาห้ามเขียนชื่อด้วยปากกาสีแดงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไต้หวันจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีความเชื่อคล้ายๆกันนะคะหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆปูก็เคยได้ยินว่าห้ามใช้ปากกาแดง

ขียนชื่อคนเพราะว่ามันไม่เป็นมงคลปรากฏว่านักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันเขาก็ไปค้นหามาประวัติมันมีความเชื่ออย่างนี้มาตั้งแต่โบราณเลยนะตั้งแต่สมัยโบราณเลยเขาเชื่อว่าคือขุนนางหรือผู้พิพากษาเนี่ยเขาจะตัดสินโทษประหารผู้ต้องหาเขาก็จะใช้เลือดไก่เขียนชื่อผู้ต้องหานั้นน่ะบนหนังสือรับสารภาพจากนั้นนะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นหมึกสีแดงแทนเลือดไก่เขียนชื่อนักโทษประหารหรือผู้ที่กระทำผิดในเอกสารราชการทีนี้พอใช้หมึกสีแดงเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคนที่ทำผิดหรือมีโทษประหารไงถ้าเกิดเราเอามาเขียนชื่อแล้วมันก็ไม่เป็นมงคลไงหรือมันมีตำนานที่เขาค้นพบคือมันมีอดีตจักรพรรดิจีนเขาจะใช้หมึกแดงในการขีดเขียนเอกสารราชการหรือคำสั่งมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดถ้าใช้สีแดงคนทั่วไปเนี่ยไม่ควรใช้ถือเป็นการท้าทายอำนาจของจักรพรรดิชาวบ้านเขาก็เลยไม่ยอมเขียนด้วยสีแดงอ่ะยังมีความเชื่อนะคะว่าสีแดงเนี่ยมาจากพญายมพญายมเนี่ยมักจะใช้ผู้กันจุ่มหมึกสีแดงเขียนชื่อในบัญชีความเป็นความตายแน่นี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะเขาถือว่าไม่เป็นมงคลเดี๋ยวตายไปแล้วโอ้ยมพบาลเอาไปจะว่ายังไงเพราะผู้ดูแลบัญชีความเป็นความตายเขาเขียนชื่อคนตายด้วยสีแดงไงเหมือนกับถึงเวลาต้องถูกเรียกนี่ไงก็เลยไม่ควรใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะมันไม่เป็นมงคลจ้ะมาดูมาส่องดวงกันที่4689400จ้าเชื่อไหมบาง SMS เนี่ยเขียนอะไรไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยเกิดวันพฤหัสไปเกิดวันที่10กุมภาแต่ไม่รู้ปีอะไรไม่รู้ปีอะไรหรือเนี้ย9สิงหา2526ตกงานมานานแล้วเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่ได้บอกว่าวันอะไรซะงั้นนะคะแต่ถ้าจะดูคร่าวๆเนี่ยถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือมีการค้าขายหรืออยู่กับคนเยอะๆเนี่ยถึงจะได้ไม่งั้นก็ไม่ได้จ้ะมีแต่คนมาบอกหรือเราไปฝากใครเขาก็ได้แต่บอกว่าเดี๋ยวฝากให้สุดท้ายก็ไม่เห็นได้สักทีนะหรือเนี่ยเกิด4ตุลา16ครับถามเรื่องอะไรก็ไม่รู้นี่เอามาดูนี่ดีกว่าเกิดวันอาทิตย์ที่17สิงหา18ถามเรื่องงานเงินแล้วก็สุขภาพอันนี้โอเคนะคะให้ระวังเรื่องหัวเข่าค่ะหัวเข่าไม่ค่อยดีแล้วก็เท้าเราเนี่ยบางทีอาจจะเล็กควรที่จะต้องหารองเท้าที่เป็นรองเท้าสุขภาพจะดีกว่าถ้ายิ่งจำเป็นต้องยืนทำงานด้วยยิ่งต้องดูแลสุขภาพเท้าและหัวเข่าให้ดีนะคะปีนี้อายุ51เกิดวันอาทิตย์ให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโดยเฉพาะหน้าที่การงานค่ะถ้าเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้หรืออยู่ในภาวะที่ลำบากใจก็ควรที่จะต้องหาที่ปรึกษาด่วนอย่าตัดสินใจอะไรเองนะจ๊ะเกิดวันอังคารที่2กันยา2495เวลา9โมงถามเกี่ยวกับสุขภาพบอกเลยว่าคุณพี่ต้องระวังหัวเข่ากับหัวนะคะหัวกระบาลเนี่ยนะคะคือเราเป็นคนที่กระหม่อมบางสักเล็กน้อยนะคะก็ถ้าเป็นคนตัวใหญ่นี่ยิ่งต้องระวังหัวเข่าแล้วก็เป็นคนที่เครียดง่ายกินเยอะแต่อย่างน้อยปีนี้สุขภาพจิตก็ดีกว่าปีที่ผ่านมาสายพีนเกิดวันพฤหัสที่21กรกฎาคม2503ปีนี้อายุ66เวลา7โมงถามสุขภาพให้ระวังเรื่องหลังไม่ดีนะคะหลังไม่ดีแล้วก็ชอบปวดหัวเหมือนกันส่วนด้านการเงินปีนี้ก็ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมานี่คะคุณพี่คะตายแล้วเวลาหมดแล้วก็คงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณทุก SMS แล้วก็ขอบคุณคนที่โทรมาด้วยสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงจักรเลยเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายโทรศัพท์นะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทัวร์อยู่นะที่พาสมาชิกนะของ FM 100.5 ไปเที่ยวอยู่เรียกว่าเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะเรามาติดตามข้อคิดเห็นจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเวลวันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้
3: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้อยู่ที่อยุธยาใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คุณวิรัตไหมใช่คุณวิรัตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณวิรัตกับดิฉันจัดพร้อมกันค่ะวันนี้ค่ะ
2: คุณวิรัตเนี่ยเคยมาอยุธยาบ่อย
3: โอ้เพิ่งไปล่าสุดน่าจะช่วงผมว่าน่าจะช่วงประมาณปีที่แล้วครับอาจารย์ผมไปช่วงประมาณเมษาครับ
1: ก็
3: ไ
1: ปเหรอ
3: โอ้ไม่ครับโอ้ยไปบ่อยแล้วครับไปบ่อยครับ
1: ชอบ
3: มากชอบมากครับ
1: อยุธยาก็
3: มีหลายอย่างที่ประทับใจมากเลย
1: อยุธยาก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเรียนก็ไปหลายครั้งแล้วก็ชื่นชอบมากเลยนะเมืองประวัติศาสตร์โบราณอยุธยาเนาะเนี่ยนะคะก็ได้รับการขึ้นชื่อและขึ้นทะเบียนจากทางยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้วยค่ะ
2: เมื่อวานมาถึงช่วงเย็นๆ
1: ใช่ค่ะแล้วอาจารย์บอกล่องแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ล่องเรือหา
1: เออล่องเรือค่ะใช่ค่ะล่องเรือ
2: ล่องเรือหารักคุณเป็นได้รัดร้องเพลงนี
1: ้ล่องเรือหารักค่ะ
3: คุ้นครับอาจารย
1: ์อาจารย์ลองขึ้นมาสักหนึ่งนิดนึงสักหนึ่งท่อนว่าสั้นๆ
3: เชิญเลยครับ
2: เรือมาหาลูกสักคน
1: โอ้ค่ะเ
2: ยอะนักสนักใจร้องเพลง
1: ว้าวเดี๋ยวจบรายการดิฉันต้องเข้าไปดูแล้วฟังให้มันจบเพลงยอดรักสลักใจค่ะค่ะ
2: นั่นแหละคุณไปรับต้องร้องสำเนียงของขู่เอื้ออ
1: ่าคุณวิรัตสำเนียงได้เลยนะเวลาเดี๋ยวฉันไปฟังดนตรีสุนทรภพเนี่ยคุณวิรัตขึ้นไปร้องเนี่ยหลายเพลงเลยเนี่ย
2: นั่นแหละหรอคุณวิรัตต้องฟังเพลงนี้แล้วก็เข้าใจเนื้อหาสาระ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็เอาไปประยุกต์เป็นสำเนียงขู่เอื
1: ้อค่ะเออขู่เอื้อนี่ก็ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกนะคะเป็น